0: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณพื้นที่หาดฟรีดอมซึ่งถือเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมกำชับให้บูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังและปกป้องทรัพยากรป่าไม้โดยคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดฟรีดอมได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วยืนยันว่าได้กำชับหน่วยงานให้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคต
1: ทำไงให้เอาคืนโดยเร็วที่สุดแต่ว่าลักษณะของการทำผิดกฎหมายเนี่ยมันโครงสร้างเดียวกันแอบใช้ทรัพยากรของรัฐแอบใช้พื้นที่ของรัฐในการทำประโยชน์แล้วก็มีการร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้กระทำผิดกฎหมาย
0: ขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายเร่งด่วนในการบริหารจัดการที่ดินทำกินโดยกำชับให้มีการจัดรูปที่ดินเพื่อรับรองสิทธิทำกินของราษฎรอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและปกป้องการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติมอย่างเด็ดขาดพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นฐานในการเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนข้ามชาติไม่ให้เข้ามาฉวยโอกาสครอบครองทรัพยากรของประเทศสำหรับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่รวมกว่า 121,000 ไร่โดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติทานเสด็จเกาะพะงันรวมกันกว่า 26,000 ไร่ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบการบุกรุกพื้นที่ในขณะที่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพะงันกว่า 3,400 ไร่ที่ผ่านมามีการดำเนินคดีแล้ว4คดีและปัจจุบันยังไม่พบการบุกรุกใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
2: รัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่รายละเอียดโครงการต่างๆที่ใช้เงินจากพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทให้ประชาชนเข้าถึงและร่วมตรวจความโปร่งใส
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรณีที่พรรคการเมืองตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานวงเงิน 400 ล้านบาทหรือพรก.กู้เงินยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นความโปร่งใสเป็นนโยบายหลักเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและเปิดโอกาสให้สังคมร่วมตรวจสอบโดยรัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของโครงการต่างๆสู่สาธารณะโดยมอบหมายนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองกำกับดูแลทุกโครงการที่ใช้เม็ดเงินกู้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในทุกขั้นตอนซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหาหรือปัญหาซ้ำรอยจากการใช้เงินกู้ซึ่งรัฐบาลตระหนักดีถึงปัญหาที่ผ่านมาจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลขณะที่ความคืบหน้าการใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทขณะนี้ยังไม่มีการเสนอโครงการเข้าสู่การพิจารณาเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆให้แล้วเสร็จก่อน
4: ความโปร่งใสแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมต้องการอยู่ในนโยบายรัฐบาลว่าเราต้องการให้เปิดเผยข้อมูลเดี๋ยวจะมีการขึ้นเว็บไซต์ได้กำชับบอกท่านปลัดในฐานะจะเป็นประธานกรรมการกันกรองทุกโปรเจกต์จะมีการโปร่งใสและก็เปิดเผยจะไม่ให้เกิดปัญหาแน่เหมือนในอดีตปัญหาในอดีตมีปัญหาเยอะมากนะครับในเรื่องพรก.กู้เงินในอดีต
3: ด้านนายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้มีสัญญาณชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะขยับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อขณะเดียวกันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทของรัฐบาลจะช่วยดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวเพิ่มได้อีกร้อยละ 0.6 แต่ก็มีความน่ากังวลว่าระดับหนี้สาธารณะจะขยับเข้าใกล้กรอบเพดานที่ร้อยละ70ภายใน 1-2 ปีซึ่งจะทำให้พื้นที่ทางการคลังสำหรับรองรับวิกฤตฉุกเฉินลดน้อยลงโดยธปท.เสนอแนะให้รัฐบาลใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเป้ากระตุ้นกำลังซื้อเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้าและ SME เพื่อเก็บงบประมาณส่วนที่เหลือไว้สำรองรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจในอนาคตปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
5: กระทรวงแรงงานเร่งสร้างความเข้าใจหลังรัฐบาลเกาหลีใต้มีมาตรการระงับรับการจ้างแรงงานไทยในภาคเกษตรและภาคประมงนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากกรณีที่ทางการเกาหลีใต้มีมาตรการระงับรับแรงงานไทยในภาคเกษตรและภาคประมงตามฤดูกาลภายใต้ระบบ MOU จาก4จังหวัดได้แก่จังหวัดขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามเป็นระยะเวลา1ปีถึงวันที่31ธันวาคมนี้หลังพบว่าแรงงานไทยบางส่วนหลบหนีนายจ้างเกินกว่า120กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการติดตามรายละเอียดและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งอาจเกี่ยวข้องกับลักษณะการจ้างงานระยะสั้นตามฤดูกาลแรงงานบางส่วนเมื่อเดินทางไปถึงแล้วอาจตัดสินใจออกจากระบบการจ้างงานเดิมส่งผลให้กลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายและกระทบต่อภาพรวมของแรงงานไทยทั้งระบบโดยเฉพาะแรงงานกลุ่มอื่นที่กำลังจะเดินทางไปทำงานในเกาหลีใต้ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้ประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเกาหลีใต้โดยพร้อมยกระดับมาตรการดูแลแรงงานและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำว่าเกาหลีใต้ถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญของไทยทั้งในภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการจึงต้องรักษาความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประเทศปลายทางอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการพัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานไทยให้มีคุณภาพและสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างอย่างถูกต้องขณะเดียวกันแรงงานที่เดินทางไปทำงานก็ต้องเคารพกติกาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางเพื่อรักษาโอกาสของแรงงานไทยในอนาคต
2: กระทรวงพาณิชย์เตรียมหามาตรการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อมสนับสนุนการผลิตคุณภาพดียกระดับสู่ข้าวประณีตที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นนายกรณิตโนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงภายหลังมีการนำเสนอข่าวชาวนาในตำบลหนองปลาไหลจังหวัดพิจิตรสะท้อนปัญหาราคาข้าวที่นำไปขายอยู่ที่กิโลกรัมละ4บาท50สตางค์ถึง5บาทซึ่งจากการพูดคุยพบว่าเกษตรกรมีเจตนาสะท้อนปัญหาราคาข้าวในภาพรวมและต้องการให้ภาครัฐเห็นถึงความยากลำบากของเกษตรกรโดยเฉพาะในกรณีข้าวที่มีคุณภาพต่ำมีสิ่งเจือปนจำนวนมากหรือมีความชื้นสูงอย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวเป็นสัญญาณสำคัญที่ต้องเร่งดูแลนำไปสู่การกำหนดแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมุ่งเน้นการให้ความรู้เพื่อลดต้นทุนพัฒนาคุณภาพผลผลิตและยกระดับสู่การทำข้าวประณีตที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นตลอดจนส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมมากกว่าการใช้มาตรการแทรกแซงราคาเพียงอย่างเดียวพร้อมกันนี้กรมการค้าภายในได้กำชับให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์รับซื้ออย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบเรื่องการชั่งน้ำหนักป้ายราคาและการหักค่าความชื้นและสิ่งเจือปนเกินจริงโดยหากเกษตรกรพบพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ทันทีผ่านสายด่วน1569
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าได้ออกประกาศแจ้งเตือน54จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดในวันนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยปัจจัยเสี่ยงเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลซึ่งคาดว่าจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและในกรณีที่สถานการณ์รุนแรงอาจพิจารณาห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดทั้งนี้ปภ.ได้กำชับไปยังจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเพื่อเตรียมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงประชาชนสามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่หมู่11โรงเรียนบ้านคลองแงะตำบลน้ำขาวอำเภอจะนะจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจังหวัดยะลาที่หมู่1โรงเรียนบ้านโต๊ะพรานตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดพังงาที่หมู่2โรงเรียนบ้านหินร่มตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมาพร้อมความเสี่ยงจากโฆษณาโอ้อวดเกินจริงการแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตหรือลักลอบใช้สารอันตรายรัฐบาลสั่งการให้เข้มงวดจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกทั้งด้านการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันสามารถปิดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายได้กว่า 121,494 รายการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 6,748 คดีและทลายแหล่งกระทำความผิด576แห่งมูลค่าของกลางรวมกว่า 1,152 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยคณะผู้ติดตามได้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐเดินทางโดย Air Force One เครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ9ปีโดยมีนายหานเจิ้งรองประธานาธิบดีของจีนให้การต้อนรับทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้โดยหัวข้อการหารือจะครอบคลุมประเด็นการค้าระหว่างกันสถานการณ์สงครามอิหร่านไปจนถึงกรณีที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลว่าเขาจะขอให้ประธานาธิบดีสีผู้นำที่มีความโดดเด่นช่วยเปิดประเทศเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ได้แสดงฝีมือและนี่คือคำขอแรกของเขา
2: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างน้อย800ลำโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตะวันตกของยูเครนในช่วงเวลากลางวันทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและมีผู้บาดเจ็บอีกหลาย10คนผู้นำยูเครนยังกล่าวหาว่ารัสเซียจงใจโจมตียูเครนในช่วงเวลาเดียวกับที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการโดยรัสเซียพยายามดึงดูดความสนใจโดยแลกกับชีวิตพลเรือนชาวยูเครนและโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การโจมตีทางอากาศของรัสเซียเพราะโดยปกติแล้วรัสเซียจะส่งโดรนและขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายตามเมืองต่างๆของยูเครนในเวลากลางคืนตลอดระยะเวลากว่า4ปีที่ผ่านมา
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการฝรั่งเศสสั่งกักตัวผู้โดยสารและลูกเรือกว่า 1,700 คนบนเรือสำราญ Ambition สัญชาติอังกฤษซึ่งจอดเทียบท่าอยู่ที่เมืองบอร์โดสทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสหลังมีรายงานพบผู้โดยสารวัย92ปีเสียชีวิตและอีก50คนมีอาการป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจขออภัยครับเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบการระบาดของโนโรไวรัสซึ่งทำให้เกิดโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบชนิดติดต่อได้ง่ายอย่างไรก็ตามยังไม่ตัดความเป็นไปได้เกี่ยวกับอาหารเป็นพิษด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของฝรั่งเศสยืนยันว่าเหตุการณ์บนเรือสำราญ Ambition ไม่มีความเชื่อมโยงกับการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งทำให้มีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย8รายและเสียชีวิตอีก3ราย
2: นายอันดีอัมรานสุไลมานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปริมาณข้าวคงคลังของอินโดนีเซียในเวลานี้อยู่ที่ราว5ล้าน3แสนตันและคาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น5ล้าน5แสนตันซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์นายอัมรานยังกล่าวเพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ภาคเกษตรกรรมของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.67 เป็นร้อยละ 5.7 ในช่วงการบริหารประเทศประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตซึ่งสูงสุดในรอบ25ปีและอาจสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีธาวิ่งผัด4คูณ100เมตรชายทีมนักวิ่งจากกรุงเทพมหานครประกอบด้วยณัฐนัยโตทรัพย์ปณัฐธรเจริญสุขธนกฤตพรหมสอนและณัฐวัฒน์เกตระการวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นที่1ด้วยเวลา42.08 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเหรียญเงินเป็นของจังหวัดน่าน 42.16 วินาทีและเหรียญทองแดงชลบุรี 42.30 วินาทีได้วิ่งผัด4คูณ100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของทีมนักวิ่งจากพัทลุงประกอบด้วยรัตวดีวัตรุจีกริตสุภาวรรณคงนินกริติกาพิทพัฒและนิชาพัฒหนูนุชเข้าอันดับ1ที่เวลา 47.23 วินาทีเหรียญเงินเป็นของกรุงเทพมหานคร 48.18 วินาทีเหรียญทองแดงกำแพงเพชร 79.51 วินาทีสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร75เหรียญทองอันดับ2เชียงใหม่21เหรียญทองและอันดับ3นครสวรรค์19เหรียญทองศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบแรกหญิงเดียวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะเหยาเจียมินมืออันดับ32ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมมุสนันผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการมืออันดับ8ของโลกตบเอาชนะอุนตานิฮูด้ามืออันดับ21ของโลกจากอินเดีย2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับรุ่นน้องอย่างดัตวีมินเกตเหลียงที่เอาชนะโกจินเหวยจากมาเลเซีย2-1เกมส่วนพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะรุ่นพี่อย่างสุภนิดาเกตทองมืออันดับ15ของโลกไปได้2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเดวิก้าซีฮักจากอินเดียด้านชายเดี่ยวรอบแรกวิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะยูไคโอคิโมโตะมืออันดับ35ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปหลังการแข่งขันกุลวุฒิวิชิตสารกล่าวว่าตอนนี้ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับลมในสนามโดยปีนี้ก็อยากจะเข้าชิงชนะเลิศให้ได้อีกครั้งศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับรอบรองชนะเลิศเกมเล็ก2ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามบุรีรัมย์สเตเดียมแพ้ให้กับยะโฮดารูทักซิมจากมาเลเซีย1-2แต่ยังมีประตูรวมจากนัดแรกเอาชนะไป4-3ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะพบกับเซลังงอ FC จากมาเลเซียมีกำหนดแข่งขันแบบเย่าเยือนในวันที่20พฤษภาคมในวันที่27พฤษภาคมนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3 ในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่15ถึง18พฤษภาคม2569ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.8 เมตรและเวลา 18:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง6.15 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง30 เซนติเมตรและเวลา 23:32 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น.
12: 1นาทีกับกปท.การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่านสี่แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่ารับประกันรับรองรับประกันมี2ความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงรับว่าจะรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึ้นเช่นสินค้าทุกชิ้นในร้านนี้รับประกันว่าเป็นของแท้หากลูกค้าพบว่าเป็นของปลอมหรือของเลียนแบบทางร้านยินดีคืนเงินให้อีกความหมายหนึ่งหมายถึงยืนยันว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเช่นภาพยนตร์เรื่องนี้ทุ่มทุนสร้างไปมหาศาลแต่ผมไม่รับประกันว่าดูแล้วจะสนุกคำว่ารับประกันความหมายหลังนี้ใช้ว่ารับรองก็ได้คำว่ารับรองอีกความหมายหนึ่งหมายถึงแจ้งว่าเป็นของแท้โดยมากมักใช้แก่บุคคลหนังสือจากบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือจดทะเบียนเป็นเครื่องรับรองเช่นเขาลงนามรับรองในสำเนาทะเบียนบ้านว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่2ชาได้แพร่หลายจากประเทศจีนซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของชาไปยังประเทศต่างๆประเทศโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เริ่มค้าขายชากับจีนในราวคริสต์ศักราช1560ชาวโปรตุเกสได้นำเข้าชาจากจีนและส่งไปขายต่อที่ประเทศฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ในคริสต์ศักราช1602โปรตุเกสและเนเธอร์แลนด์เกิดปัญหากันเนเธอร์แลนด์จึงเริ่มทำการค้าชากับจีนโดยตรงในคริสต์ศักราช1650ชาได้เข้าสู่สหรัฐอเมริกาและเข้าสู่เกาะอังกฤษในราวคริสต์ศักราช1652ถึง1654ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
18: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
19: วิกฤตพลังงาน
20: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
21: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
20: ระวังเหงานะเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
21: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
20: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
18: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันซึ่งจะมีพื้นที่ใดบ้างนั้นเช้านี้ไปรับฟังรายละเอียดจากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
22: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
23: ครับสวัสดีครับ
22: ท่านรองครับทราบว่าในวันนี้ถึงวันที่18พฤษภาคมครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนภัยเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากรวมทั้งมีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันด้วยอยากสอบถามครับว่าฝนที่ตกหนักครั้งนี้เนี่ยเกิดจากอะไรและมีพื้นที่เสี่ยงจุดไหนในประเทศบ้างครับ
23: ครับขออนุญาตย้อนนิดนึงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฮะก็ประเทศไทยเนี่ยมันมีสภาพอากาศหลายๆปัจจัยที่เกิดนะหนึ่งก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็นจะเข้ามาแล้วก็ลมฝ่ายใต้ลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็พัดเข้ามาเติมด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็เลยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอากาศแปรปรวนนะครับแต่ในรอบพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับถึงวันที่18เนี่ยมันจะเป็นอีกแพทเทิร์นนึงเลย
22: ครับ
23: คือเปลี่ยนแพทเทิร์นของลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่จะพัดเข้ามาด้วยสาเหตุมันมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณ มหาสมุทรอินเดียครับอยู่ใกล้ๆกับศรีลังกา
0: ครับ
23: มันก็จะเป็นตัวที่ดึงให้ลมเข้าไปเลี้ยงเขามากขึ้นลมที่เลี้ยงเขามันก็เลยเหวี่ยงเข้ามาประเทศเราเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะพัดเอาความชื้นพัดเอาเมฆพัดเอาฝนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยมากขึ้นนะครับด่านแรกเลยในช่วงวันแรกที่จะเกิดตัวฝนตกหนักเลยก็คือโซนพื้นที่ที่รับลมมรสุม
0: ครับ
23: ก็คือทิศที่ลมมันปะทะโดยตรงฮะก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกไล่ตั้งแต่ภูเก็ตนนองพังงานะครับไล่มาถึงกาญจนบุรีมาถึงภาคเหนือที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายโซนนี้ครับมันก็จะมีการตกของฝนมากขึ้นนะครับแล้วบางพื้นที่ก็อาจจะเป็นมีฝนสะสมได้ในช่วงแรกนะครับเนื่องจากว่าโซนนี้มันเป็นโซนเทือกเขาสูงนะฮะการเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือเกิดน้ำที่มันไหลในดินถล่มเอ่ยอะไรเอ่ยพวกนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคตะวันออกดูเหมือนจะไกลจากอันดามันนะฮะแต่จริงๆภาคตะวันออกมันคือรับลมมรสุมที่โดนพัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้าไปเติมนะครับภาคตะวันออกก็เลยจะมีฝนเพิ่มขึ้นบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีตราดนะครับส่วนเนี้ยจะได้รับผลกระทบในช่วงแรกเมื่อวันถัดไปตัวยอมเนี้ยมันขยับเข้ามาตอนกลางของมหาสมุทรอินเดียมันก็ยิ่งให้ลมทวีกำลังแรงขึ้นฝนก็จะขยับเข้ามาแล้วก็ตกเติมซ้ำจุดเดิมอีกต่อเนื่องแล้วก็จะกลับเข้ามาในพื้นที่ด้านในกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกหรือภาคอีสานโซนจังหวัดอีสานตอนล่างนะครับจังหวัดนครราชสีมาบุรีสุรินทร์บุรีรัมย
0: ์
23: ภาคกลางบางส่วนที่อยู่ติดกับทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ภาคเหนือที่ขยับเข้ามาด้านในเนี่ยมันก็ยังมีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
0: ครับ
23: อีกวันถัดมา16เริ่มเขาอยากเข้ามาในประชิดตัวประเทศพม่านะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนี้ครับมันก็จะทำให้ฝนเติมเข้ามาอีกนะแล้วก็แรงขึ้นอีกด้วยลมก็จะแรงขึ้นอีกตามเข้ามานะครับ17เนี่ยเริ่มขึ้นมาเป็นอยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแต่ฝนก็ยังอยู่ในแอเรียในโซนนี้และก็ขยับพื้นที่ด้านในเข้ามาเดี๋ยวเป็นภาคเหนือฝั่งจังหวัดน่านฝั่งจังหวัดพิษณุโลกกรุงเทพภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครภาคอีสานรวมไปถึงภาคอีสานที่อยู่ทางฝั่งทางด้านเหนือนะครับขอนแก่นอุดรหนองคายโซนนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้ววันที่18จะขยับเข้าไปอยู่ในประเทศลาวแต่ตัวรัศมีของหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันก็ยังคงครอบคลุมเกือบทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยตอนบน
0: ครับ
23: และก็ทำให้ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันพัดเข้ามาทางภูเก็ตทางระนองตราดต่อเนื่องตลอดช่วงฝนก็จะเยอะขึ้นฝนสะสมในบางจุดที่เราทำโมเดลดูเนี่ยมีเกือบ200มิลนะครับเช่นจังหวัดพังงาจังหวัดระนองจังหวัดภูเก็ตโซนเนี้ยจะมีฝนเยอะมากๆนะครับรวมถึงกาญจนบุ
0: ร
23: ีราชบุรีแม่สอดจังหวัดตากโซนนี้จะมีฝนที่อยู่เกินกว่า100มิลนะครับซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องให้ประชาชนระมัดระวังในช่วงเวลานี้ไว้ด้วย
0: ครับผมท่านรองครับจากที่เราได้พยากรณ์อากาศอวยเบื้องต้นเนี่ยครับเราได้ประสานกับหน่วยงานไหนบ้างครับเพื่อเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ครับ
23: จริงๆเรามีประชุมออนไลน์ทุกวันถ้าเป็นสภาพปกติ10โมงเราจะมีประชุมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องแต่ในช่วงที่เป็นวิกฤตช่วงนี้นะครับกรมก็จะตั้งศูนย์ติดตามสภาพอากาศในช่วงวิกฤตขึ้นมาอีก
0: จุ
23: ดหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีการประชุมมีการติดตามในทุกๆชั่วโมงกับหน่วยเหล่านี้มีการประสานข้อมูลกันมากขึ้นแล้วก็ประเมินรายชั่วโมงเลยว่าฝนที่สะสมนะฮะที่ตรวจได้ด้วยเรดาร์เนี่ยว่ามันมีการสะสมมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ลาดเชิงเขาหรือในที่จุดที่มันเคยน้ำท่วมเป็นประจำนะฮะพอตกนิดหน่อย60มิล70มิลในน้ำป่าไหลหลากแล้วในโซนนี้เราก็จะไฮไลท์เป็นพิเศษ
0: ครับ
23: แล้วก็ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องรวมถึงปภ.นะครับหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะไปประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือบ้างละถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมานะครับหรือให้ประชาชนเนี่ยได้จัดเตรียมอย่างน้อยๆเขาจะได้จัดเตรียมข้าวปลาอาหารหรือสิ่งที่จำเป็นนะครับเพื่อ มีเหตุขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้หยิบไปใช้ในช่วงนั้นเลยเพื่อจะยังชีพได้ในระยะหนึ่งก่อนที่หน่วยงานภาครัฐจะเข้าไปช่วยเหลือ
22: ครับจริงๆก็กันไว้ดีกว่าแก้นะครับได้รับคำเตือนมาก็ป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่าครับผม
23: ใช่ครับ
22: ครับจากที่ฟังท่านรองเล่าเนี่ยครับการพยากรณ์อากาศในรอบนี้สามารถระบุได้เป็นวันๆเลยว่าวันนี้ยอมความกดอากาศดังกล่าวเนี่ยจะเคลื่อนไปที่จุดไหนบ้างจุดไหนจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างอันนี้เกิดจากการที่เราใช้แพลตฟอร์ม Tomorrow.io ในการติดตามสภาพอากาศให้แม่นยำขึ้นด้วยไหมครับ
23: ตัวนี้เราได้ทำโมเดลนะครับเป็นนำร่องไปในพื้นที่ภาคใต้จากเคสหาดใหญ
22: ่
23: นะครับท่านรัฐมนตรีเองท่านก็ได้ลงไปติดตามนะครับว่ามันมีการที่จะไฮไลท์แอเรียหรือพื้นที่ที่จะมีอิมแพคจริงๆในช่วงนั้นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีฝนตกทางหาดใหญ่ ทางจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้ไปทำทดสอบดูว่าผลของการพยากรณ์ลักษณะของนาวคาสติ้งที่ใช้ข้อมูลเชิงดาวเทียมที่มาเพิ่มความละเอียดเข้าไปเนี่ยหรือ AI เข้าไปด้วยเนี่ยมันสะท้อนผลที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างดีนะครับที่เราทดลองใช้มาเนี่ย3เดือน4เดือนเนี่ยเนี่ยตอนนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีต่อเนื่องโดยที่ขยายพื้นที่ออกไปในพื้นที่ที่มันเสี่ยงมากขึ้นพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็นำโมเดลของตัวที่เคยทำตัวโปรโตไทป์ที่หาดใหญ่มาเนี่ยเอาไปขยายผลในพื้นที่ต่างๆซึ่งรอบนี้เราก็ใช้คาดว่าจะใช้ประสิทธิภาพของระบบนี้อย่างเต็มที่เพื่อประเมินแล้วก็วัดผลว่าผลที่ได้เนี่ยมันมีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยๆแล้วก็จะได้เทสอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนจริงจังในใกล้ๆนี้ครับซึ่งกรมก็น่าคาดว่าจะประกาศเข้าดูฝนในวันสองวันนี้นะครับซึ่งก็ฝนก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อฝนเพิ่มขึ้นเนี่ยจุดที่ฝนตกบ่อยฝนตกสะสมนานๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ง่ายครับ
22: ครับผมสุดท้ายครับท่านรองครับขอให้ท่านช่วยย้ำเตือนประชาชนครับในพื้นที่เสี่ยงต่างๆทั่วประเทศขณะนี้ให้ติดตามการพยากรณ์อากาศผ่านช่องทางหลากหลายเพื่อดูแลตนเองครอบครัวที่พักอาศัยแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมให้ปลอดภัยครับผม
23: ครับข้อมูลสภาพอากาศเมื่อก่อนอาจจะเข้าถึงยากนะครับกว่าจะเข้าไปดูได้เนี่ยโอ้โหต้องหลายช่องทางตอนนี้ค่อนข้างง่ายมากมือถือทุกมือถือสามารถที่จะมีแพลตฟอร์มของกรมเองหรือของหน่วยที่นำข้อมูลของกรมไปประชาสัมพันธ์เนี่ยที่จะประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายและเราก็มีข้อมูลที่เป็นลักษณะของเรียลไทม์นะครับแล้วข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศที่ครอบคลุมทั้งประเทศนะฮะประชาชนสามารถที่จะเข้าไปติดตามการเกิดฝนการเคลื่อนที่ของฝนหรือพฤติกรรมของฝนนะครับในการตกในบริเวณใดๆได้ด้วยตัวเองนะฮะถ้าเขาประเมินแล้วเทียบกับน้ำหรือเทียบกับเหตุการณ์ที่เขาเห็นในบ้านเขาเองเนี่ยจากข้อเท็จจริงที่เขาเห็นเนี่ยกับฝนที่ตกที่มันมีทิศทางการไหลในภูเขาลงมาเนี่ยเขาก็สามารถที่ประเมินข้อมูลเหล่านี้ได้ตัวเองนะครับผม
22: สรุปสั้นก็คือให้ประชาชนเนี่ยใช้ทั้งข้อมูลจากภาครัฐแล้วก็สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประกอบกันไปเพื่อที่จะได้ป้องกันเอาไว้ก่อนจะได้ปลอดภัยนั่นเอง
23: เวลาหน่วยงานภาครัฐดูจะดูเพิงเชิงพื้นที่ขนาดใหญ
22: ่ครับ
23: อาจจะมองเป็นจังหวัดเป็นอำเภอแต่ระดับหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านจะรู้มากกว่าเช่นน้ำมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วน้ำมันเริ่มไหลมาในคลองข้างบ้านเนี่ยมันเยอะขึ้นแล้วนะแต่เขาเห็นเรดาร์ตรวจอากาศจากของกรมเนี่ยอยู่ตรวจได้ฝนที่ตกบนเขา
22: ครับ
23: ทิศทางการไหลมาทางบ้านเขาเนี่ยเขาก็สามารถประเมินได้เลยว่าฝนตรงนั้นมันตกอยู่2วัน3วันละยังไงน้ำก็มา
22: ครับ
23: ก็จะได้ข้อมูลหรือการตัดสินใจล่วงหน้าเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมหามันไม่เกิดมันก็ไม่เป็นไรเหมือนท่านว่าแต่ถ้ามันเกิดแล้วอพยพไม่ทันเนี่ยมันก็จะมีความเสียหายครับ
22: ครับถูกต้องเลยครับก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับติดตามสภาพอากาศแล้วก็ระมัดระวังภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้มาบอกเล่าเตือนภัยให้เราได้ฟังกันโอกาสหน้าถ้าเกิดมีช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีมาร่วมพูดคุยนะครับ
23: ครับเพื่อความยินดีครับก็มีออนไลน์แล้วก็มีพรุ่งนี้จะเปิดศูนย์เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะไลฟ์สดจะมีการแชร์ข้อมูลต่างๆพื้นที่ไหนที่มันมีนัยยะสำคัญเราก็จะไฮไลท์ลงไปแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนเป็นพื้นที่ไปนะคร
22: ับ ครับผมขอขอให้ประชาชนทุกคนติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
23: ครับสวัสดีครับ
21: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมผู้นำเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านมิติกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนโยบายสาธารณะส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างยั่งยืนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
1: ปัจจุบันโลกของเรากำลังเผชิญวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นเหตุผลที่ทุกภาคส่วนจะต้องผนึกกำลังร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าววุฒิสภาในฐานะตัวแทนฝ่ายนิติบัญญัติจึงร่วมมือกับมูลนิธิอโชกาผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคมประเทศไทยจัดกิจกรรม Youth Voice for Eco Law ผู้นำเยาวชนพิทักษ์สิทธิสิ่งแวดล้อมณอาคารรัฐสภาเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านมิติของกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนโยบายสาธารณะพร้อมฝึกคิดวิเคราะห์และออกแบบข้อเสนอเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับชีวิตของผู้คนในสังคมนายนรเสพปรัชญากรสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภากล่าวว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจกฎหมายนโยบายการพัฒนาและสิทธิของประชาชนในระดับฐานรากดังนั้นการเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและออกแบบข้อเสนอเชิงนโยบายจึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แต่เป็นกระบวนการสร้างความเข้าใจต่อโครงสร้างอำนาจและกลไกของรัฐที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง
3: ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแบบเชิงปัจเจกหรือปัญหาเฉพาะประเด็นอีกแล้วมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐเกี่ยวข้องกับกฎหมายเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาที่มันขาดความสมดุลแล้วก็เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนสิทธิมนุษยชนมันเพราะฉะนั้นการจัดโครงการแบบนี้แล้วก็มีเด็กๆเยาวชนที่สนใจนะครับเข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นช่วยกันออกแบบนะครับในเรื่องของตัวกฎหมายนโยบายที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มที่ดีที่น้องๆจะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเป็นจุดเริ่มน้องๆเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นที่จะกระทบกับวิถีชีวิตคุณภาพชีวิตเข้าไปในอนาคตอีกหลายสิบปีด้วยนะครับ
1: ขณะเดียวกันบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องทำหน้าที่เป็นพื้นที่กลางที่เปิดรับฟังเสียงของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายในระยะยาวการที่เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการนิติบัญญัติการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายด้วยตนเองจะช่วยสร้างพลเมืองที่มีความตื่นรู้ทางสังคมและเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศไม่อาจเกิดขึ้นจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงลำพัง
3: ผมคิดว่ามันก็จะเป็นต้นทุนความรู้ให้เขาเองให้เขาช่วยเอาไปวิเคราะห์เวลาเจอนักการเมืองที่เวลามานำเสนอนโยบายเสนอกฎหมายเขาก็จะมีความรู้เท่าทันว่านโยบายแบบไหนกฎหมายแบบไหนที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตเขาเรื่องไหนดีไม่ดีแล้วก็ผมคิดว่าการส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองการมีส่วนร่วมในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่ฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเราควรจะต้องเปิดพื้นที่ให้มากขึ้นเรื่อยๆให้เยาวชนแล้วก็ประชาชนที่สนใจเข้ามาร่วมนะครับ
1: ตลอดกิจกรรมเยาวชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมผู้แทนฝ่ายนิติบัญญัติและภาคประชาสังคมในประเด็นสิทธิสิ่งแวดล้อมมลพิษทางอากาศกฎหมายประมงสิทธิเด็กและการวิพากษ์นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐก่อนร่วมกันพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไม่ได้เริ่มต้นจากตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียวหากเริ่มต้นจากการสร้างพื้นที่ที่ทำให้เยาวชนเชื่อว่าเสียงของพวกเขามีความหมายต่ออนาคตของประเทศอย่างแท้จริงชวิสาประทุมมารายงาน
2: กรุงเทพมหานครนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แก้ปัญหามลภาวะทางกลิ่นในพื้นที่โดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและยังวางแผนยกระดับสู่การเป็นศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนและเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนในอนาคตรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เ เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: ในเมืองใหญ่ที่มีประชากรอยู่รวมกันหนาแน่นอย่างกรุงเทพมหานครมลภาวะทางกลิ่นจากขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่รอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชที่ประชาชนในพื้นที่ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนให้แก้ไขมาเป็นเวลานานซึ่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ปรับแนวทางแก้ไขปัญหาในปัจจุบันเป็นเชิงรุกด้วยการปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเข้มงวดพร้อมเล่าว่าการจัดการในขณะนี้จะเน้นไปที่การเปลี่ยนโรงงานให้เป็นระบบปิดติดตั้งประตูอัตโนมัติความเร็วสูงใช้ระบบแอร์ล็อกเพื่อป้องกันการรั่วไหลของกลิ่นอย่างเด็ดขาดพร้อมเพิ่มมาตรการตรวจวัดกลิ่นอัจฉริยะหรือ e-nose มาใช้ตรวจวัดความเข้มข้นของกลิ่นขยะให้ครอบคลุมทั้งในพื้นที่ของโรงงานและชุมชนโดยรอบส่งผลให้สถิติการร้องเรียนปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนในพื้นที่ผ่านระบบ Taffy Fondue ลดลงกว่า51%เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา
7: ตอนเราก็มีการปรับปรุงให้อาคารเป็นระบบปิดแต่ก่อนไม่ระบบเปิดเพราะนั่นขยะมาเทก็จะมีกลิ่นฟุ้งออกมาแล้วก็มีการปิดตั้งประตูเปิดปิดอัตโนมัติจนปลูกต้นไม้โดยรอบ200ต้นขยะอย่างหนึ่งที่เป็นขยะตัวสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหากับพี่น้องชุมชนข้างเคียงก็คือตัวขยะ MBT 800ตันหลักการคือเอาขยะมาแล้วก็ไปหมักเอาเกิดแก๊สคือเราให้หยุดการดำเนินการให้ปรับปรุงแล้วก็มีการปรับปรุงไป10รายการนะมีการปรับปรุงอาคารให้เป็นระบบปิด 100% เลยติดตั้ง e-nose นะจำนวน5จุดที่มันเป็นตัวที่สามารถวัดกลิ่นโดยใช้ตัวเซนเซอร์ดีเทคได้ว่ากลิ่นนี่มันแรงไม่แรงแค่ไหนเพื่อได้รู้ว่ามันเหม็นไม่เหม็น
6: นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้วางแผนแก้ไขปัญหามลภาวะทางกลิ่นในระยะยาวพร้อมพัฒนาให้พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่สีเขียวและเป็นศูนย์การเรียนรู้ซึ่งนายพรพรหมวิกิตเศรษฐ์ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารด้านความยั่งยืนได้เล่าว่ากรุงเทพมหานครเตรียมพัฒนาพื้นที่กว่า50ไร่สู่การเป็นสวนป่านิเวศด้วยการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อใช้เป็นกำแพงกันกลิ่นตามธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่หน่วงน้ำเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศเมืองอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
8: ก็ต้องถือโอกาสในการวางแผนสำหรับอนาคตเลยว่าโรงขยะที่เคยก่อกลิ่นเหม็นให้กับชาวบ้านที่อยู่แถวบริเวณเขตประเวศเขตอ่อนนุชเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่สีเขียวที่จะคืนสู่กับสังคมได้ก็มีแนวคิดว่าอยากให้มันแนวทางป้องกันธรรมชาติการปลูกต้นไม้ช่วยเรื่องการเป็นกำแพงกันกลิ่นได้ฝุ่นได้เป็นพื้นที่รับน้ำอย่างที่เราทำไปแล้ว50ไร่เปิดดีไซน์ให้มีพื้นที่สำหรับวิ่งออกกำลังกายได้แล้วก็เป็นพื้นที่เรียนรู้สอดคล้องกับในหลายๆโรงเนี่ยก็มีศูนย์เรียนรู้ที่ประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนเรื่องขยะได้รับการร่วมมือภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้ามาช่วยดีไซน์หรือว่าควรจะปลูกต้นอะไรบ้างก็จะเริ่มเห็นพวกสัตว์นะครับเรื่องความหลากหลายชีวภาพเนี่ยก็กลับมาในพื้นที่ของอ่อนนุชแล้ว
6: จะเห็นได้ว่าการดำเนินการปรับปรุงศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชถือเป็นการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยพร้อมวางรากฐานระบบนิเวศการจัดการเมืองที่เน้นความสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาที่ยึดถือคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นเมืองที่น่าอยู่และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
24: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางประเด็นทางการค้าและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นรอบโลกติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
25: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมกับบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งถือเป็นการเยือนประเทศจีนครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป์ในรอบ9ปีโดยผู้นำสหรัฐและจีนจะพบหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญอาทิการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่เผชิญกับความตึงเครียดจากสงครามการค้าซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจโลกผันผวนและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตพลังงานอย่างรุนแรง เนื่องจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าประเด็นการที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันและกรณีที่ศาลฮ่องกงตัดสินให้นายจิมมี่ไหลนักธุรกิจสื่อสายประชาธิปไตยชาวอังกฤษเชื้อสายจีนรับโทษจำคุก20ปีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติจะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือระหว่างการพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในครั้งนี้ด้วยด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่ารัฐบาลจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อแสวงหาเสถียรภาพที่มากขึ้นท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และประเด็นการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่ยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องส่วนนายหลินเจียหลงรัฐมนตรีต่างประเทศของไต้หวันคาดหวังว่าการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับจีนจะไม่ส่งผลกระทบต่อจุดยืนของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าทางการไต้หวันมีความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์กับสหรัฐที่เหนียวแน่นและรัฐบาลสหรัฐเน้นย้ำมาโดยตลอดว่านโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันจะไม่เปลี่ยนแปลง

0: ยุติการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการทหารแก่ไต้หวันเนื่องจากสหรัฐเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญที่สุดของไต้หวันอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
1: สิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ
2: ่ผมบันแก้วฉ่ำเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับย้อนไปดูการทุจริตที่มีความเสียหายจำนวนมากประวัติบุคคลที่เขาทุจริตก็มีการยักยอกมีการทุจริตเล็กๆน้อยๆแหละเป็นจุดเริ่มต้นเช่นการเอาปากกาทรัพย์สินเอาเครื่องมือของราชการไปใช้ส่วนตัวเอากระดาษ A4 นะครับไปพิมพ์ที่บ้านเป็นความย่ำใจทำความผิดอื่นที่ใหญ่กว่าได้เราต้องสร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของส่วนราชการอย่างนั้นมีส่วนร่วมคิดร่วมทำจะช่วยป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ทุจริตได้มากครับผม
1: เริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเล็กๆส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
11: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
17: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
20: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
19: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
21: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
21: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
22: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHzต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
23: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็เจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติจนถึงเวลา 9:00 น.ค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะเมื่อวานนี้ไม่ได้เจอกันเพราะว่าเป็นวันสำคัญนะคะของไทยอีกหนึ่งวันนั่นก็คือวันพืชมงคลนั่นเองนะคะซึ่งก็มีในส่วนเขาเรียกว่าเป็นพระราชพิธีนะคะจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีการถ่ายทอดนะคะทางโทรทัศน์และวิทยุรวมการเฉพาะกิจนะคะแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งพิธีค่ะที่สร้างขวัญและกำลังใจนะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งเมื่อวันนี้นะคะช่วงเช้านะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569ค่ะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและรอรับพันข้าวพระราชทานอย่างเนืองแน่นนะคะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนับเป็นอีก1วันสําคัญของประเทศไทยค่ะที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การเพาะปลูกและสร้างขวัญกําลังใจให้กับเกษตรกรทั่วประเทศและเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนความเชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารและการเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกรไทยสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้นะคะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทำหน้าที่เป็นพญาแรกนาค่ะซึ่งในปีนี้พญาแรกนาได้พยากรณ์ถึงความสมบูรณ์นะคะของพืชพันธุ์ทหารของประเทศโดยเสียงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกายได้ผ้านุ่ง6คืบนะคะพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยค่ะนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างแต่ได้ผลไม่เต็มที่นะคะนอกจากนี้พราหมณ์ได้เสียงทายของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคซึ่งปีนี้พระโคได้เลือกกินถั่วหญ้าน้ำและเหล้านะคะคำพยากรณ์ก็คือพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรนะคะธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์และการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองซึ่งภายหลังเสร็จพิธีพระราชพิธีก็มีโอกาสเปิดให้ประชาชนนะคะเข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกที่ใช้ประกอบพระราชพิธีเพื่อนำเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลสำหรับฤดูการเพาะปลูกนะคะที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นของปีนี้ด้วยนะคะนี่คือพระราชพิธีเมื่อวันนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งก็นายรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการไปร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนะคะซึ่งท่านระบุว่าเป็นครั้งแรกของชีวิตค่ะพร้อมกับเตรียมที่จะนำไปเพาะในแปลงนาของตนเองนะคะย้ำว่ารัฐบาลมีมาตรการดูแลภัยแล้งปีนี้นะคะบูรณาการทุกหน่วยงานรับมือแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยก็มีการคาดการณ์กันว่าเราจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอลนิโยนะคะอาจจะทำให้มีน้ำเนี่ยน้อยสำหรับปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็หน่วยงานราชการอย่างที่ท่านนายกบอกนะคะว่าทุกหน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะบ้านไหนกักเก็บน้ําได้นะคะก็อยากให้กักเก็บน้ํานะคะเพื่อที่จะดูแลในเรื่องราวของภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วยนะคะทีนี้ก็มีงานบุญ
งานนึงค่ะที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์นะคะให้ทุกท่านได้รับทราบกันในฐานะที่เราเป็นชาวกระบี่นะคะคุณผู้ฟังค่ะจังหวัดกระบี่ค่ะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะคะร่วมทําบุญทอดพระป่าสามัคคีวัดถ้ําเสือโดยนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะจะเดินทางมาด้วยในวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะจังหวัดกระบี่เชิญชวนส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนสมาคมและพุทธศาสนิกชนค่ะร่วมทําบุญทอดพระป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะก็จะเป็นประธานนะคะในการทอดพระป่าสามัคคีในครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังนะคะซึ่งช่องทางร่วมบุญค่ะปัจจัยเงินสดร่วมทําบุญได้ที่สํานักงานจังหวัดกระบี่สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ภายในวันที่25พฤษภาคม2569ในวันและเวลาราชการผู้ประสงค์รับใบอนุโมทนาบัตรกรุณาแจ้งชื่อหน่วยงานนะคะชื่อสกุลที่อยู่สําหรับจัดส่งใบอนุโมทนาบัตรนะคะกรณีประสงค์ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อสกุลที่อยู่และก็จำนวนเงินบริจาคเพื่อดำเนินการผ่านระบบ e-donationนะคะแล้วก็สามารถที่จะโอนเงินร่วมทำบุญโดยตรงได้ที่บัญชีวัดถ้ำเสือค่ะเลขที่บัญชีนะคะธนาคารออมสินสาขาโลตัสกระบี่ค่ะหมายเลข02-043-352-428นะคะแล้วก็ส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่สำนักงานจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่หรือว่าที่อีเมลนะคะกระบี่นะคะกระบี่เนี่ยตัวเคตัวใหญ่นะกระบี่onab นะคะ @gmail.com ภายในวันที่25พฤษภาคมนี้นะคะหรือจะร่วมทําบุญภายในงานนะคะภายในวันไม่ใช่สิภายในงานนี่ก็คือวันที่31พฤษภาคม2519ค่ะนําส่งปัจจัยได้ที่คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชีหากประสงค์รับอนุโมทนาบัตรหรือว่าใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกรุณาแจ้งรายละเอียดพร้อมกับแนบสำเนาบัตรประชาชนที่อยู่ของผู้บริจาคนะคะเพื่อดำเนินการผ่านระบบ e-donation นะคะได้นะคะคุณผู้ฟังนี่ก็คือเรื่องราวนะคะของงานบุญที่จะเกิดขึ้นที่กระบี่บ้านเรานะคะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางมาด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังสารคดีเทิดพระเกียรตินะคะสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

0: ลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาทผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี้ไว้ว่าเราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินทำมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว้
3: ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุกอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เราสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนนี่ละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกเรื่องเลย
0: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมังอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดอะค่ะ
0: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

จะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนั้นดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงเป็นสด

0: ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรภายหลังเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอีกทั้งคนในครอบครัวต่างดำเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเมื่อแรกเริ่มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ที่หน่วยงานต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548มอบให้พลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์ดำเนินการซื้อที่ดินที่บ้านรอตันบาตูหมู่7ตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสจัดสรรพื้นที่จัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริไว้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2548
1: ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงานของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์แล้วก็ราชองครักษ์ต่างๆและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในกองราชเลขาของสมเด็จช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไปให้ครอบครัวละสองไร่สำหรับปลูกบ้านและทำการเกษตรในครัวเรือนเช่นเขาสามารถปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและข้าพเจ้ายังจัดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนโยบายคือสร้างธนาคารข้าวแทนจะเป็นธนาคารเงินก็ธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับประทานไม่ให้มีเวลาขาดแคลนหรือว่ากลัวว่าจะขาดแคลนนอกจากนั้นก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปซื้อที่และทำฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: ปัจจุบันราษฎรที่พักอาศัยในโครงการที่เป็นบ้านของแม่หลังนี้มีทั้งความร่มเย็นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรทุกเชื้อชาตินอกจากนี้เราสมาชิกยังได้มีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตามความถนัดทั้งงานด้านการเกษตรชีวภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกลุ่มงานศิลปาชีพกลุ่มผ้าปักกลุ่มงานเซรามิกจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศิลปาชีพก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมช่วยให้ราษฎรมีการสร้างงานสร้างรายได้อีกทั้งเป็นการฝึกสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ราษฎรมีความใจเย็นมากขึ้น
2: ใครถนัดอันไหนก็เขียนลงไปบนนั้นโดยให้คนที่เป็นแม่บ้านที่ไม่ถนัดงานด้านเกษตรกรรมไม่ถนัดงานด้านปลูกพืชผักสวนครัวมานั่งทำงานอันนี้แล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยก็ได้มาพบปะกันทุกวันเพราะว่าขาดหัวหน้าครอบครัวไปแล้วก็ต้องมีความโศกเศร้ามีความอาจจะหงอยเหงานะครับเมื่อมาทำงานร่วมกันก็เลยทำให้เขาก็ลืมความทุกข์โศกไปได้นะครับ
0: เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านรอตันบาตูเป็นเสมือนหมู่บ้านพระราชทานที่ได้พลิกฟื้นเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ได้พระราชทานโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องสุดปลายด้ามขวานไทย
3: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
4: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
5: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาที ระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
3: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
6: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
7: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
3: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0758125555

าล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิงใกล้จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมย้ำทหารตรึงกำลังล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิง11นัดแนวชายแดนโอเสม็ดใกล้จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมย้ำทหารตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าได้รับทราบรายงานกรณีทหารกัมพูชายิง11นัดตลอดแนวพื้นที่โอเสม็ดชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์แล้วจากพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกโดยการยิงครั้งนี้อยู่ในฝั่งของกัมพูชาไม่ได้มายั่วยุไทยแบบเห็นชัดเจนหรือแสดงอะไรเพียงแต่ได้ยินเสียงปืนและหลังจากที่ทหารไทยได้มีการยิงเตือนไป2นัดเหตุการณ์ก็เงียบไปส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดตามแนวชายแดนซึ่งจะมาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้ส่วนโฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันกองกำลังสุรนารียังคงควบคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดระบุฝ่ายไทยจะรวบรวมหลักฐานการละเมิดแถลงการร่วมของกัมพูชาเพื่อดำเนินการต่อไป
11: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทั้งนี้การปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชา ซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุแจ้งเตือนทุกอำเภอระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้
12: นายธนวัฒน์เดืองเดชหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทางจังหวัดจึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากหรืออยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดงดเข้าพื้นที่ท่องเที่ยวเช่นน้ำตกหรือถ้ำหากมีฝนตกหนักในพื้นที่ส่วนชาวประมงให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงที่คลื่นลมแรงห้ามออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดพร้อมเฝ้าระวังแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและให้ทุกอำเภอเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่นี่สวท.กระบี่ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM 98.50 MHz ต่อไปเป็นการแจ้งรายการการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569ซึ่งตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน6ปีมะสิงค่ะหลังจากแจ้งรายการและติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13นาฬิการับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศา15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวและรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวและรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาเที่ยวเวลาเคารพธงชาติจากนั้นติดตามรับฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดี20นาฬิกา30นาทีรับฟังรายการสาราวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทย22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทย23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการเพลงประทับใจจนถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีค่ะคุณกำลังรับฟังสวท.กระบี่ FM 98.50 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำคุณผู้ฟังรับฟังรายการอันดามันวันนี้เชื่อมโยงสัญญาณจากสวท.ระนองค่ะ

อีกหลายภาคส่วนหรือพี่น้องประชาชนเขามีความเป็นกังวลแล้วก็ทางรัฐบาลเองก็ได้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นำทีมโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่ได้ลงพื้นที่ไปอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคือไปตะลุยหลายๆพื้นที่แล้วก็ไม่ใช่แค่โซนภาคใต้นะที่ผ่านมาเนี่ยไปจัดการในพื้นที่บริเวณแถวภาคเหนือแล้วด้วยนะคะซึ่งการลงพื้นที่เมื่อวานนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนอมินีทุนสีเทาหรืออะไรต่างๆที่มันจะส่งผลเสียต่อภาคธุรกิจของประเทศไทยก็ต้องไปดำเนินการในการจัดการทั้งหมดเลยค่ะโดยที่ผ่านมาทางด้านของเจ้าหน้าที่เองเขาก็มีการดำเนินการในการเข้าไปตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานะคะว่ามีการกระทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่สิ่งที่คุณจดทะเบียนมามันตรงกับความเป็นจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ได้มีการกวาดล้างกันไปเยอะพอสมควรต้องบอกว่าเยอะพอสมควรแต่ถามว่าหมดไหมก็ยังไม่หมดก็ต้องใช้ระยะเวลาไปเรื่อยๆก็เมื่อวานนี้นะคะเป็นการจัดระเบียบในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นด้วยนะคะท่านก็ได้ไปรับฟังปัญหาจากคนในพื้นที่เองจริงๆว่าปัญหาจริงๆมันเกิดจากอะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงต้นสายปลายเหตุเนี่ยมันไปเกิดความผิดพลาดณตรงไหนจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนะคะทั้งปัญหาเรื่องของกลุ่มผู้มีอิทธิพลการบุกรุกพื้นที่สาธารณะการเรียกเก็บผลประโยชน์โดยผิดกฎหมายและไหนจะมีปัญหาเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องมาปฏิบัติตามกฎหมายอีกหลายๆกระบวนการของประเทศไทยต้องเป็นไปอย่างถูกต้องต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสมันจะฉวยโอกาสเป็นไปไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังนี่คือประเทศไทยเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็เน้นย้ำจากการลงพื้นที่ไปทุกพื้นที่เลยนะท่านบอกว่าไม่ได้มีการปิดกั้นนะประเทศไทยเรามีการเปิดให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนได้ก็จริงเพื่อเศรษฐกิจเพื่อความเจริญในด้านต่างๆแต่เราก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบด้วยว่าเข้ามาแล้วเนี่ยคุณกระทำความผิดกฎหมายหรือเปล่าหรือว่าทำเกินที่เราได้กำหนดไว้หรือเปล่ามันเป็นการตักตวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นไม่อยากให้เกิดกรณีแบบนี้ท่านนายกเองท่านก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่เลยนะคะไปทำความเข้าใจไปมอบนโยบายกับกำนันผู้ใหญ่บ้านไปมอบนโยบายกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วยิ่งพี่น้องประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่ถูกไหมคะเขาจะต้องรู้เห็นเขาจะต้องรู้ว่าตรงนี้ลักษณะเป็นยังไงตรงนี้เป็นการเข้าข่ายโนมินีหรือเปล่าหรือชาวต่างชาติเข้าออกบ่อยๆอะไรในลักษณะแบบนี้เนี่ยท่านก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าเป็นส่วนสำคัญมากๆที่ทุกคนจะต้องช่วยกันจับตามองสถานการณ์ในพื้นที่บ้านของเราเองถ้าเกิดว่าพบการกระทำความผิดในลักษณะแบบนี้ให้ทุกคนแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะแจ้งเข้ามาผ่านทางของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐหน่วยไหนก็ได้ค่ะคุณจะแจ้งแบบไม่เปิดเผยตัวตนหรือเปิดเผยตัวตนได้ทั้งหมดเลยนะคะหลายช่องทางที่ให้ทุกคนได้แจ้งกันให้ทุกคนได้มาร่วมด้วยช่วยกันในการเป็นหูเป็นตาในการแก้ไขปัญหาเร่งปราบปรามนอมินีทุนเทาต่างชาติที่เข้ามาเขาเรียกอะไรอ่ะแย่งอาชีพของคนไทยแล้วก็เป็นการบุกรุกพื้นที่สาธารณะด้วยอย่างเช่นในพื้นที่ของหาดฟรีดอมที่ไปดำเนินการในการพูดคุยหาต้นตอของปัญหากันไปของเมื่อวานนี้นะคะก็บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนก็ไปต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีหลายภาคส่วนที่ได้ไปพูดคุยแล้วก็ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยมีไปพูดคุยเรื่องของการให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้แก้ไขปัญหาด้านภาคของเศรษฐกิจกันด้วยนะคะก็ว่ากันไปเป็นบรรยากาศเป็นอีกหนึ่งสีสันแหละไม่ว่าท่านนายกจะลงไปในพื้นที่ไหนก็มีทั้งการต้อนรับแล้วก็การไปขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้เพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็มีปัญหาแตกต่างกันไปแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่นั่นคือเรื่องของเศรษฐกิจก็ต้องรอเวลาในการดำเนินการของรัฐบาลนะคะต้องรอดูผลงานของรัฐบาลว่าจะมีนโยบายอะไรออกมาอีกบ้างหลังจากนโยบายที่ออกมาอยู่เรื่อยๆแล้วนะคะลดภาระค่าครองชีพอะไรก็ว่ากันไปตามสถานการณ์แต่หลังจากนี้ก็ต้องรอติดตามอีกครั้งหนึ่งค่ะทักทายทุกท่านเลยค่ะทักทายพี่อเนกพริกไทยค่ะทักทายกันเข้ามานะคะทักทายคุณต้นน้ำบารมีนิรโสแล้วก็หลายๆท่านด้วยที่ติดตามรับชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมีข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันมาฝากกันด้วยแต่ว่าช่วงนี้เราพักฟังผลงานเพลงสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจอกันค่ะ

0: ระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ข่าวมาคุย

กลับมาในช่วงที่2นะคะกับรายการอนามันวันนี้ค่ะผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังค่ะความรักเจ้าขาค่ะก็เป็นเวอร์ชันของคุณนิตยาบุญสูงเนินที่นำมาฝากกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้แต่ปางก่อนนะคะเป็นผลงานเพลงที่ร้องโดยพี่อมค็อกเทลนะคะแล้วก็ผลงานเพลงนี้เนี่ยประกอบละครแต่ปางก่อนด้วยค่ะก็2ผลงานเพลงแบบย้อนยุคกันหน่อยนะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเผื่อใครที่ชอบแนวผลงานเพลงแบบนี้ก็สามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้นะเราก็มีเหมือนกันจัดให้ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะมาในช่วงที่2ของรายการกันบ้างค่ะมาติดตามข่าวสารข่าวคราวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีอย่างที่บอกนะคะเป็นภารกิจในการไปทวงคืนหาดฟรีดอมเดินหน้ากวาดล้างนายทุนเทานะคะที่เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่สาธารณะทวงคืนเอากลับมาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่กันค่ะโดยภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปกับหลายภาคส่วนค่ะมีท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงไปด้วยนะคะไปติดตามความคืบหน้าในการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแถวๆบริเวณหาดฟรีดอมค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดและดำเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าไปแล้วประมาณ58ไร่เยอะมากนะคุณผู้ฟังแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้ไปฟังรายงานจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงว่าคือเหตุการณ์เป็นยังไงแล้วก็ได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างค่ะท่านนายกเองท่านก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานกันแบบเข้มข้นต้องเดินหน้าดำเนินคดีกับผู้บุกรุกอย่างเด็ดขาดแล้วก็ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการกลับเข้ามายึดครองซ้ำอีกมันมีจริงๆนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคุณผู้ฟังบางทีแบบโดนจับไปแล้วหรือพื้นที่ไหนที่แบบเคยเคลียร์ไปแต่ก็ยังมีกรณีการที่แบบเข้ามายึดถือครองซ้ำอีกแล้วก็ใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ชอบแบบนี้ซ้ำๆอีกอะค่ะก็ต้องมีการแก้ไขปัญหากันไปแล้วก็ท่านนายกเองก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะไม่ยอมให้กลุ่มทุนหรือคนที่มีอิทธิพลใดๆเข้ามาบุกรุกพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอีกต่อไปโดยเฉพาะพื้นที่ชายหาดโดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติถือเป็นสมบัติของชาติสมบัติของประชาชนอยู่แล้วไม่มีใครสามารถเข้าไปฉวยโอกาสโฉบฉวยทำประโยชน์แก่ส่วนตนอย่างได้อย่างแน่นอนต่อถ้าเจอก็ต้องมีการปราบปรามไม่ถึงที่สุดนะคะอย่างไรก็ตามหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปพบปะกับพี่น้องประชาชนพบปะกับผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้ไปร่วมให้กำลังใจในการทวงคืนผืนป่าแล้วก็ทวงคืนชายหาดกลับมาสู่ส่วนรวมอีกครั้งเนี่ยนะคะท่านเองก็ได้ลงพื้นที่ไปที่บริเวณอื่นๆด้วยค่ะไปพบปะพูดคุยกับหลายๆท่านพร้อมกับขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ขอให้มั่นใจว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้อันนี้เป็นคำยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะจริงๆชายหาดตรงนี้เนี่ยคือเป็นชายหาดที่สวยมากนะคุณผู้ฟังทุกพื้นที่แหละคือสวยมากจริงๆแล้วเมื่อวานนี้บางช่วงบางตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงไปที่ชายหาดฟรีดอมอะค่ะก็มีพี่น้องประชาชนมีชาวบ้านนะคะคือเขาก็ได้เขียนป้ายสื่อสารถึงท่านนายกรัฐมนตรีบางป้ายก็บอกว่าชาวบ้านเนี่ยทนมานานหลายปีแล้วกับไอ้กระบวนการแบบนี้เนี่ยกับไอ้การกระทำความผิดในลักษณะแบบนี้ติดปัญหาแค่คำว่าผู้มีอิทธิพลหรือว่านายทุนจึงทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วเขาต้องทนกันอยู่หลายปีคุณผู้ฟังบางคนก็บอกว่าเขียนป้ายบอกท่านนายกอะนะคะว่าท่านนายกเอาจริงชาวบ้านก็ดีใจนะคะ
แล้วก็บางคนก็เขียนป้ายว่านายกช่วยทีคือหลายอย่างมากเลยนะคะแล้วก็มีเขียนป้ายถึงท่านรัฐมนตรีสุชาติด้วยนะคะว่าขอให้ช่วยชาวบ้านด้วยนะคะกับหลายๆประเด็นหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็เป็นบรรยากาศแล้วก็เป็นเสียงจากชาวบ้านที่เขาอยากจะสื่อสารไปถึงรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหน่วยไหนยุคไหนจนในยุคนี้ยุคของท่านอนุทินชาญวีรกูลก็คือต้องมาเร่งแก้ไขปัญหากันไปค่ะอย่าปล่อยให้ชาวบ้านเขาต้องทนอยู่กับปัญหานี้แล้วท่านนายกก็ลงพื้นที่จริงปราบจริงแล้วก็ต่อเนื่องด้วยไม่จบด้วยนะคะตอนแรกมีการยกเลิกภารกิจอย่างที่เราบอกไปเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้ล้มเลิกความตั้งใจท่านยังหาเวลาลงไปซ้ำอีกครั้งหนึ่งจะได้ทวงคืนพื้นที่กลับมาให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในพื้นที่ของหาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตค่ะส่วนในพื้นที่อื่นๆเป็นยังไงคุณผู้ฟังก็ลองช่วยการสอดส่องดูแลช่วยแจ้งเบาะแสกันเข้ามาจะได้จบวงจรของปัญหานี้ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยสักทีนะคะพื้นที่ของประเทศไทยคนไทยก็ต้องได้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดค่ะชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนได้แต่คุณต้องลงทุนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายการลงทุนของทางประเทศไทยคุณจะมาฉวยโอกาสทำในรูปแบบไหนรูปแบบโนมินีหรือว่ารูปแบบจะรูปแบบไหนอีกไม่ได้เด็ดขาดเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ที่สำคัญค่ะคนไทยอย่ายอมตกเป็นเครื่องมือของคนต่างชาตินะคะจากที่ภูเก็ตเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอารมณ์กันสักนิดนึงยังอยู่ในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนี่แหละแต่ว่าเป็นในส่วนของการเชิญชวนคุณผู้ฟังไปท่องเที่ยวแล้วกันช่วงนี้พังงาเขาก็คึกคักอยู่เลยนะคะทางด้านของททท.พังงาตอนนี้เนี่ยเปิดฤดูกาลผลไม้ชวนทุกคนได้ไปสัมผัสกินทุเรียนถึงสวนจาก34สวนทั่วจังหวัดนะคะน่าสนใจมากเดินหน้าดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติให้มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกันค่ะในช่วงกรีนซีซั่นแบบนี้นะคะททท.พังงาค่ะก็ได้จัดแถลงข่าวการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวสวนผลไม้จังหวัดพังงาประจำปี2569เนี่ยท่านผู้ว่าท่านไปด้วยนะคะยิ้มแป้นเลยยกนิ้วโป้งให้ด้วยการันตีว่าเนี่ยทุเรียนของพังงาเนี่ยอร่อยเด็ดนะคะก็ไปแถลงข่าวกันที่สวนกงนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอกระโปงภายใต้แคมเปญกินทุเรียนต้องสาลิกาพังงาใช่ค่ะกำลังจะบอกอยู่พอดีว่าทุเรียนเนี่ยของพังงาต้องสาลิกาเท่านั้นแล้วคืออร่อยมากจริงๆไม่ใช่ว่าทุเรียนอื่นไม่อร่อยนะแต่มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้ฟังเคยมีโอกาสกินครั้งนึงแล้วก็ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นน่ะคืออร่อยมากจริงๆถามว่าราคาสูงมั้ยราคาก็สูงแต่ถามว่าคุ้มค่ากับการได้กินได้ลองมั้ยก็คุ้มค่านะถ้ามีโอกาสอ่ะจะไปกินถึงสวนเลยเออแล้วตอนนี้เขาก็เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวกันแล้วด้วยนะคะอย่างที่บอกงานนี้ค่ะท่านไพรัชเพชรยวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเดินทางไปเป็นประธานจัดการแถลงข่าวแล้วก็พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการททท.สำนักงานพังงาค่ะมีพาณิชย์จังหวัดมีทางด้านของเกษตรจังหวัดนะคะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนแล้วก็เกษตรกรได้ไปเข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ค่ะท่านผู้ว่าท่านบอกว่าจังหวัดพังงาเนี่ยตั้งใจอยากจะยกระดับภาคการเกษตรให้มันสามารถแบบเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวได้ให้มันเชื่อมโยงกับภาคการให้บริการได้นะคะโดยเขาใช้จุดเด่นของผลละหมากรากไม้ที่อยู่ในพื้นที่ของเขาอย่างเช่นทุเรียนสาลิกาอันนี้ขึ้นชื่อโนหนึ่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีมังคุดทิพย์พังงาซึ่งเป็นสินค้า GI ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็อยากจะผลักดันให้พังงาเนี่ยกลายเป็นเมืองบริการคุณภาพที่มันจะกระจายต่อไปในเรื่องของการสร้างรายได้กระจายโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการตอกย้ำภาพลักษณ์ที่เป็นเมืองแห่งการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกเขาเคลมมาว่าแบบนี้คุณผู้ฟังอยากรู้ไหมล่ะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปพังงาแล้วคุณจะได้รับบริการที่ดีมากน้อยแค่ไหนก็ต้องไปที่งานนี้นี่แหละค่ะต้องไปสัมผัสที่เมืองพังงานี่แหละทุกคนจะได้รู้นะคะว่าทุกคนจะประทับใจมากน้อยแค่ไหนแล้วยิ่งในช่วงนี้โอ้โหมันน่าเที่ยวอ่ะคุณจะไปลงเกาะคุณก็ได้ลงเกาะเสร็จคุณจะมาเข้าเที่ยวในสวนกินผลไม้รากไม้แล้วมันเป็นช่วงฤดูกาลของผลไม้คือมันครบจบเลยคุณผู้ฟังช่วงนี้เป็นช่วงเวลาทองมากๆสำหรับใครที่อยากท่องเที่ยวยิ่งในโซนภาคใต้และยิ่งในพื้นที่จังหวัด
ดพังงาไปเที่ยวเถอะค่ะยิ่งเขาจัดแคมเปญแบบนี้อีกเนี่ยเชื่อว่าจะมีภาคของการบริการได้อย่างทำให้คุณได้น่าประทับใจอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เขาบอกว่าซิกเนเจอร์หรือว่าไฮไลท์ของทางจังหวัดพังงาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าทุกคนได้ไปท่องเที่ยวถึงสวนผลไม้นะไม่ว่าจะเป็นสวนไหนก็ตามแล้วเขามีตั้ง34สวนนะคะแล้วมันเชื่อมโยงกับทางโรงแรมที่พักประมาณ30แห่งของพังงาคือมันครบจบเลยอ่ะคุณอยากพักในฟิลแบบไหนได้ทั้งหมดเลยคุณอยากไปเดินในสวนอยากไปมีฟิลแบบตัดต้นทุเรียนนำมาปอกกินอะไรอย่างงี้คือมันครบหมดใช่ไหมคะแล้วไหนจะยังไปท่องเที่ยวในภาคการท่องเที่ยวทางท้องทะเลได้อีกอ่ะลงไปตามเกาะแก่งต่างๆคือสวยมากแล้วคือไม่อยากให้ทุกคนพลาดอยากให้ทุกคนลองไปเปิดประสบการณ์ดูถ้าเกิดว่าไปแล้วทุกคนชอบอ่ะทุกคนลองอินบ็อกซ์เข้ามาช่องทางไหนก็ได้นะทางแฟนเพจ Facebook ของสวทระนองก็ได้ลองบอกหน่อยว่าคุณประทับใจยังไงเดี๋ยวเราจะได้นำมาเล่าให้ฟังกันอีกนะคะเชิญชวนค่ะทุกคนค่ะสำหรับฤดูการท่องเที่ยวสวนผลไม้ของจังหวัดพังงาเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2569นี่แหละถ้าคุณพลาดในช่วงแบบ 2-3 เดือนนี้ไปอ่ะคุณอาจจะไปเจออีกทีนึงปีหน้าเลยก็ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการไปเที่ยวในพื้นที่พังงาไปลองชิมผลไม้จากทั้ง34สวนคุณจะไปชิมทุเรียนสาลิกาคุณจะไปชิมทุเรียนมังคุดทิพย์รวมถึงผลไม้ที่มีคุณภาพตลอดทั้งฤดูกาลนี้ก็สามารถติดต่อไปได้นะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook ททสำนักงานพังงาค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะเป็นไงบ้างคะฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากขับรถพุ่งไปพังงาในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้เลยไหมบางคนก็ลองบริหารดูนะคะลองวางแพลนดูอาจจะได้ไปท่องเที่ยวแล้วคุณถ้าเกิดว่าคุณได้ไปเจอจริงๆอ่ะได้ไปเที่ยวจริงๆอ่ะคุณอาจจะประทับใจมากกว่าที่นัทได้บอกในตอนนี้ก็ได้นะลองดูคุณผู้ฟังมันเป็น1โมเมนต์ดีๆแล้วช่วงนี้อย่างที่บอกก็คือเขาครบรสมากจริงๆอาหารการกินผลไม้รากไม้คุณจะไปท่องเที่ยวในรูปแบบไหนคือมันครบจบหมดในช่วงนี้เป็นช่วงนาทีทองจริงๆที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสกันค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะแล้วก็อย่าลืมนะไม่ใช่ท่องเที่ยวแค่ที่จังหวัดพังงานะคะในทุกๆจังหวัดอยากเชิญชวนให้ทุกคนไปท่องเที่ยวอย่างเช่นที่ระนองตอนนี้โอ้โหบรรยากาศดีมากใครที่ใฝ่ฝันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตฉันจะต้องมานอนแช่ออนเซ็นท่ามกลางฝนพรำๆเชิญมาได้เลยค่ะตอนนี้จังหวัดระนองเราอยู่ในบรรยากาศแบบนี้เลยคุณผู้ฟังแล้วฝนพรำๆในทุกวันนะคะไม่ได้ตกหนักเกินนะเขาตกแบบปล่อยๆตกแบบพรำๆแล้วคุณไปนอนแช่ออนเซ็นอุ่นๆโอ้โหฟินมากฟินมากจริงๆร่างกายมันได้ผ่อนคลายมากจริงๆเชิญชวนนะคะไปท่องเที่ยวได้ในทุกจังหวัดที่คุณอยากจะไปยิ่งในโซนภาคใต้ยิ่งในโซนอันดามันในช่วงนี้เหมาะสมมากๆเป็นเวลาทองที่คุณจะได้ไปท่องเที่ยวค่ะเชิญชวนทุกคนเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังข่าวสารในพื้นที่กระบี่แล้วก็ในพื้นที่จังหวัดระนองกันต่อค่ะ

0: ี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
1: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
0: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน

0: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย

อสงไขยค่ะผลงานเพลงจากพี่หญิงทิติการนะคะก็เป็นผลงานเพลงที่ผ่านมานานหลายปีแล้วแหละแต่รู้สึกว่าผลงานเพลงนี้มันยังคงเป็นอมตะอยู่ฟังกี่ครั้งก็รู้สึกว่ายังคงประทับใจนะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้หรือผลงานเพลงอื่นๆของพี่หญิงทิติการหรือว่าแนวนี้ก็ได้คุณผู้ฟังใครอยากฟังผลงานเพลงแบบไหนขอกันเข้ามาได้เพิ่มเติมในทุกช่องทางเลยนะคะวันนี้อาจจะไม่ทันแล้วเพราะว่าอยู่ในช่วงท้ายๆของรายการแล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรขอกันเข้ามาก่อนได้เลยแล้วเดี๋ยวเราติดค้างกันเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะมาทยอยเปิดให้หรือในช่วงรายการอื่นๆของสวทรนองค่ะคุณผู้ฟังค่ะมาในช่วงที่3ของรายการอันดามันวันนี้นะคะคัดข่าวมาคุยเราไปคัดข่าวกันต่อเลยในพื้นที่ของกระบี่กันบ้างค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเด็กเยาวชนกันสักหน่อยไหมคะภูเก็ตไปแล้วเรื่องของภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีที่พังงาเราก็พูดถึงเรื่องของการเปิดฤดูการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวในช่วงของฤดูผลไม้ด้วยนะคะแล้วก็มาที่กระบี่กันต่อเลยตอนนี้ก็เป็นในส่วนของการจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆเยาวชนนะคะเป็นโครงการทางเลือกสร้างฝันค่ะจัดขึ้นเพื่อที่จะชูศักยภาพของเด็กเนี่ยให้กลายมาเป็นพลังบวกแล้วก็ให้เด็กๆเหล่านี้เนี่ยเขาผลักดันให้สถานศึกษาที่เขาเรียนอยู่ชุมชนที่เขาอาศัยอยู่นะคะกลายเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากยาเสพติดแบบยั่งยืนผ่านโครงการนี้จะมีรูปแบบเป็นยังไงมาดูกันค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็มีการจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่ค่ะก็มีทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดโครงการทางเลือกสร้างฝันประจำปี69นี้ค่ะโดยมีประธานกรรมการมูลนิธิเรโนนะคะเพื่อการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานถึงความตั้งใจว่ามีความเป็นมายังไงทำไมถึงอยากจะจัดโครงการในครั้งนี้โดยท่านรองผู้ว่านะคะท่านก็บอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยปัญหายาเสพติดมันยังคงเป็นปัจจัยที่เสี่ยงมากๆคุณผู้ฟังถูกไหมคะเพราะว่าเรายังคงวงเวียนอยู่กับลักษณะของยาเสพติดที่มีการลำเลียงเข้ามาในประเทศไทยบ้างอะไรบ้างเข้ามาในชุมชนบ้างและสุดท้ายมันก็ไปส่งผลกระทบต่อเยาวชนในพื้นที่บ้านเราอันนี้เราต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าคือมันยังหยุดวงจรนี้ยังไม่ได้อะค่ะสิ่งที่ทำได้หลังจากตอนนี้เนี่ยก็คือการที่เราทุกคนจะได้ร่วมด้วยช่วยกันในทุกๆทางป้องกันก็ว่ากันไปปราบปรามก็ว่ากันไปในภาคของชุมชนในภาคของหน่วยงานมูลนิธิต่างๆก็ต้องมาร่วมด้วยช่วยกันในการป้องกันไม่ให้เด็กเยาวชนเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผ่านทางโครงการนี้นี่แหละค่ะโดยมีการนำน้องๆเยาวชนนะคะในพื้นที่เนี่ยที่เรียนอยู่ตามโรงเรียนต่างๆเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องของยาเสพติดเราอาจจะต้องปลูกฝังในกลุ่มที่แบบม.ต้นขึ้นไปม.ปลายขึ้นไปแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะในนัดเห็นในหลายพื้นที่ค่ะเขาเริ่มให้เด็กๆที่เป็นตั้งแต่วัยเด็กเลยนะอนุบาลตั้งแต่ในระดับป.1 ป.2 ป.3 ในระดับนี้ค่ะทุกคนต้องเริ่มปูพื้นปลูกฝังความรู้แล้วก็พิษภัยเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดผ่านกิจกรรมต่างๆที่ทุกคนได้จัดขึ้นนะคะอย่างเช่นกิจกรรมนี้นำโดยมูลนิธิเรโนนะคะเขาก็จัดขึ้นมาร่วมกับสถานศึกษาร่วมกับภาคเอกชนค่ะในการตั้งใจที่จะนำน้องๆ นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทั้ง14ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะเป็นทางเลือกเป็นเวทีให้น้องๆ นักเรียนแล้วก็ประชาชนในชุมชนเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ในเชิงประสบการณ์ส่งเสริมให้ตัวเด็กๆและเยาวชนเองเนี่ยเขาได้ใช้ช่วงเวลาในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะไปจนถึงการพัฒนาต่อยอดทางด้านของทักษะศิลปะการวาดภาพการดนตรีที่จะสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเด็กๆ เหล่านี้และที่สำคัญคือจุดประสงค์มุ่งหมายหลักเลยนั่นคือถ้าเกิดว่าเด็กๆ เนี่ยได้ลองใช้ชีวิตในการไป เล่นดนตรีไปเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะแล้วค่ะมันเป็นทางเลือกที่ดีให้เขาที่จะทำให้เขาเนี่ยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเขาจะได้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาของยาเสพติดอีกมั
ันเหมือนเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับเด็กๆไปในตัวอันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางด้านของมูลนิธิเรโนมากๆเลยนะคะแล้วก็หลายภาคส่วนด้วยที่ร่วมด้วยช่วยกันในการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาเชื่อว่าพื้นที่อื่นๆก็มีถ้าเกิดว่ามีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวนานาจะนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเพิ่มเติมกันอีกนะคะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้สำหรับเด็กๆชาวกระบี่ด้วยค่ะจากกระบี่เรามาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองกันบ้างคุณผู้ฟังนอกจากในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ทุกจังหวัดเลยรวมถึงระนองบ้านเราอย่างที่บอกว่าใครอยากจะแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำนะคะก็มาได้ในช่วงนี้เหมาะสมมากๆค่ะแต่ที่ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วนะคะก็เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงในหลายพื้นที่จังหวัดระนองเองก็เฝ้าระวังในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้ค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านพ่อเมืองท่านก็ได้ออกมาแจ้งเตือนให้ทุกคนนะคะท่องเที่ยวกันได้แล้วก็ท่องเที่ยวกันแบบปลอดภัยแล้วก็อย่าประมาทติดตามสภาพฝนฟ้าอากาศให้ดีๆเพราะว่าแต่ละวันฝนก็ตกไม่เท่ากันยิ่งในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะช่วงเวลาที่เราบอก14ถึง18พฤษภาคมนี้เนี่ยมีการแจ้งเตือนว่าจะมีฝนตกหนักคลื่นลมแรงนะคะปริมาณฝนเนี่ยตกหนักถึงหนักมากอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่ส่วนบริเวณในท้องทะเลกันบ้างก็จะมีคลื่นลมแรงประมาณ 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรกันด้วยนะคะเรือเล็กเนี่ยก็ควรออกจากควรงดออกจากฝั่งระมัดระวังเรื่องของการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองย้ำกันอยู่ตลอดว่าอย่าชะล่าใจบางคนบอกว่าโอ๊ยเนี่ยแถวบ้านฉันอยู่มาตั้งแต่เด็กๆไปได้ไปไม่ได้ฉันรู้บางคนเนี่ยฝ่าฝืนออกทะเลไปทั้งที่ฝนตกทั้งที่ลมแรงจนเกิดปัญหาก็มีให้เห็นเป็นตัวอย่างมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามสภาพอากาศกันให้ดีๆคุณผู้ฟังสภาพอากาศในปัจจุบันนี้มันกะเกณฑ์ไม่ได้เหมือนในสมัยแรกๆเหมือนในสมัยแต่ก่อนว่ากันอย่างนี้สิ่งเดียวที่จะติดตามได้และแม่นยำที่สุดนั่นคือการแจ้งเตือนพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นช่องทางที่แม่นยำที่สุดณขณะนี้คุณผู้ฟังต้องติดตามข่าวสารกันอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังกันด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวก็ขอให้ทุกคนท่องเที่ยวกันอย่างมีความสุขแล้วก็ท่องเที่ยวกันแบบปลอดภัยไม่ประมาทกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดที่ในนัดเองรวบรวมมาฝากคุณผู้ฟังในยามเช้าแบบนี้ได้มาเติมเต็มข่าวสารกันในช่วงเช้าๆคือทุกคนอาจจะแบบติดภารกิจหลายๆอย่างก็ใช้เวลาในช่วงเช้าแบบนี้แหละคุณผู้ฟัง 9:00 นถึง 10:00 นเวลาดีๆเลยค่ะเริ่มต้นทำงานปุ๊บก็อาจจะเปิดฟังวิทยุคลอกันไปได้ก็เป็นการติดตามข่าวสารเนาะเรานำทุกเรื่องราวอ่ะคือหลากหลายมากๆนำมาเล่าให้ฟังกันผ่านทางรายการอันดามันวันนี้นะคะสลับกันไปกับผลงานเพลงเพราะๆค่ะก็ต้องขอขอบคุณผลงานเพลงจากทุกศิลปินด้วยนะคะที่เราหยิบยกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมเลยค่ะ 9:00 นิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงปุ๊บก็หมุนคลื่นมาได้เลยคุณอยู่พื้นที่ไหนก็หมุนในพื้นที่นั้นนะคะสวทภูเก็ตพังงากระบี่สวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองกันด้วยนะคะสำหรับรายการอันดามันวันนี้แนนัทและทีมงานสวทระนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เอนจอยกับวันดีๆวันนี้อีก1วันแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับปตท.วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงแต่ตลาดยังผันผวนสูงอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: ปตท.วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงแต่ตลาดยังผันผวนสูงยังคงต้องจับตาความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังไร้ข้อยุติ
9: ทีนี้กรอตลาดต่างประเทศบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคาดการแนวโน้มสถานการณ์ตลาดน้ำมันระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569พบว่าราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยในตลาดโลกมีทิศทางปรับตัวลดลงโดยน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่105เหรียญ39เซนต์ต่อบาร์เรลและน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่156เหรียญ29เซนต์ต่อบาร์เรลอย่างไรก็ตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอใหม่ของอิหร่านในการยุติความขัดแย้งโดยระบุว่าไม่สามารถยอมรับได้ส่งผลให้ความหวังที่อุปทานน้ำมันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้ยังคงเป็นไปได้ยากด้านสถานการณ์ในพื้นที่ล่าสุดมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องโดยอิหร่านได้มีการโจมตีเรือกองทัพสหรัฐบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนำไปสู่การตอบโต้ทางทหารต่อฐานยิงขีปนาวุธและท่าเรือสำคัญในเกาะเกสปตท.ยังประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันช่วงสัปดาห์หน้าว่าตลาดยังคงมีความผันผวนสูงตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศและมาตรการตอบโต้ทางทหารที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้แสวงบุญชาวไทยในนครมักกะใช้เวลาก่อนพิธีฮัจญ์จะเริ่มขึ้นทำการประกอบศาสนกิจภายในมัสยิดอัลฮารอมขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียเปิดเผยเลขผู้แสวงบุญจากทั่วโลกปีนี้มีกว่า 800,000 คน
10: ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบศาสนกิจณมัสยิดอัลฮารอมนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียโดยต่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติศาสนกิจทั้งการละหมาดอ่านอัลกุรอานการตอวาฟและการสะแอตลอดจนการขอดุอาเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์โดยบรรยากาศในมัสยิดอัลฮารอมตลอดทั้งวันบรรดาผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกต่างหลั่งไหลเข้าสู่บริเวณรอบกะบะห์เพื่อประกอบศาสนกิจอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันผู้แสวงบุญชาวไทยบางส่วนได้เริ่มทยอยย้ายออกจากที่พักเดิมภายในนครมักกะไปยังที่พักแห่งใหม่ซึ่งสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางเข้าสู่พื้นที่การประกอบพิธีฮัจญ์ในช่วงวันสำคัญที่กำลังจะมาถึงเพื่อให้ผู้แสวงบุญได้รับความสะดวกสบายและสามารถเดินทางไปยังทุ่งอาราฟะมุสดาลิฟะและทุ่งมีนาได้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยขณะที่มีรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของประเทศซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยข้อมูลของผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนมากกว่า 860,000 คนที่ได้เดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแล้วอัมรันเมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองมักกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง 14-18 พฤษภาคมนี้
11: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าในช่วงวันที่14-18พฤษภาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยดังนั้นจึงขอให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาวะอากาศและเตรียมรับมือสถานการณ์เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยและแผนเผชิญเหตุรวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงส่วนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
1: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร
2: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ลูกเอ๋ยแม่ถูกตัดขาดแล้วแม่จ๋า
4: เบาหวานหมาตะไคร้เงียบ
5: ทุก10นาทีคนไทยตายด้วยโรคเบาหวาน1คนและ 50% ของประชาชนไม่รู้ว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวาน
4: ตรวจร่างกายค้นหาโรคเบาหวานกันเถอะเพื่อลดปัญหาการตายและพิการดูแลห่วงใยเพื่อทุกคนพ้นภัยจากโรคเบาหวาน
5: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
6: บ้านตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันของเราออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์นะครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับผมทุกท่านครับในทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับผมเวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณครับในช่วงนี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณนะครับผมร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีนะครับผมได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่นะครับผมแล้วก็สวทระนองครับและในวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุหรือว่าสุรัตน์วีระใสครับผู้ดำเนินรายการในช่วงของสายวันพฤหัสวันนี้นะครับก่อนเราจะเล่าข่าวกันนะผมเรามาพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
3: ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนการบริจาคอวัยวะถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเราได้มีโอกาสให้ทานแม้แต่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังมีโอกาสให้ทานร่างกายของเราโดยเฉพาะดวงตาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคนจะมองเห็นคนจะทำอะไรได้เพราะมีดวงตาเหมือนเครื่องนำทางเพราะนั้นเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วถ้าเราได้บริจาคดวงตาไว้ก็จะเป็นบุญผลส่งให้พวกเราติดตัวไปแม้แต่ตายแล้วก็ยังได้ทำบุญนี่ก็เรียกเป็นการทำบุญด้วยการให้อวัยวะเป็นทานซึ่งถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะโดยปกติร่างกายชีวิตของคนเรามีความหวงแหนแต่ว่าเมื่อตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนกับก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินที่ไม่มีวิญญาณแต่ถ้าเราสามารถทำให้ร่างกายของเราได้เป็นประโยชน์ให้กับบุคคลที่ยังอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปก็จะเป็นบุญเหมือนส่งให้เราต่อไปในภายภาคหน้าจึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันให้ทานแบบพิเศษก็คือให้อวัยวะเป็นทานด้วยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยเพื่อต่อบุญทำประโยชน์ให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังที่เราได้จากโลกนี้ไปแล้วขอเชิญชวนทุกท่านมาณโอกาสนี้
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: ช่วงแรกของรายการนะครับผมมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันนะครับจากส่วนกลางแล้วก็นโยบายสำคัญของรัฐบาลกันครับซึ่งจะต้องแน่นอนครับเกี่ยวข้องกับทุกท่านอย่างแน่นอนครับผมวันนี้นะครับเรามาตามดูประเด็นใหญ่ที่เรียกได้ว่าสั่นสะเทือนวงการท่องเที่ยวภาคใต้นะครับผมเมื่อท่านนายกอนุทินนะครับผมชาญวีระ

นะครับนักท่องเที่ยวแล้วมาหาช่องทางแย่งอาชีพคนไทยนะครับผมหรือมาใช้นอมินีนะครับถือครองธุรกิจบังหน้าซึ่งท่านได้ย้ำนะครับว่าชายหาดเป็นพื้นที่สาธารณะที่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับจะต้องเข้าถึงได้นะครับห้ามใครหน้าไหนนะครับผมมายึดครองหรือปิดกั้นเด็ดขาดเลยโดยท่านตั้งเป้าจะใช้เกาะพะงันนะครับผมเป็นแซนด์บ็อกซ์หรือโมเดลต้นแบบในการจัดระเบียบสังคมถ้าที่นี่นะครับผมทำสำเร็จจะขยายผลไปจัดการพื้นที่ปัญหาที่มีเหมือนกันนะครับผมทั้งสมุยภูเก็ตซึ่งก็มีมาบ้างแล้วนะครับพังงานะครับผมไปจนถึงเชียงใหม่และเชียงรายนะครับที่เป็นประเด็นกันอยู่หนักมากในสื่อโซเชียลออนไลน์นะครับทุกแพลตฟอร์มเลยบ้านดำบ้านฟ้านะครับผมซึ่งบ้านดำก็ทั้ง2บ้านเลยนะครับผมที่เป็นคลิปวิดีโอในของที่เราใช้กันบ่อยๆแล้วก็รวมถึง X ด้วยนะครับก็คือเยอะมากๆนะผมพอมีกระแสว่าท่านนายกได้ลงพื้นที่เกาะพังงานเพื่อปราบนอมินีเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ให้ความสนใจแล้วก็ไปคอมเมนต์กันนะครับว่ามาที่นี่บ้างเยอะมากเลยคนไทยแทบจะไม่เหลือพื้นที่ในการทำกินแล้วซึ่งตอนนี้นะครับท่านนายกก็ได้รับทราบแล้วก็รับรู้นะครับผมซึ่งจะมีการดำเนินการต่อไปอย่างแน่นอนครับสำหรับข้อมูลสถิตินะครับที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนำมารายงานบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมานะครับผมมีการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีแล้วจำนวนมากนะครับผมแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆได้ดังนี้นะครับกลุ่มแรกเลยคือเรื่องของพรบการทำงานของคนต่างด้าวนะครับผมถูกดำเนินคดีไปแล้วถึง133คดีครับขึ้นหลักร้อยเลยนะครับผมบอกเลยพรบยาเสพติดนะครับผมซึ่งต้องก็บอกว่าเยอะจริงๆครับกระทำผิด109คดีครับคดีนอมินีถือหุ้นแทนต่างชาติดำเนินคดีไปแล้ว20คดีซึ่งครอบคลุมไปถึงกลุ่มทุนหลายสัญชาติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลฝรั่งเศสรัสเซียอเมริกันอิตาลีและก็ยูเครนครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือพรบคนเข้าเมืองเนี่ย29คดีแล้วก็พรบโรงแรมอีก7คดีก็นอกจากนี้นะครับยังมีคดีอื่นๆเช่นการพนันอาวุธปืนและเงินตราปลอมอีก55คดีครับที่น่าสนใจพิเศษเลยนะครับคือการเจาะลึกกลุ่มธุรกิจของชาวอิสราเอลบนเกาะพะงันครับพบว่าโดนดำเนินคดีไปถึง44คดีนะครับยาเสพติดที่บอกไป20คดีครับนอมินีแล้วก็ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต16คดีรวมถึงการลักลอบเปิดสารรับเลี้ยงเด็กผิดกฎหมายอีก2คดีครับก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะอื้อฉาวมากๆนะครับผมกับชาวอิสราเอลจริงๆเราไม่ได้อยากจะเหมารวมนะครับผมว่าชาวอิสราเอลทั้งหมดไม่ดีหรือว่าเป็นผู้ที่กระทำผิดกฎหมายทุกคนนะครับแต่สิ่งที่เราพบเจอจากการตรวจสอบส่วนใหญ่แล้วนะครับผมเป็นชาวอิสราเอลแล้วก็มีคดีมากมายเลยนะครับผมก็ต้องติดตามดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปในเรื่องของการกวาดล้างทุนนอมินีนะครับท่านนายกก็ได้ทิ้งท้ายไว้ด้วยนะครับว่าความเดือดร้อนของชาวบ้านคือความเดือดร้อนของรัฐบาลนะครับผมถ้าประชาชนติเตียนท่านนายกและรัฐมนตรีทุกคนก็จะอยู่เฉยไม่ได้หลังจากนี้นะครับจะมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและก็ชุดปฏิบัติการต่อต้านข่าวปลอมเพื่อให้การจัดระเบียบสังคมครั้งนี้นะครับเห็นเป็นผลแล้วก็เป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับอีกเรื่องนึงนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมก็ภารกิจด่วนของท่านนายกเช่นเดิมเลยจากเกาะพะงันบินลัดฟ้าสู่ภูเก็ตของเราครับก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ลุยหนักจริงๆนะครับผมหลังจากที่เพิ่งประจัดระเบียบนอมินีที่เกาะพะงันมาหมาดๆนะครับผมท่านนายกก็ควงแขนคณะรัฐมนตรีนะครับลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของเราอีกรอบครับเป้าหมายสำคัญในครั้งนี้นะครับคือการทวงคืนหาดฟรีดอมแล้วก็กวาดล้างนายทุนที่รุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติคืนสู่แผ่นดินครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าท่านนายกจะลงหาดฟรีดอมเนี่ยตั้งแต่วันที่10แล้วแต่ดันมีเขาเรียกว่าประเด็นด่วนภารกิจด่วนมากๆเลยก็คือที่ระนองที่ว่ามีการจับเขาเรียกไม่ใช่จับกลุ่มพบเจอโกดังปริศนานะครับผมแล้วก็พบว่ามีสินค้ามหาศาลที่ไม่มีใบประกอบใบนำเข้านะครับผมท่านก็เลยต้องรีบไประนองแล้วก็พักของเรื่องหาดฟรีดอมไว้ซึ่งเมื่อวานท่านก็เลยหลังจากจบภารกิจที่เกาะพะงันนะครับผมที่สุราษฎร์ธานีก็เลยบินมาภูเก็ตทันทีเลยนะครับโด
ยท่านนายกนะครับได้ไปติดตามความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดนะครับก็อยู่บริเวณหาดฟรีดอมนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกครับงานนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรได้รายงานตัวเลขสถิติผลการปฏิบัติงานที่น่าสนใจ

0: มาครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสรุปผลการจับกุมได้ดังนี้นะคดีทั้งหมดนะครับผมมีการตรวจยึดจับกุมและร้องทุกข์กล่าวโทษรวมทั้งสิ้น23คดีครับในเรื่องของพื้นที่ความเสียหายนะครับผมพบการบุกรุกพื้นที่ป่ารวมมากกว่า58ไร่ซึ่งการดำเนินคดีก็มีการแจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว10คดีได้ตัวผู้ต้องหารวม17คนนะครับแล้วก็มีการร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมอีก13คดีนะครับข้อหาสำคัญนะครับผมก็คือในเรื่องของการดำเนินคดีตามพรบป่าไม้พรบป่าสงวนแห่งชาติและพรบอาวุธปืนนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่า3สิ่งนี้ค่อนข้างจะมีโทษที่ค่อนข้างแรงนะครับผมถ้าได้กระทำผิดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือได้โดนโทษหนักหน่วงแน่นอนนะครับสำหรับผู้ที่กระทำผิดมาอย่างยาวนานนะครับผมที่เอารัดเอาเปรียบพยายามหากินจากพื้นที่สาธารณะเนี่ยครับผมบอกเลยว่าโดนแน่นอนนะครับที่สำคัญนะครับตอนนี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้แค่จับแล้วจบนะแต่มีการสั่งให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนะครับหรืออสที่เรารู้จักกันนะครับผมร่วมกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อป้องกันไม่ให้นายทุนหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลนะครับผมกลับมาแอบยึดครองพื้นที่ป่าสงวนบริเวณหาดฟรีดอมซ้ำอีกครับบรรยากาศในพื้นที่ก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับมีทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านนะครับผมมาให้กำลังใจท่านนายกแล้วก็เรียกว่าอยากเขาเรียกว่าส่งเสียงของประชาชนเนี่ยถึงท่านนายกว่าให้ช่วยนะครับผมดึงพื้นที่เหล่านี้กลับคืนมาให้คนในประเทศไทยหรือว่าคนที่เป็นชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวได้กลับมาสู่อ้อมกอดสักทีนะครับผมท่านนายกนะครับก็ได้ย้ำชัดเจนเลยนะครับว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ของกลุ่มทุนหรือผู้มีอิทธิพลอีกต่อไปครับทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้นะครับก็คือสมบัติของคนไทยทุกคนต้องรักษาเอาไว้นะครับผมให้ลูกหลานชาวภูเก็ตเองหรือว่าให้คนไทยที่อยากจะเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์แล้วว่าเราก็สัมผัสธรรมชาติเนี่ยได้เขาเรียกว่าสัมผัสกันอย่างเต็ม 100% จริงๆนะครับผมและจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อเนื่องไม่ใช่ทำแบบไฟไหม้ฟางครับพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับผม
1: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่

เอาละครับจากประเด็นที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ในช่วงแรกนะครับจะเห็นได้ว่ารัฐบาลพยายามมองหาลู่ทางนะครับผมในการกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกๆมิตินะครับผมการปราบปรามนอมินีก็เป็นหนึ่งในมิตินึงนะครับที่จะมีการเร่งแก้ไขเพื่อให้คนไทยเองนะครับผมในพื้นที่ได้ประกอบอาชีพอย่างสุจริตนะครับผมในพื้นที่ที่ควรเขาเรียกว่าเป็นสิทธิที่คนที่พึงจะได้ของคนไทยเองนะครับซึ่งอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจและกำลังเป็นที่พูดถึงกันมากเลยนะครับผมคือเรื่องของปากท้องเนาะและต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารสัตว์ครับล่าสุดนะครับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยคุณกรณิตนนจุยนะครับผมในฐานะโฆษกกระทรวงนะผมได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเซ็นสัญญาเตรียมนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริกามากกว่า1ล้านตันครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมจะต้องนำเข้าเยอะขนาดนี้นะครับผมทางกระทรวงพาณิชย์ก็เลยได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจมานะครับว่าปัจจุบันนะครับความต้องการใช้ข้าวโพดในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์บ้านเรานะครับผมพุ่งสูงถึงปีละ9ล้านตันครับย้ำนะครับผมพุ่งสูงถึงปีละ9ล้านตันเลยนะครับผมแต่กำลังการผลิตของพี่น้องเกษตรกรไทยเนี่ยครับผมเราทำได้อยู่ที่ประมาณ5ล้านตันนี่คือลิมิตสูงสุดนะครับซึ่งหมายความว่าเรายังมีความจำเป็นที่จะต้องนำเข้าเพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดเกือบอีกครึ่งนึงเลยนะครับผมก็อย่างที่บอกไป9ล้านตันนะครับคือความต้องการประเทศไทยเราผลิตได้5ล้านเพราะฉะนั้นมันก็คือไม่พอนั่นเองนะครับถามว่าแล้วทำไมจะต้องเป็นสหรัฐอเมริกานะครับทางโฆษกนะครับผมได้ระบุว่ามี3เหตุผลสำคัญที่รัฐบาลพิจารณานำเข้าข้าวโพดจากสหรัฐนะครับผมอย่างแรกเลยคือ1เลยสำคัญมากๆที่พี่น้องทุกคนในหลากหลายพื้นที่เจอปัญหานี้กันอยู่นะครับคือการแก้ปัญหา PM 2.5 ครับเราได้เน้นย้ำมาตลอดนะครับเรื่องข้าวโพดปลอดการเผานะครับซึ่งการนำเข้าจากสหรัฐนะครับมีมาตรฐานการจัดการที่ตรงตามเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมที่เรากำหนดเอาไว้นะครับก็คือการไม่เผานั่นเองนะครับอย่างที่สองคือสถานการณ์โลกครับจากภาวะสงครามในตะวันออกกลางหรือวิกฤตตะวันออกกลางที่เรารู้จักกันนะครับทำให้ราคาวัตถุดิบอื่นๆคือเรียกว่าเขาเรียกไงต้นทุนแล้วก็ราคาในเรื่องของจิปาถะของใช้ต่างๆที่จะทำการปลูกข้าวโพดเนี่ยครับผมมันแพงขึ้นอย่างมากเราจึงต้องหาแหล่งวัตถุดิบที่มีราคาเหมาะสมมาช่วยพยุงต้นทุนครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอเมริกาน่าจะตอบโจทย์ที่สุดถึงได้เลือกใช้นะครับผมส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องสุดท้ายก็คือการแข่งขันในระดับโลกครับเพื่อให้ผู้ส่งออกเนื้อสัตว์ของไทยมีวัตถุดิบเพียงพอที่จะไปสู้กับตลาดนะครับผมดังนั้นนะครับก็เราเลยจำเป็นจะต้องหาวัตถุดิบที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมกับในเรื่องของต้นทุนที่สุดแล้วก็ให้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศไทยของเรานะครับผมเพราะฉะนั้นเลยเป็นเหตุผลให้ต้องเลือกข้าวโพดจากสหรัฐอเมริกานั่นเองครับในเรื่องของมาตรการดูแลเกษตรกรไทยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ยืนยันมาเลยนะครับว่าเกษตรกรไทยจะต้องมาก่อนครับไม่ใช่ว่าเขาได้ยังไงจะเอาแต่ของอเมริกาเป็นหลักนะครับผมเราจะเขาเรียกไงเอาของคนไทยก่อนเกษตรกรไทยมีเท่าไหร่เราเอาทั้งหมดนั้นก่อนคือลิมิตเท่าไหร่นะครับผมเราใช้ของคนไทยก่อนทั้งหมดเลยแล้วเมื่อของเกษตรกรไทยนะครับหมดแล้วหรือคิดว่าไม่เพียงพอคาดการณ์แล้วว่าโอ้อีกไม่กี่วันหรือว่าโอ้ยกำลังผลิตไม่ถึงแล้วแต่ความต้องการยังมีพุ่งสูงอยู่ยังเหลืออีกครึ่งนึงเราก็จะนำส่วนนี้แหละครับผมมาเขาเรียกว่ามาใช้นะครับผมเพราะฉะนั้นครับสรุปได้ว่าความร่วมมือในครั้งนี้ก็คือไม่ใช่แค่การนำข้าวแบบทั่วๆไปนะครับผมก็คือไม่ใช่ในเรื่องของธุรกิจแต่ว่าเป็นการบริหารสมดุลระหว่างการช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการนะครับผมซึ่งในขณะเดียวกันก็ยังคง รักษาฐานรากและราคาผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรไทยไว้อย่างเหนียวแน่นครับแถมยังเป็นการเปิดโอกาสให้สินค้าเกษตรไทยตัวอื่นนะครับได้มีลู่ทางไปตีตลาดในสหรัฐอเมริกาได้มากขึ้นในอนาคตด้วยครับก็ถือว่าทำหนึ่งสิ่งได้อีกสองได้สามมาเลยนะครับผมมาที่เรื่องต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของปากท้องนะครับผมแล้วก็มาตรฐานเศรษฐกิจนะครับสถานการณ์ความมั่นคงบริเวณชายแดนนะครับผมซึ่งถือเป็นเรื่องพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็เขาเรียกไงในพื้นที่ที่อยู่ติดขอบชายแดน
หรือว่าพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกับบริเวณที่มีความสุ่มเสี่ยงนะครับล่าสุดพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมนะครับได้ออกมาให้ข้อมูลถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันนะครับว่าในขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่นะครับยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นปกตินะครับผมและกำลังดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถครับก็อย่างที่บอกไปเป็นเรื่องที่หลายๆคนเขาเรียกได้ว่าเป็นกังวลเนาะถ้าเป็นเราเองอยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงเนี่ยเราก็รู้สึกกังวลในการใช้ชีวิตจะวันหนึ่งจะเจออะไรไหมอย่างนี้นะครับซึ่งแนวทางการปฏิบัติของฝ่ายไทยของเรานะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำเลยนะครับว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยจะเป็นไปตามกฎการปะทะนะครับผมโดยเริ่มจากขั้นตอนเบาไปหาหนักครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดครับเพื่อไม่ให้ขัดต่อเขาเรียกว่ากฎระเบียบหรือว่ากฎหมายของสากลนะครับซึ่งถ้าเราปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎระเบียบนะครับผมหรือกฎที่ตั้งเอาไว้จะส่งผลเสียหลากหลายด้านให้กับประเทศไทยของเราเองครับในประเด็นเรื่องของการละเมิดแถลงการร่วมนะครับในส่วนของเหตุการณ์บางประเด็นที่เกิดขึ้นจากทางฝ่ายของกัมพูชาเองนะครับซึ่งพบว่าไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาขณะนี้นะครับฝ่ายไทยกำลังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและบันทึกไว้เป็นหลักฐานครับเพื่อเขาเรียกว่าดำเนินการตามขั้นตอนทางการทูตและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปคือง่ายเราไม่ยอมแล้วนะเราไม่ยอมแล้วจริงๆเพราะว่ามันหลายครั้งคือเราก็ทราบกันดีจากที่เรารับทราบข้อมูลข่าวสารว่าทางกัมพูชาเองเนี่ยได้ละเมิดหลายๆสิ่งนะครับผมจากกฎระเบียบรวมถึงแถลงที่ได้ร่วมกันแถลงไปนะครับผมทำให้ประเทศไทยเราอยู่ในช่วงที่ต้องรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อตอบโต้บ้างแล้วนะครับผมทางกระทรวงกลาโหมนะครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มั่นใจเลยนะว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยมีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา24ชั่วโมงครับเพื่อความสงบสุขของชายแดนพื้นที่ชายแดนไทยของเราเนี่ยนะครับผมเขาทำเต็มที่อยู่แล้วเนาะและนี่คือทั้งหมดข่าวสารเป็นข่าวสารทั้งหมดในช่วงแรกของเรานะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามากลับมาติดตามประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆในช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อนะครับ

ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: กลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันกันต่อนะครับผมในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับเช่นเดิมเลยเราเริ่มที่ภูเก็ตของเรากันนะครับวันนี้นะครับนำข่าวประชาสัมพันธ์โครงการดีๆของจังหวัดภูเก็ตของเรามาฝากทุกท่านกันนะครับผมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์นะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับผมเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับผมขอพระราชานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครับกราบทูลถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศนะครับผมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระชนมายุครบ50พรรษาในพุทธศักราช2545ครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครับโดยบูรณาการนะครับผมได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการร่วมให้บริการเกษตรตะกอนในพื้นที่เป้าหมายครับเพื่อให้เกษตรกรแล้วก็ผู้ที่สนใจจะทำการเกษตรเนี่ยสามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดความยั่งยืนในอาชีพครับโดยเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายครับซึ่งได้เริ่มให้บริการครั้งแรกนะครับผมครั้งแรกสุดเลยนะไม่ใช่แบบครั้งแรกของปีนี้หรืออะไรนะก็คือวันที่22กรกฎาคม2545นะครับผมที่ตำบลบ้านหลวงอำเภอดอนพุจังหวัดสระบุรีและทุกจังหวัดได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับผมปีงบประมาณ2569ของเรานะครับจังหวัดภูเก็ตได้มีแผนจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครับจำนวน4ไตรมาสนะครับก็คือไตรมาสละ1ครั้งนะครับครั้งที่3เนี่ยจังหวัดภูเก็ตของเราก็ได้ดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับผมที่โรงเรียนบ้านบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอทะหลางจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในวันที่21พฤษภาเนี่ยแต่ละคลินิกแล้วก็คือง่ายๆคือมีกิจกรรมแล้วก็คลินิกเยอะมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมแบ่งให้ฟังเลยดีกว่านะครับคลินิกหลักทั้งหมดมีจำนวน12คลินิกนะครับผมได้แก่คลินิกพืชนะครับผมให้บริการรับคำขอและให้ความรู้เรื่องการขอรับรองแหล่งผลิตพืช GAP นะครับแล้วก็พืชอินทรีย์แล้วก็มีการให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการศัตรูพืชเอกสารวิชาการแล้วก็สนับสนุนพันธุ์พืชนะครับผมแล้วก็คลินิกต่อไปเป็นคลินิกดินนะครับให้คำแนะนำและแจกสารเร่งพอดอน 1-7 ครับน้ำหมักชีวภาพเพื่อปรับปรุงอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับผมรวมถึงรับตัวอย่างดินของเกษตรกรเพื่อตรวจวิเคราะห์และแนะนำการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินครับรวมถึงมีการให้คำแนะนำการจัดการความเป็นกรดเป็นด่างแล้วก็ธาตุอาหารให้เหมาะสมต่อพืชที่ปลูกนะครับผมซึ่งจริงผมมองว่ามันสำคัญมากๆเลยนะครับในเรื่องของการเวลาจะทำเกษตรกรจะทำการเกษตรสักอย่างหนึ่งนะครับผมคลินิกประมงก็มีนะครับผมซึ่งจะเป็นการเปิดนิทรรศการแล้วก็บริการความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริการตรวจคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วก็มีการแจกชุลินทรีย์ด้วยนะครับผมปม2แล้วก็แจกปลากัด100ตัวเท่านั้นช้าหมดอดได้นะจ๊ะบอกเลยนะครับคลินิกต่อไปเป็นคลินิกปศุสัตว์ครับให้บริการทำหมันสุนัขและแมว30ตัวนะครับผมก็ เป็นเพศเมียอายุ6เดือนขึ้นไปแล้วก็เพศผู้ก็จะเป็นอายุ4เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องงดน้ำงดอาหารน้องๆมาด้วยก่อนนำมารับบริการทำหมันนะครับผมอย่างน้อย6ถึง8ชั่วโมงนะครับผมซึ่งก็ต้องขอจำกัดไว้ว่า1ตัวต่อ1ท่านเท่านั้นนะให้บริการฉีดวัคซีนด้วยครับผมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็มีการให้บริการด้านความรู้แล้วก็ยาและเวชภัณฑ์ในการดูแลสัตว์นะครับคลินิกชนรับประทานนะครับผมให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ความรู้บริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของแผนพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดภูเก็ตครับคลินิกสหกรณ์โดยสหกรณ์จังหวัดของเรานี่เองนะครับผมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์การเกษตรให้ความรู้การรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าจากกลุ่มสหกรณ์การเกษตรครับคลินิกบัญชีนะครับผมนิทรรศการประชาสัมพันธ์การจัดทำบัญชีครัวเรือนบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพการนำบัญชีและบัญชีไปวิเคราะห์นะครับผมแล้วก็วางแผนแก้ไขปัญหาในครัวเรือนนะครับคลินิกกฎหมายเกษตรนะครับผมก็คือการให้ความรู้การโอนสิทธิในพื้นที่สปก.มรดกสิทธิต่างๆนะครับผมในพื้นที่สปก.แล้วก็การออกโฉนดเพื่อการเกษตรรวมถึงการให้คำปรึกษาสินเชื่อนะเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรแล้วก็แจกเมล็ดพืชผักด้วยนะครับคลินิกยางพารานะครับผมคลินิกที่9ให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางพาราส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราแล้วก็ให้ความรู้นะผมการปลูกแล้วก็การดูแลนะครับคลินิกข้าวครับจากศูนย์ข้าวกระบี่นะครับให้ความรู้เรื่องพันธุ์ข้าวแล้วก็การแปรรูปข้าวครับคลินิกแก้ปัญหาหนี้สินนะครับผมคลินิกที่11นะครับบริการให้คำปรึกษาหนี้สินเกษตรกรบริการความรู้ในเรื่องของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรแล้วก็ผู้ยากจนครับเกษตรพันธสัญญาคู่มือความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์การพิจารณาเกี่ยวกับเอกสารที่ดินรวมทั้งติดตามและประเมินผลโดยทำการสุ่มสัมภาษณ์และเกษตรกรครับและคลินิกสุดท้ายนะครับผมก็คือคลินิกส่งเสริมการเกษตรครับสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตก็ได้ให้บริการคำปรึกษาเนาะแล้วก็แนะนำป้องกันในการกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชครับโดยใช้แมลงศัตรูธรรมชาติอย่างเช่นตัวห้ำตัวเบียนสารชีวพันธุ์นะครับผมนิทรรศการนอกจากนี้ก็มีนิทรรศการในการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยรวมถึงเรื่องไงความรู้ต่างๆแบบครบวงจรเลยนะครับผมตัวอย่างเช่นการเพาะเลี้ยงแหน่แดงการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนโอ้เยอะแยะมากมายใครที่เป็นเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจก็สามารถไปได้นะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่ามีกิจกรรมเสริมจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพิ่มเติมอีกจำนวน10หน่วยงานเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเยอะมากๆมีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มองค์กรเกษตรกรด้วยรวมถึงวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอถลางครับและสุดท้ายเลยคือกิจกรรมโชว์แพะและการถ่ายทอดความรู้เรื่องเกษตรในสังคมเมืองครับก็ต้องบอกว่ากิจกรรมครบครันมากๆสำหรับเกษตรกรนะครับผมการจัดงานในครั้งนี้นะครับได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะครับจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลแล้วก็โรงเรียนบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับหน่วยงานภายในแต่ละจังหวัดก็โอดเช่นกันนะครับผมร่วมมือกันอย่างหนาแน่นแบบเก็บกลมเกลียวกันเลยทีเดียวนะครับผมก็คืออย่างเช่นกลุ่มองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่นะครับผมก็ให้บริการแก่เกษตรกรเยอะมากๆเลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับผมขอเชิญชวนเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่สนใจนำบัตรประชาชนและบัตรที่มีเลขหรือนะครับผมบัตรที่มีเลขประจำตัวประชาชนเนี่ยลงทะเบียนเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปนะครับที่บริเวณจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นะครับผมก็ต้องบอกว่าไว้เจอกันในวันนั้นนะครับเพราะผมอาจจะไปด้วยเนาะเพราะอยากไปดูความรู้ต่างๆที่ชาวเกษตรกรควรจะมีนะครับเอาล่ะครับมาถัดไปในเรื่องต่อไปของจังหวัดภูเก็ตของเรากันบ้างนะครับผมในเรื่องของฟ้าฝนทางภาคใต้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้หนักจริงๆนะครับเมื่อเวลาช่วงตีห้านะครับผมที่ผ่านมาของวันนี้นะครับท่านนายกแตนหรือคุณสุภโชคลองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตได้สั่งการด่วนเลยให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องกลสำนักช่างนะครับลงพื้นที่ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องสูบน้ำแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับผมทันทีเลยเพื่อเฝ้าระวังปัญหาน้ำขังรอการระบายในเขตเทศบาลนครภูเก็ตครับโดยทางเทศบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่กระจายกำลังออกไปดูแลครอบคลุมทั้ง9จุดยุทธศาสตร์เลยนะครับผมเพื่อป้องกันเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ฝนตกหนักได้นะครับ ซึ่งในเรื่องของมาตรการแล้วก็การแจ้งเตือนเนี่ยจากการตรวจสอบล่าสุดนะครับเครื่องยนต์สูบน้ำทุกจุดเลยนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 100% ซึ่งท่านนายกก็ได้มีการกำชับให้มีการพร่องน้ำนะครับจากคลองท่าแครงนะครับเข้าไปยังขุนน้ำสวนหลวงเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำเพิ่มเติมนะครับที่สำคัญครับมีข้อควรระวังสำหรับพี่น้องชาวภูเก็ตในช่วงเช้าวันนี้นะครับคือให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงเวลา 8:00 นที่ผ่านมาเนี่ยครับผมเนื่องจากจะเป็นช่วงระดับน้ำทะเลหนุนสูงถึง 2.78 เมตรซึ่งอาจจะส่งผลต่อการระบายน้ำในบางจุดได้ซึ่งตอนนี้ก็อาจจะส่งผลอยู่นะครับก็ให้ระมัดระวังกันนะครับผมมาที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาที่โลตัสสาขาระนองครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านราชันมีน้อยได้เดินทางไปเป็นประธานมอบชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนในกิจกรรมเปิดเทอมใหม่ใจฟูปีที่5ครับซึ่งงานนี้นะครับจัดขึ้นโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนองร่วมกับสำนักงานพมจ.ระนองนะครับเพื่อดูแลน้องๆกลุ่มเปราะบางแล้วก็เด็กด้อยโอกาสต่างๆในพื้นที่ที่มีเขาเรียกว่าให้มีความพร้อมสำหรับการศึกษาครับโดยทางพมจ.ระนองนะครับได้ระบุว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสำคัญนะครับอย่างในโครงการพาน้องกลับมาเรียนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพียงเพราะขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับซึ่งในปีนี้น้องๆเข้าร่วมโครงการ21คนโดยได้รับพลังน้ำใจจากผู้ใหญ่ใจดีเนาะมากมายเลยทั้งท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับผมภาคเอกชนแล้วก็ร้านค้าต่างๆแล้วก็ร่วมกันสนับสนุนน้องๆนะครับก็ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองครับท่านราชันมีน้อยเนี่ยได้กล่าวให้โอวาทแก่น้องๆด้วยนะครับว่าขอให้ตั้งใจศึกษาแล้วเรียนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคตครับแล้วก็ใช้โอกาสที่ได้รับครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมกับขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมส่งกำลังใจแล้วก็สนับสนุนน้องๆกันนะครับก็อาจจะรีบนิดนึงใกล้หมดเวลานะครับผมไม่ต้องแปลกใจนะทำไมผมถึงรีบอ่านข่าวผู้อยากให้ทุกท่านได้รับฟังข่าวของทุกจังหวัดได้ครบถ้วนนะครับมาต่อกันอีกเรื่องนึงนะผมจากเรื่องราวที่ใจฟูที่ระนองแล้วเนี่ยลงมาที่พังงากันบ้าง นะครับตอนนี้ก็กำลังเปิดฤดูกาลผลไม้ประจำปีนะผมภายใต้แคมเปญกินทุเรียนต้องสาลิกาพังงาครับโดยปีนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาแล้วก็ททนะครับที่พังงาเองเนี่ยชวนนักท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่กับ34สวนทั่วจังหวัดครับไฮไลท์นะคือการเข้าไปนั่งกินทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงานะครับผมถึงใต้ต้นกันเลยนะครับกินก็คือสงสัยก็คือตัดปุ๊บกินปั๊บณตรงนั้นเลยนะครับพร้อมกับมีการพูดคุยกับเจ้าของสวนได้โดยตรงด้วยเนาะแถมยังจับคู่กับโรงแรมที่พักจัดโปรในเขาเรียกว่าโปรโมชั่นกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงเกรียนซีซั่นนะครับเพื่อดึงดูดทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติให้เข้ามาสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนนะครับผมรวมถึงคนที่ชอบทุเรียนนะอย่างผมเนี่ยโดนตกแน่นอนถ้าผมอยู่พังงาผมไปแน่นอนเนาะนะครับใครที่อยากไปกินไปชิมทุเรียนถึงสวนนะครับรวมถึงมังคุดด้วยนะครับก็แวะไปได้ตั้งแต่เดือนนี้จนถึงกรกฎาคมเลยครับรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมนะดูได้ที่เพจของททสำนักงานพังงาได้เลยนะครับฟังแล้วก็น่าตามไปชิมจริงๆนะครับจากเรื่องของกินอร่อยๆที่พังงาก็ลงมาปิดท้ายที่จังหวัดกระบี่กันบ้างเนาะที่กระบี่นะครับผมก็มีกิจกรรมดีๆที่เน้นการสร้างรากฐานอนาคตให้กับลูกหลานชาวกระบี่ผ่านตัวหนังสือครับเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับณศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันนะครับมีการจัดงานใหญ่กระบี่อ่านยกกำลังสุขนะครับผมงานใหญ่เลยกระบี่อ่านยกกำลังสุขเนาะเป็นความร่วมมือของสสส.แล้วก็ภาคีเครือข่ายกว่า13องค์กรเลยนะครับที่ตั้งใจจะผลักดันให้กระบี่เป็นเมืองแห่งการอ่านครับอย่างยั่งยืนเลยโดยเน้นไปที่กลุ่มเด็กปฐมวัยครับไฮไลท์ของงานคือการเปิดตัวแคมเปญ3เล่มในบ้านเป็นการรณรงค์ให้ทุกครอบครัวนะครับมีหนังสืออย่างน้อย3เล่มไว้ในบ้านของตัวเองนะครับผมเพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับเด็กๆครับโดยทางคุณสาโรจน์ชัยมาศนะครับผมท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ท่านได้ย้ำชัดเลยนะครับว่ากระบี่ไม่ได้อยากเป็นแค่เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามอย่างเดียวนะแต่อยากเป็นเมืองที่เด็ก ก็สามารถเติบโตมาได้อย่างมีคุณภาพที่สุดนะครับผมซึ่งมีการอ่านนี่แหละครับคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในระยะยาวครับนอกจากจะมีการเซ็น MOU ร่วมกันแล้วนะครับในงานยังมีเวิร์กช็อปสอนเทคนิคการเล่านิทานจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คุณครูและผู้ปกครองนะครับนำไปใช้กระตุ้นจินตนาการของเด็กๆได้นะครับผมรวมถึงความมั่นคงทางอารมณ์ของเด็กๆด้วยนะครับเรียกว่าเป็นการสร้างเกาะแห่งการอ่านพื้นที่แห่งการอ่านให้เกิดขึ้นจริงในจังหวัดกระบี่ของเราครับเห็นความตั้งใจของทุกภาคส่วนแบบนี้แล้วผมก็เนาะเชื่อว่าอนาคตของเด็กไทยเราเนี่ยสดใสอย่างแน่นอนนะครับเอาล่ะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่เราได้รวบรวมมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของเล่าข่าวอันดามันช่วง 10:00 น. ถึง 11:00 น. วันนี้นะครับก็สามารถติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำนะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับผมวสุรัตน์วีระสัยนะครับแล้วก็ทีมงานสวทภูเก็ตที่มีพี่หนึ่งคอยควบคุมรายการให้ควบคุมเป็นช่างเทคนิคให้ผมเนี่ยก็ขอขอบคุณท่านทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังกันนะครับก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์ Channel Switch รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เด๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาเพื่อหาแนวทางป้องกันและรับมืออย่างเหมาะสม
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีประชาชนพบปลาหมอคางดำในบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยปรากฏเป็นคลิปวิดีโอที่ประชาชนได้ทดลองหว่านแหในพื้นที่ดังกล่าวและสามารถจับปลาหมอคางดำได้เป็นจำนวนมากซึ่งการตรวจพบปลาชนิดดังกล่าวส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลต่อระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาและอาชีพของชาวประมงในพื้นที่นั้นในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมประมงและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีข้อสั่งการให้กรมประมงสำรวจถึงสถานะการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นการเร่งด่วนแล้วและหากพบว่ามีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้นจะปรับแผนการรับมือพร้อมวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติผนึกกำลังลายประเทศไทยเปิดแผนกวาดล้างห้องลายผิดกฎหมายยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์อย่างเป็นทางการภายในกลางปีนี
10: ้พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสปอส.เปิดเผยว่าจากการหารือกับลายประเทศไทยในการปิดกั้นช่องทางสื่อสารส่วนบุคคลและกลุ่มในแอปพลิเคชันไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพใช้ช่องทางไลน์หลอกลวงประชาชนโดยไลน์ประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลังนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้รับการสนับสนุนจาก LY Corporation ประเทศญี่ปุ่นในการยกระดับมาตรการปิดกั้นการใช้งานของกลุ่มมิจฉาชีพที่สร้างห้องสนทนาหรือกลุ่มไลน์สำหรับการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทอย่างเด็ดขาดปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบขอปิดกั้นข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยคาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการได้ภายในกลางปีเพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีให้กับประชาชนต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: วุฒิสภาสหรัฐรับรองนายเควินวอสให้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐมีมติรับรองนายเควินวอสซึ่งถูกเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคนใหม่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐด้วยคะแนนเสียง54-45เสียงท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นและความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์จากสถานการณ์สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้นายวอสวัย56ปีจะรับตำแหน่งประธานเฟดต่อจากนายเจอโรมพาเวลที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งประธานเฟดสมัยที่2ในวันที่15พฤษภาคมนี้ขณะที่หลายฝ่ายแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระทางการเมืองของเฟดเนื่องจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างประธานเฟดคนใหม่กับประธานาธิบดีทรัมป์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ทำไมบางคนขับรถฝ่าไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาไม่กลัวอันตรายหรอคะ
12: กลัวสิลูกแต่บางคนลืมคิดว่าความประมาทอาจแลกด้วยชีวิต
11: แล้วเราจะทำยังไงให้ถนนปลอดภัยล่ะคะแม่
12: เริ่มจากตัวเราเลยลูกเคารพกฎจราจรมีวินัยใส่หมวกกันน็อกคาดเข็มขัดไม่ขับเร็วไม่ดื่มแล้วขับ
11: หนูจะจำไว้ค่ะเพื่อให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
12: เพราะถนนไม่ใช่ที่ลองผิดแต่คือที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันขับขี่ปลอดภัยมีวินัยรักษากฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
13: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยนะ
14: ก็ขาฝุ่น PM2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเซลบอดแคสเตือนทุกคนเลย
13: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
14: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
13: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
14: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
15: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
16: ์ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มเน้นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีค่ายอยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากโซวทอถุงส่ง FM 97 MHz
17: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
18: พอไปถึงที่ทำงานสำรวมจิตใจเป็นธรรมานุสติหน้าที่การงานคือธรรมะเรากำลังจะทำหน้าที่การงานเราเคารพในการงานบูชาการงานพอใจในการทำการงานพอจะได้ทำการงานก็พอใจว่ามันเป็นธรรมะว่าเป็นสุขซะแล้ว
19: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะทางสวทพงา FM 100 MHz นะคะในวันพฤหัสบดีนะคะที่14แล้วนะคะ14พฤษภาคม2569ค่ะแล้วก็เจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะในวันนี้นะคะท่ามกลางบรรยากาศที่บรรยากาศเป็นใจซะเหลือเกินนะผู้ฟังนะเพราะว่ามีฝนตกกันตั้งแต่เช้าเลยนะในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะโทรมาพูดคุยกันได้ค่ะผ่านหมายเลขโทรศัพท์076460511นะก็ยังคงมีเรื่องราวแล้วก็ยังคงมีประเด็นต่างๆนะคะที่จะนำมาพูดคุยกันนะคะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทระนองสวทกระบี่แล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นนะคะในวันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยตื่นนอนกันหรือยังนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นวันแรกนะหลังจากที่มีการหยุดนะคะในส่วนของเมื่อวานทั้งนี้ทั้งนั้นตื่นมาด้วยบรรยากาศที่ชุ่มฉ่ำนะคะเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดพังงาเองเนี่ยมีฝนตกตั้งแต่เช้าแล้วก็สายสายมาสักนิดนึงสักประมาณ 9:10 นะฝนก็หยุดตกนะคะก็บรรยากาศเนี่ยเหมือนกับว่าไม่อยากจะก้าวเท้าออกจากบ้านเลยนะช่วงนี้นะผู้ฟังนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยนะเพราะว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขาได้มีการประกาศนะคุณผู้ฟังว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ยวันที่14ยาวไปจนถึงวันที่18นะคะอาจจะมีฝนตกหนักนะคะฝนตกหนักกันเลยทีเดียวนะบางพื้นที่นะคะในส่วนของวันนี้นะคะก็จะมีฝนตกนะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกประกาศเตือนภัยรับมือสภาพอากาศแปรปรวนค่ะหลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นในช่วงของวันที่14-18นะคะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็มีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลากเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะด้านทะเลอันดามันก็จะมีคลื่นสูง2-3 เมตรด้วยกันเรือเล็ก

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงาพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคุณหนูหนูชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืนที่21พฤษภาคมพบกับศิลปินวงแทมมารินเต็มวง

13พฤษภาคมนี้เที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวณ

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงแรกของรายการนะคะก็ยังคงมีประเด็นนะคะที่ต้องมาพูดคุยกันนะในส่วนของการเจรจานะคะในส่วนของเกาหลีใต้ค่ะเรื่องของการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยที่มีการหลบหนีนะคะนายจ้างจนส่งผลกระทบต่อการส่งออกแรงงานไทยถูกขึ้นบัญชีดำนะคะระงับนำเข้าแรงงานจาก4จังหวัดของประเทศไทยเป็นเวลา1ปีเต็มค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้ให้การสัมภาษณ์นะคะถึงปัญหาแรงงานไทยที่ได้มีการหลบหนีออกนอกระบบหลังเดินทางไปทำงานภาคเกษตรและประมงนะคะตามฤดูกาลในส่วนของเกาหลีใต้ภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ค่ะระหว่างประเทศไทยและเกาหลีนะคะหรือวีซ่า E8 นะส่งผลให้ถูกขึ้นบัญชีดำค่ะไม่ให้ไปทำงานทั้งจังหวัดนะคะว่าในส่วนของ MOU ระบุชัดเจนนะคะว่าในส่วนของแรงงานไทยเนี่ยหรือว่าแรงงานจากจังหวัดใดหลบหนีเกิน 20% ก็จะมีผลต่อการระงับการรับแรงงานจากจังหวัดนั้นซึ่งที่ผ่านมานะคะแรงงานที่ส่งไปล็อตแรกเนี่ยมีสัดส่วนเกินจริงจนกลายเป็นปัญหาตามมานะคะเรื่องนี้ก็จำเป็นต้องหารือกับฝ่ายเกาหลีใต้ค่ะเพราะว่าไม่ควรที่จะนำการกระทำผิดของคนอื่นส่วนน้อยเนี่ยไปกระทบต่อแรงงานอีกกว่า 80% ที่ตั้งใจนะคะที่ส่วนใหญ่แล้วที่ตั้งใจไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมได้มีการย้ำนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ต้องการออกมาตรการที่เพิ่มนะคะในส่วนของภาระหรือว่าค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานไทยค่ะทั้งนี้นะคะก็ต้องยอมรับนะคะว่าข้อเท็จจริงว่า MOU เป็นข้อตกลงทั้ง2ฝ่ายร่วมกันนะแต่ก็ต้องมีการยอมรับเงื่อนไขร่วมกันไม่ใช่ข้อเสนอจากฝ่ายเกาหลีใต้เพียงอย่างเดียวค่ะโดยเฉพาะทางด้านของรัฐบาลค่ะก็ได้มีการเตรียมที่จะเจรจาขอผ่อนผันกับเกาหลีใต้ค่ะมากกว่าการขอแก้ไข MOU ทั้งฉบับเนื่องจากว่าประเทศไทยเองค่ะผู้ฟังไม่มีอำนาจต่อรองมากนักแล้วก็ต้องยอมรับนะคะว่าปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากแรงงานไทยที่ได้มีการหลบหนีนะคะส่วนแนวคิดเพิ่มบทลงโทษของแรงงานไทยที่หลบหนีเนี่ยก็จะมีการนำเสนอต่อไปนะในส่วนของการที่มาตรการนะคะก็จะย้อนกลับไปที่ภาระต่อแรงงานอย่างเช่นการเก็บเงินประกันก่อนเดินทางแม้จะช่วยลดการหลบหนีได้แต่อาจจะทำให้แรงงานจำนวนมากค่ะต้องไปกู้เงินเพิ่มรัฐบาลจึงไม่อยากให้ใช้แนวทางดังกล่าวนะคะอีกทางค่าปรับก็แทบไม่มีประโยชน์เลยนะคะเพราะว่าเมื่อเราหลบหนีไปหรือว่าแรงงานมีการหลบหนีไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นการติดตามปรับนะคะใครได้ประเทศเสียหายไปแล้วนะคะซึ่งกว่าที่จะหาแรงงานส่งออกได้แต่ละพันตำแหน่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคุณผู้ฟังขณะที่สถานการณ์แรงงานไทยนะคะผิดกฎหมายในเกาหลีใต้เนี่ยปัจจุบันก็มีอยู่ประมาณ 100,000 ถึง 130,000 คนกันเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้นะคะก็ได้มีการยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ต้องการให้แรงงานทั้งหมดเนี่ยกลับประเทศแต่ต้องการที่จะผลักดันนะคะให้แรงงานเนี่ยเข้าสู่ระบบอย่างกฎหมายมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ระบบแรงงานของเกาหลีใต้เนี่ยมีการซับซ้อนนะคะกำหนดให้แรงงานที่หมดสัญญาต้องเดินทางกลับประเทศก่อนจึงสมัครกลับเข้าไปใหม่อีกทั้งไม่มีหลักประกันนะคะว่าจะได้กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมทำให้แรงงานจำนวนมากเนี่ยเลือกอยู่ต่อแบบผิดกฎหมายนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นแนวทางที่จะดึงแรงงานกลับไปนะคะเพื่อที่จะต่อรองกับเกาหลีใต้ทำได้ยากมากค่ะผู้ฟังเพราะว่ารัฐบาลเองไม่สามารถที่จะบังคับให้แรงงานไทยกลับไปประเทศได้อีกทั้งตลาดแรงงานก็ถือว่าเป็นระบบแข่งขันนะคะหากไทยไม่ส่งแรงงานประเทศอื่นก็พร้อมเข้าไปแทนทันทีค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องมีการเจรจากันนะคะในส่วนของการเจรจาเกาหลีใต้หลังที่แรงงานหรือว่าคนไทยนี่แหละค่ะที่ไปทำงานเนี่ยผิดกฎหมายก็หลบหนีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการที่แบบว่าคนไทยที่ไปทำงานต่างเกาหลีใต้เนี่ยก็ยืนอยู่ต่อนะคะโดยที่ผิดกฎหมายก็มีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่มีการพูดคุยกันแล้วก็ต้องมีการเจรจากันนะคะมากันที่ประเด็นต่อมาค่ะผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองนะมีการสั่งการนะคะว่าต้องเดินหน้าแก้
แก้ฝุ่น PM 2.5 ข้ามพรมแดนค่ะตามข้อสั่งการนั้นด้วยนะคะติดตามในเรื่องของหมอกควันจุความจุความร้อนนะคะยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาคค่ะซึ่งทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะได้มีการเดินหน้าแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองนะคะแล้วก็มลพิษข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการนะคะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยได้มีการบูรณาการความร่วมมือทั้งภายในประเทศแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านค่ะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบแล้วก็ยั่งยืนต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะผู้ฟังจากสถานการณ์ฝุ่นละอองฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนซึ่งข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมนะคะก็พบว่าจุดความร้อนจำนวนหนึ่งค่ะเกิดจากการเผาทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเองกรมควบคุมมลพิษค่ะจึงได้มีการร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารนะคะกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการค่ะติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อที่จะยกระดับการติดตามเรื่องของการวิเคราะห์หรือการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างใกล้ชิดนั่นเองทั้งนี้ค่ะผู้ฟังในปี2567ก็ได้มีการจัดตั้งวอร์รูมนะคะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าติดตามนะคะจนถึงปี2568ก็ได้มีการขยายความร่วมมือเพิ่มเติมค่ะผู้ฟังก็เป็นการดำเนินการที่มีเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไทยนะคะที่เข้าร่วมนะคะได้มีการเขาเรียกว่าศึกษาหรือว่าติดตามนะคะในส่วนของระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหมอกควันต่างๆนะคะซึ่งทั้งนี้นะคะก็ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือว่าเทคโนโลยีสำคัญในเรื่องของการปฏิบัติงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์แหล่งกำเนิดของฝุ่นละอองข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมค่ะแบบจำลองการเคลื่อนที่นะคะของมวลอากาศในระดับต่างๆรวมไปถึงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่จำเป็นเพื่อใช้เฝ้าระวังแล้วก็การวางแผนบริหารจัดการเชิงพื้นที่ได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่พี่น้องประชาชนที่จะได้รับนั้นก็คือการเฝ้าระวังแล้วก็การบริหารจัดการปัญหาฝุ่นละอองนะคะฝุ่น PM 2.5 ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดผลกระทบต่อสุขภาพคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือนะคะพร้อมทั้งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนอย่างจริงจังนะคะโดยการขอความร่วมมือระดับภูมิภาคแล้วก็การใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นการที่สั่งการนะคะที่จะมาแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ข้ามแดนนะคะมีการสั่งการไม่ว่าจะเป็นทางด้านของในพื้นที่เองหรือว่าเพื่อนบ้านนะคะเพื่อที่จะสกัดหมอกควันภาคเหนือนั่นเองค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะที่น้องหานำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

0: มีเสียงสวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงเรียวชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พรึ่งอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: นมาแล้วขึ้นมาแล้วปีล่วงเอ้ย
1: ไอ้เฮ้ยเดี๋ยวขึ้นหนักหน้า
0: หายน้ำมันนี่แหละขึ้นไม่เลือไม่ไหวเป็นน้ำมันเบนซินน้ำมันโซล่าน้ำมันก๊าซน้ำมันบราวน้ำมันรำข้าวแล้วขึ้นไม่เลือน้ำมันยิงเล่นเรียกแต่ว่าชาติเพนแม่ไม้นั้นจัดช่วยยังยังผ่าตางไปห้ารอยไปห้าตาที่กุ้งแกบอกว่าค่ายไม่ได้น้ำมันขึ้นแล้วไม่พอ
1: เอ้าแล้วตาที่กุ้งจะค่ายน้ำมันเลย
0: แม่ที่ไม่รู้จักตาที่กุ้งมอพี่ที่ค่ายน้ำมันพรายเจ้

0: มาแล้วลาวพี่เน่เนอที่นี่ขึ้นปรึบปรึบเลยนี
1: ่ไอ้เฮ้ยเดี๋ยวขึ้นลาว
0: ลายค่อยนี่แหละ
1: ค่อยเฮ้ย
0: หายค่อยนี่และค่อยน้อยแล้วค่อยเป๊กค่อยนกกระตาค่อยเยามาค่อยป่าโลนี่แหละ
1: โอ้ได้รู้

0: หายขึ้นมาแล้วลาวนาบ่าวเว
1: ้อไอ้เอ้ยแต่มันขึ้นกันนักหน้า
0: ใช่ท่ออวดทั่วนี่แลขึ้นเม็ดแล้วแรกแต่ว่าคําแล้วอยากกินตั้วตื้อตางไป5บาทไปซื้อแม่ค้านั่นแม่ค้าว่าป๋องละ6บาทแล้วขายไม่ได้ว่ะเดินพลไปอีถือตั้วแก๊กแก๊กว่าอีนี่ขายถุงละ10บาทแล้วนะนายว่ะเดินพลไปร้านเช็คไว้ถือตั้วเกี้ยวมาทีเดียวต้มนี่เช็คว่าขายไม่ได้ถั่วแพงถั่วแพงว่ะเดินพลไปชนเอาเด็กนั้นทําตุงติงตุงติงไม่รู้ยิ่งว่าใช่ถ้ามากินถั่วไม่ละลุงว่ะอ่ะแล้วไม่รู้ตั้วอะไรของมันไก่ป่าไปกินเนี่ยเท่เมิดเมิด

0: นมาลาวไม่ไหวแล้วตาวแกทีนี้มาทีเดียวช่องเลยและ
1: เพิ่งหยุดไม่กี่วันเอ้ยถึงขึ้นลาวหรอก
0: หายจ่วยจักตีก่อนจ้ะกันขึ้นปันนี้เลยตามตรงตายมาต่างใจต่างขว้าเลยนี
1: ่ตัดเม็ดใหญ่ๆปันนี้ไปน่ะมายิดยาไป
2: เอาละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะที่ส่งต่อให้ผู้ฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพังงา FM 100 MHz ค่ะมาทิ้งท้ายด้วยประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคุณผู้ฟังนะคะว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะในวันนี้นะคะก็เป็นเหมือนสปอร์ตที่น้องฮาได้เปิดไปนะสำหรับในส่วนของงานกิจกรรมนะคะที่จะมาเชิญชวนนะคะชวนเที่ยวนะคะชวนชิมของอร่อยเมืองพังงาค่ะในงานพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026เทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงานะรวมไปถึงเมนูซีฟู้ดสดๆอาหารพื้นบ้านและสินค้าชุมชนมากมายค่ะระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569นะณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาก็จะเป็นในส่วนของศิลปินนักร้องชื่อดังหลากหลายท่านกันเลยทีเดียวนะคะที่จะมอบความบันเทิงความสนุกนะผู้ฟังในงานนี้ก็ไปกันได้นะคะและหนึ่งในนั้นค่ะกับทางด้านของจังหวัดพังงานะได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมยกระดับเครือข่ายนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่โดยมีนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมรวมไปถึงการยกระดับขยายผลนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่นะประจำปีนี้ดำเนินภายใต้โครงการการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2ค่ะเพื่อที่จะเชื่อมโยงการประชุมหารือกันตลอดจนเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมระหว่างหน่วยงานองค์กรชุมชนและภาคีเครือข่ายค่ะทั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่สู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมที่ทุกภาคส่วนเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะ อยู่กันอย่างเข้มแข็งแล้วก็พร้อมที่จะยกระดับศักยภาพนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ในพื้นที่ของจังหวัดพังงาให้เป็นกำลังสำคัญเรื่องของการสร้างเครือข่ายคุณธรรมแล้วก็ขยายผลสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ทางด้านของหลากหลายภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทางวัฒนธรรมจังหวัดพังงารวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เล็งเห็นความสำคัญที่จะให้พี่น้องประชาชนรวมไปถึงบุตรหลานในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะที่เข้มแข็งแล้วก็ขับเคลื่อนให้เป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไปนั่นเองค่ะผู้ฟัง

ำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงาพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคุณหนูหนูชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืนที่21พฤษภาคมพบกับศิลปินวงแทมมารินเต็ม

13พฤษภาคมนี้เที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวณ

เอาละค่ะผู้ฟังก็เชิญชวนกันนะคะในส่วนของงานดีๆนะคะที่จัดขึ้นที่บริเวณอำเภอตะกั่วป่านะคะก็มีกันยาวๆไปเลยทีเดียวนะคะสำหรับในงานนี้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่เรานำมาพูดคุยกันนำมาประชาสัมพันธ์กันนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz นะที่มาอัปเดตกันข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นทางด้านของข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงาเองหรือจะเป็นข่าวสารในส่วนของรัฐบาลเองนะคะในวันพรุ่งนี้จะเจอกันได้ใหม่นะคะในช่วงของเวลาเดิมนะ11นาฬิกายาวไปจนถึง12นาฬิกานะคะสำหรับวันนี้น้องหาพร้อมด้วยทีมงานสวทพงาค่ะก็ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิงปืน11นัดบริเวณแนวชายแดนโอสเม็ดแล้วด้านกองกำลังสุรนารียังคงเฝ้าระวังคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดผู้นำฝ่ายค้านเน้นย้ำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลรัฐบาลหลังพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรผู้นำสหรัฐและจีนเริ่มต้นการประชุมสุดยอดที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติประกาศกฎใหม่สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการแข่งขันและเพิ่มความยุติธรรมในการตัดสินต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิงปืน11นัดบริเวณแนวชายแดนโอสเม็ดใกล้จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมขณะที่ทหารได้ตรึงกำลังตลอดแนวชายแดน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้รับรายงานกรณีทหารกัมพูชายิงปืน11นัดตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาดเชิงจังหวัดสุรินทร์แล้วจากพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกโดยการยิงครั้งนี้อยู่ในฝั่งของกัมพูชาไม่ได้หมายยั่วยุไทยแบบเห็นชัดเจนเพียงแต่ได้ยินเสียงปืนและหลังจากที่ทหารไทยได้มีการยิงเตือนไป2นัดเหตุการณ์เงียบไปส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนพร้อมย้ำว่าจะมาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค
1: ่
2: ะ
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันกองกำลังสุรนารียังคงเฝ้าระวังคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดและจะรวบรวมหลักฐานที่กัมพูชาและเมื่อแถลงการร่วมเพื่อดำเนินการต่อไป
3: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทั้งนี้การปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจคลองหาดร่วมกับกรมทหารพรานที่13และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจับคนไทย24รายลักลอบข้ามแดนไปกัมพูชาเพื่อรับจ้างเปิดบัญชีม้าก
4: องกำลังบุรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดร่วมกับกรมทหารพรานที่13และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการสกัดจับคนไทย24รายแบ่งเป็นชาย12คนหญิง12คนขณะลักลอบเดินลัดเลาะแนวชายป่าเขตแดนหวังหลบหนีการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่เพื่อข้ามไปยังฝั่งกัมพูชาบริเวณบ้านโนนสาวเอหมู่2ตำบลผ่านศึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นและควบคุมตัวทั้งหมดไว้ได้ก่อนนำตัวมาสอบสวนที่กองร้อยทหารพรานที่1301ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดรับสารภาพว่ามีนายหน้าติดต่อชักชวนผ่านเครือข่ายจัดหางานเถื่อนให้ลักลอบเดินทางเข้าไปยังฝั่งกัมพูชาเพื่อรับจ้างเปิดบัญชีม้าให้กับขบวนการผิดกฎหมายโดยเสนอค่าจ้างสูงถึงคนละ 25,000 บาทมีคนไทยทำหน้าที่ลำเลียงมาส่งบริเวณชายแดนก่อนจะมีชาวกัมพูชามารับช่วงพาข้ามแดนอีกทอดหนึ่งอย่างไรก็ตามแผนลักลอบข้ามแดนนี้ไม่สำเร็จเมื่อเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนพบพิรุธและเข้าจับกุมได้เสียก่อนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง24รายส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเร่งขยายผลสาวถึงเครือข่ายนายหน้าและขบวนการเปิดบัญชีม้าข้ามชาติที่อยู่เบื้องหลังต่อไปสรัญชนารถชุ่มสวท.สักแก้วรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติผนึกกำลังกับลายประเทศไทยเตรียมกวาดล้างห้องลายผิดกฎหมายปิดกั้นการใช้งานของกลุ่มมิจฉาชีพยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์
5: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสปอส.เปิดเผยว่าจากการหารือกับหลายประเทศไทยในการปิดกั้นช่องทางสื่อสารส่วนบุคคลและกลุ่มในแอปพลิเคชัน LINE เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพใช้ช่องทาง LINE หลอกลวงประชาชนโดย LINE ประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลังนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้รับการสนับสนุนจาก LY Corporation ประเทศญี่ปุ่นในการยกระดับมาตรการปิดกั้นการใช้งานของกลุ่มมิจฉาชีพที่สร้างห้องสนทนาหรือกลุ่มไลน์สำหรับการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทอย่างเด็ดขาดปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบขอปิดกั้นข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยคาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการได้ภายในกลางปีเพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีให้กับประชาชนต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ผู้นำฝ่ายค้านเน้นย้ำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลหลังพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
6: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแถลงภายหลังเข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ด้วยความสำนึกของความเป็นผู้แทนราษฎรและเป็นตัวแทนของประชาชนในการที่จะให้ข้อเสนอแนะตรวจสอบทวงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้งตลอดจนการทำหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระให้ปราศจากการถูกครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านให้เร็วที่สุดเพื่อให้รัฐสภามีความครบถ้วนสมบูรณ
7: ์ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับผมขอให้คำมั่นสัญญาต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านว่าผมจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ด้วยสำนึกความเป็นผู้แทนราษฎรความเป็นตัวแทนของประชาชนในการให้ข้อเสนอแนะและก็ตรวจสอบทวงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้งตลอดจนการทำหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระต่างๆให้ปราศจากการถูกครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยผมจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิฝ่ายค้านรวดเร็วที่สุดครับเพื่อให้องค์ประกอบของรัฐสภามีความครบถ้วนสมบูรณ์
6: นอกจากนี้นายณัฐพงษ์ยังแสดงความคาดหวังให้รัฐสภาเดินหน้ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามเจตนารมณ์ของประชาชนและเตรียมหารือพรรคร่วมฝ่ายค้านเกี่ยวกับการผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและการติดตามร่างกฎหมายที่รัฐบาลยังไม่ส่งกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาอีกด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งส.ส.ส่วนใหญ่นำปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและปัญหาค่าครองชีพเข้าหารือ
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือในที่ประชุมโดยส.ส.ส่วนใหญ่ยังคงสะท้อนปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทั้งปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและภาคการเพาะปลูกนอกจากนี้ยังมีการหยิบยกปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอรวมถึงถนนชำรุดเสียหายที่กระทบต่อความปลอดภัยในการสัญจรพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน
9: ในตำบลม่วงเตี้ยอยู่ในเขตอำเภอวิเศษชัยชาญ12หมู่บ้าน 2,000 ครัวเรือน 6,000 จำนวนประชากรแต่คุณภาพของประปาหมู่บ้านเนี่ยค่อนข้างต่ำก็อยากจะฝากทางกระทรวงมหาดไทยไปยังการประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตในการให้บริการให้ครอบคลุมเพิ่มเติมมากขึ้นครับ
10: ขอฝากไปยังกรมทรัพยากรน้ำให้ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนเพราะครอบคลุมไปถึง4หมู่บ้าน 1,500 ครัวเรือนให้เร่งก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่มากแบบฐานแผ่บ้านเจริญชัยตำบลท่าศิลาอำเภอสองดาวเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดที่ใช้อย่างทั่วถึง
11: ผมขอหารือนะครับผ่านท่านประธานไปยังอธิบดีกรมชลประทานครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยได้รับการประสานงานจากประชาชนแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นของตำบลจางเหนืออำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางขอให้มีการเร่งรัดก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งอ่างเก็บน้ำนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีพื้นที่รับประโยชน์จากการใช้น้ำทางพื้นที่มากกว่า 1,998 ไร่ครับซึ่งมีประชาชนที่สามารถรับประโยชน์จากการใช้น้ำมากกว่า 3,000 คนครับ
8: นอกจากนี้ยังมีสสหลายคนสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านอื่นๆเช่นปัญหาการไม่มีที่ดินทำกินปัญหาค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำหนดมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่วาสนาตระเกตรายงาน
1: ปตท.วิเคราะห์ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงแต่ตลาดยังผันผวนสูงตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคาดการแนวโน้มสถานการณ์ตลาดน้ำมันระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมนี้พบว่าราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยในตลาดโลกมีทิศทางปรับตัวลดลงโดยน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่105เหรียญ39เซนต์ต่อบาร์เรลและน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่156เหรียญ29เซนต์ต่อบาร์เรลอย่างไรก็ตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอใหม่ของอิหร่านในการยุติความขัดแย้งโดยระบุว่าไม่สามารถยอมรับได้ส่งผลให้ความหวังที่อุปทานน้ำมันจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในเร็ววันนี้ยังคงเป็นไปได้ยากด้านสถานการณ์ในพื้นที่ล่าสุดมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องโดยอิหร่านได้โจมตีเรือกองทัพสหรัฐบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนำไปสู่การตอบโต้ทางทหารต่อฐานยิงขีปนาวุธและท่าเรือสำคัญในเกาะเกชปตท.ยังประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันช่วงสัปดาห์หน้าว่าตลาดยังคงมีความผันผวนสูงตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศและมาตรการตอบโต้ทางทหารที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถอดธุรกิจ9รายการออกจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติต่างด้าวเพื่อลดความซ้ำซ้อนด้านกฎหมายส่วนนักลงทุนต่างชาติยังต้องขออนุญาตตามเดิม
12: นายพลพงษ์ในอนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงสาเหตุที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบถอด9ธุรกิจออกจากบัญชีท้ายพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยครอบคลุมทั้งธุรกิจบริการโทรคมนาคมศูนย์บริหารเงินธุรกิจสินเชื่อและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าธุรกิจให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องอัตโนมัติและธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมว่าธุรกิจส่วนใหญ่มีหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะอยู่แล้วจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันกับผู้ประกอบการไทยโดยตรงและไม่ใช่การเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาแข่งขันในธุรกิจไทยได้อย่างเสรีแต่เป็นการลดความซับซ้อนด้านกฎหมายและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าสู่ประเทศไทยพร้อมยกระดับศักยภาพแรงงานและธุรกิจไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากลอย่างไรก็ตามนักลงทุนต่างชาติยังคงต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแลตามเดิมโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันว่ายังคงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้ประกอบการไทยควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีแทนชาวต่างชาติอย่างจริงจังต่อไปปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเปิดผลสำรวจพบภาคธุรกิจกว่าร้อยละ89พบปัญหาคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคใหญ่ในการทำธุรกิจ
13: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.โดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันเปิดเผยผลสำรวจความโปร่งใสภาครัฐปี2569จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารกว่า400รายทั่วประเทศพบปัญหาคอร์รัปชันยังคงเป็นวิกฤตเชิงโครงสร้างต่อธุรกิจไทยโดยร้อยละ 51.2 มองว่าสถานการณ์คอร์รัปชันแย่ลงกว่า3ปีที่ผ่านมาและร้อยละ89ยอมรับว่าการทุจริตคืออุปสรรคสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยร้อยละ60ของผู้ขออนุญาตจากรัฐระบุว่าถูกร้องขอสิ่งตอบแทนและกว่าร้อยละ45ยอมรับว่าจำใจต้องจ่ายทั้งในรูปแบบเงินสดและของขวัญโดยมีสาเหตุหลักมาจากขั้นตอนที่ซับซ้อนและกฎหมายที่เปิดช่องว่างให้ใช้ดุลยพินิจ ทั้งนี้เมื่อจำแนกตามหน่วยงานผลสำรวจระบุว่าหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุดอันดับหนึ่งคือตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรตามมาด้วยกระบวนการยุติธรรมและอบต.หน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงที่สุดอันดับหนึ่งคือกรมควบคุมมลพิษเฉลี่ยกว่า 120,000 บาทตามมาด้วยกรมเจ้าท่าและกรมสรรพสามิตนอกจากนี้ภาคเอกชนยังสะท้อนว่าขาดความเชื่อมั่นในช่องทางร้องเรียนของรัฐโดยร้อยละ43ไม่กล้าร้องเรียนเพราะกลัวผลกระทบด้านกกร.จึงมีข้อเสนอแนะถึงรัฐบาลให้เร่งนำระบบ e-government มาใช้เพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับเอกชนและต้องทำการปฏิรูปกฎหมายเพื่อตัดขั้นตอนที่ยุ่งยากการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐพร้อมย้ำจุดยืนไม่ทนไม่ทำไม่เพิกเฉยเพื่อดึงความเชื่อมั่นนักลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาน
14: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีประชาชนพบปลาหมอคางดำในบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยปรากฏเป็นคลิปวิดีโอที่ประชาชนได้ทดลองเหวี่ยงแหในพื้นที่ดังกล่าวและสามารถจับปลาหมอคางดำได้เป็นจำนวนมากซึ่งการตรวจพบปลาชนิดดังกล่าวส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลต่อระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาและอาชีพของชาวประมงในพื้นที่นั้นในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้มอบหมายให้กรมประมงและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วชาวนันมาลีรายงาน
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ประชาชนทั่วประเทศทยอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง
4: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนายอานนท์กล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ในการทรงงานผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทซึ่งทรงสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรนอกจากนี้ยังทรงช่วยยกระดับภาพลักษณ์และเผยแพร่สินค้าหัตถกรรมไทยทั้งผ้าไหมและผ้าทอพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
16: ที่บางไทนะสร้างงานให้กับชาวบ้านใช่แล้วก็เป็นโรงเรียนด้วยใช่ไหมฮะโรงเรียนในการเรียนรู้แล้วทำให้สร้างอิมเมจให้กับสินค้าไทยนะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมหรือว่าผ้าทอพื้นเมือง
4: ด้านนางวินะหลัดดิษะประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดสงขลาเล่าว่าแม้ไม่เคยรับเสด็จด้วยตนเองแต่จากการติดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์ผ่านข่าวสารในพระราชสำนักที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนภาคใต้ทรงมีพระราชอัธยาศัยที่เป็นกันเองและทรงใส่พระราชหฤทัยในทุกสุขของราษฎรจึงรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งทำให้มีความประสงค์เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
17: แล้วก็ประทับใจตอนที่พระราชินีทรงไปทางภาคใต้ค่ะแล้วก็พบปะประชาชนอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นกันเองดีค่ะใส่ใจประชาชนดีค่ะแล้วก็เลยอยากมาถวายพระศพ
4: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 21:00 น.จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านฤดูจึงทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศบางพื้นที่จะมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้อีกระยะหนึ่งสำหรับภาพรวมของฤดูฝนในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ10%ช่วงต้นฤดูฝนระหว่างพฤษภาคมถึงมิถุนายนและช่วงปลายฤดูฝนระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยส่วนช่วงกลางฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมปริมาณการกระจายของฝนใกล้เคียงกับค่าปกติโดยระยะนี้จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่จะเกิดฝน

0: มีพายุฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในสักระยะหนึ่งนะคะจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างสมบูรณ์แบบ
1: กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนเร่งล็อกท่อคูคลองกำชับเจ้าหน้าที่คุมเข้มจุดก่อสร้างและพื้นที่เสี่ยงทั่วกรุงเทพมหานคร
2: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนมาอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนการขุดลอกคูคลองและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครคืบหน้าไปแล้วกว่า80%ของเป้าหมายทั้งหมดอย่างไรก็ตามยังมีความกังวลในพื้นที่ก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จทั้งในส่วนโครงการของกทม.และโครงการรถไฟฟ้าเช่นโครงการก่อสร้างบริเวณซอยพึ่งมี50ถนนสุขุมวิท93ตลอดจนแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าบริเวณถนนราชดำเนินและถนนบรรทัดทองซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเศษหินและปูนที่อาจอุดตันทางระบายน้ำพร้อมเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมว่าปรากฏการณ์เรนบอมหรือฝนตกหนักเฉพาะจุดเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ต้องเฝ้าระวังจึงได้เน้นย้ำเรื่องการพยากรณ์อากาศที่ต้องแม่นยำขึ้นและการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีสำหรับพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกคาดว่าสถานการณ์จะปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากโครงการอุโมงค์ระบายน้ำคลองเพชรจากบึงหนองบอนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งจะช่วยเร่งระบายน้ำในเขตบางนาและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการลดระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ที่เป็นลำคลองสายหลักฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือและแจ้งเตือนประชาชนชายฝั่งทะเลระวังคลื่นลมแรงในระยะนี้
3: นางสาววาสิทธิสารพงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกออกประกาศแจ้งเตือนลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรจังหวัดสตูลจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าวขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนชายฝั่งทะเลติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนห้ามลงเล่นน้ำช่วงคลื่นลมแรงส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้อมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ขณะที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลในจังหวัดพังงาประกาศปิดการท่องเที่ยวและการพักค้างแรมตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมของทะเลฝั่งอันดามัน
4: นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวว่าอุทยานแห่งชาติทางทะเลของจังหวัดพังงา2แห่งคืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยประกาศปิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึง15ตุลาคม2569รวมเป็นระยะเวลา5เดือนทั้งนี้นอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมของทะเลฝั่งอันดามันแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูเพื่อรองรับฤดูการท่องเที่ยวในฤดูการถัดไปผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวต่อไปได้ว่าในระหว่างการปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งดังกล่าวจะได้มีการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวในช่วงเดือนตุลาคม2569ต่อไปชัดชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: จังหวัดพะเยาวางแนวทางปฏิบัติภายใต้9มาตรการรับมือฤดูฝนโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและฝนทิ้งช่วง
5: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติภายใต้9มาตรการรองรับฤดูฝนโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและฝนทิ้งช่วงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันกั้นน้ำและเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในชุมชนและพื้นที่การเกษตรด้านการเตรียมการเชิงรุกได้ประสานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กำลังสูบ28,000ลิตร ตรต่อนาทีจำนวน2เครื่องบริเวณวงเวียนกว้านพะเยาเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมจัดตั้งชุดปฏิบัติการอสกู้ภัยบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือประชาชน

0: อย่างรวดเร็วสำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันอ่างเก็บน้ำสำคัญยังรองรับน้ำได้อีกมากโดยกว้านพะเยามีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ27ทั้งนี้จังหวัดได้จัดตั้งกลุ่มไลน์ศูนย์บัญชาการอุทกภัย69เพื่อติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: สถานการณ์ไฟป่าที่พลุโต๊ะแดงและพลุบาจอจังหวัดนราธิวาสโดยรวมเริ่มดีขึ้นหลังมีฝนตกในพื้นที่
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์ไฟป่าพลุบาจอกตำบลตะปอย้ออำเภอยิ่งงออย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดนราธิวาสยังคงมีไฟป่าอยู่2จุดคือพลุโต๊ะแดงและพลุบาจอกสถานการณ์โดยรวมเริ่มดีขึ้นเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ใช้เฮลิคอปเตอร์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบินทิ้งน้ำในพื้นที่ป่าลึกเพื่อควบคุมไฟป่าส่วนพลุบาจอกเจ้าหน้าที่แบ่งพื้นที่ดับไฟออกเป็น3แปลงโดยแปลงที่1สามารถควบคุมไฟได้แล้วบางส่วนขณะที่แปลงที่2และ3อยู่ระหว่างเสริมกำลังเครื่องสูบน้ำและรถดับเพลิงเพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์ปัจจุบันมีเครื่องสูบน้ำระยะไกลรวม6เครื่องสนับสนุนภารกิจดับไฟทั้งนี้ภาพรวมพื้นที่เสียหายประมาณ850ไร่ล่าสุดสามารถจำกัดวงไฟไม่ให้ขยายเพิ่มเติมเหลือเพียงการเก็บรายละเอียดอีกราวร้อยละ10เท่านั้นอย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานขณะนี้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำควบคู่กันไปเพื่อให้เพียงพอทั้งการดับไฟป่าและการผลิตน้ำประปาในพื้นที่โดยมีหน่วยงานชลประทานติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดท้ายข่าวที่ผู้แสวงบุญชาวไทยประกอบศาสนกิจเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่การประกอบพิธีฮัจญ์โดยปีนี้มีผู้แสวงบุญจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมพิธีฮัจญ์มากกว่า 860,000 คน
3: ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบศาสนกิจณมัสยิดอัลฮารอมนครมักกะฮ์ประเทศซาอุดีอาระเบียโดยต่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติศาสนกิจทั้งการละหมาดอ่านอัลกุรอานการตอวาฟและการใส่แอร์ตลอดจนการขอดุอาเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์โดยบรรยากาศในมัสยิดอัลฮารอมตลอดทั้งวันบรรดาผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกต่างหลั่งไหลเข้าสู่บริเวณรอบกะบะฮ์เพื่อประกอบศาสนกิจอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันผู้แสวงบุญชาวไทยบางส่วนได้เริ่มทยอยย้ายออกจากที่พักเดิมภายในนครมักกะฮ์ไปยังที่พักแห่งใหม่ซึ่งสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางเข้าสู่พื้นที่การประกอบพิธีฮัจญ์ในช่วงวันสำคัญที่กำลังจะมาถึงโดยการย้ายที่พักในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกเพื่อให้ผู้แสวงบุญได้รับความสะดวกและสามารถเดินทางไปยังทุ่งอาราฟะฮ์มุสดาลิฟะฮ์และทุ่งมีนาได้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยขณะที่มีรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของประเทศซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยข้อมูลของผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนมากกว่า 860,000 คนอัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองมักกะฮ์ประเทศซาอุดีอาระเบีย
4: สิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ
5: ่ผมบันแก้วฉ่ำเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับย้อนไปดูการทุจริตที่มีความเสียหายจำนวนมากประวัติบุคคลที่เขาทุจริตก็มีการยักยอกมีการทุจริตเล็กๆน้อยๆนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นเช่นการเอาปากกาทรัพย์สินเอาเครื่องมือของราชการไปใช้ส่วนตัวเอากระดาษ A4 นะครับไปพิมพ์ที่บ้านเป็นความย่ำใจทำความผิดอื่นที่ใหญ่กว่าได้เราต้องสร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของส่วนราชการอย่างนั้นมีส่วนร่วมคิดร่วมทำจะช่วยป้องกันการปฏิบัติหน้าที่มิให้ทุจริตได้มากครับผม
4: เริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเล็กๆส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเริ่มต้นการประชุมสุดยอดซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อเวลา 10:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางการต้อนรับอย่างสมเกียรติจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนกองทหารเกียรติยศและนักเรียนชาวจีนที่ออกมาโบกธงชาติโดยผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงประเด็นทางการค้าสถานการณ์สงครามในอิหร่านและประเด็นเกาะไต้หวันก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะผลักดันให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปิดประเทศจีนให้แก่บริษัทต่างๆของสหรัฐเพื่อให้บุคคลของบริษัทเหล่านี้สามารถแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐกำลังเผชิญหน้ากับจีนที่แตกต่างและเป็นรูปธรรมกว่าในช่วงที่เดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อ9ปีก่อนท่ามกลางข้อพิพาทด้านการค้าและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลาย
1: กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่ระบุว่าการที่สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลอ้างว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเดินทางเยือน UAE เพื่อพบหารือกับชีคโมฮัมเหม็ดบินซายิดอันนายานเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งการหารือดังกล่าวมีขึ้นในช่วงสงครามภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านถือเป็นข้อมูลเท็จนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่าง UAE และอิสราเอลเป็นไปอย่างเปิดเผยและไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นทางการ
8: นายบิเซนเต้เดลาโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของคิวบาเปิดเผยในวันนี้ว่าคิวบาไม่มีน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลเหลือในคลังสำรองแล้วหลังสหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงานของคิวบาตั้งแต่ช่วงต้นปีส่งผลให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤตโดยหลายพื้นที่ในกรุงฮาวาน่าเมืองหลวงของคิวบาไม่มีไฟฟ้าใช้นานถึงวันละ22ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนอย่างมากนายเดลาโอกล่าวเพิ่มเติมว่าคิวบายังคงเดินหน้าเจรจานำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศแม้เผชิญกับราคาน้ำมันและค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นจากสงครามในตะวันออกกลางก็ตามทั้งนี้สหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรคิวบาด้วยการเรียกเก็บภาษีกับประเทศที่ส่งน้ำมันให้คิวบาอย่างเข้มงวดส่งผลให้ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายสำคัญอย่างเวเนซุเอลาและเม็กซิโกหยุดส่งเชื้อเพลิงให้แก่คิวบาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา
1: องค์การอนามัยโลกยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดีสทั้งหมด8รายจากเรือสำราญ MV Honduras โดยเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวเป็นสายพันธุ์เดียวของไวรัสฮันตาที่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้และปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะขณะเดียวกันยังคงมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการสอบสวนอีก2รายและมีอีก1รายที่ผลตรวจยังไม่ชัดเจนซึ่งเป็นผู้โดยสารชาวอเมริกันที่ถูกส่งตัวกลับสหรัฐโดยยังไม่แสดงอาการป่วยและอยู่ระหว่างการตรวจเพิ่มเติมหลังผลตรวจครั้งแรกออกมาเป็นบวกและครั้งที่2เป็นลบทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของการระบาดได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามเชื่อว่าการติดเชื้อครั้งแรกเกิดขึ้นก่อนเรือลำดังกล่าวออกเดินทางเนื่องจากผู้เสียชีวิตรายแรกเริ่มแสดงอาการตั้งแต่วันที่6เมษายนขณะที่เชื้อไวรัสชนิดนี้มีระยะฟักตัวประมาณ 1-6 สัปดาห์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีธาวิ่งผัด 4x100 เมตรชายทีมนักวิ่งจากกรุงเทพมหานครประกอบด้วยณัฐนัยโตทรัพย์ปณัฐธรเจริญสุขธนกฤตพรหมสอนและณัฐวัฒน์เกตรการวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นที่1ด้วยเวลา 42.08 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเหรียญเงินเป็นของจังหวัดน่าน 42.16 วินาทีเหรียญทองแดงชลบุรี 42.30 วินาที ได้วิ่งผัด4คูณ100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของทีมนักวิ่งจากพัทลุงประกอบด้วยนวดีวัตรุจีกริตสุภาวรรณคงนินกฤติกาพิทพัฒน์และนิชาพัฒน์หนูนุชเข้าอันดับ1ที่เวลา 47.23 วินาทีส่วนเหรียญเงินเป็นของกรุงเทพมหานคร 48.18 วินาทีและเหรียญทองแดงกำแพงเพชร 49.51 วินาทีสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร75เหรียญทองอันดับ2เชียงใหม่21เหรียญทองและอันดับ3นครสวรรค์19เหรียญทองศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบแรกหญิงเดียวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะเหยาเจียมินมืออันดับ32ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกม21-16 21-6บุษนันท์ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการมืออันดับ8ของโลกตบเอาชนะอุนตานิฮูด้ามืออันดับ21ของโลกจากอินเดีย2-1เกม11-21 21-17 21-16พรปวีผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับรุ่นน้องอย่างดัตวีมินเกตเหลียงที่เอาชนะโกจินเหวยจากมาเลเซีย2-1เกม13-21 21-19 21-16ส่วนพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะรุ่นพี่อย่างสุภนิดาเกตทองมืออันดับ15ของโลกไปได้2-0เกม21-15 22-20ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเดวิก้าซีฮักจากอินเดียหลังการแข่งขันพิชามนโอภาสนิพัฒน์กล่าวว่าครั้งนี้ได้ปรับปรุงจุดบกพร่องของตัวเองแล้วเล่นในรูปเกมของตัวเองดีใจมากที่เอาชนะได้และฝากเชียร์กันต่อไปด้วย
10: ครั้งนี้เราก็ไปปรับจุดบกพร่องของตัวเองแล้วก็มาเล่นในรูปเกมค่ะหนูก็พยายามโฟกัสในเกมมากขึ้นแล้วก็กำลังพยายามปรับรูปเกมให้เข้ากับสถานการณ์ลมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ช่วยเชียร์ทั้งหนูทั้งพี่เมย์ค่ะก็ฝากมาเชียร์หนูต่อเรื่อยๆนะคะแล้วก็พี่ๆชาวไทยทุกคนเลยค่ะ
9: ด้านชายเดี่ยวรอบแรกวิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะยูไคโอคิโมโตะมืออันดับ35ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เกม21-16 21-12ผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปหลังการแข่งขันกุลวุฒิวิชิตสารกล่าวว่าตอนนี้ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับลมในสนามรวมทั้งการคุมทิศทางลูกให้ดีโดยปีนี้ก็อยากจะเข้าชิงชนะเลิศให้ได้อีกครั้ง
11: เราต้องปรับตัวเยอะครับเพราะว่าในด้วยในสนามด้วยลมด้วยกับรูปแบบด้วยเราต้องพยายามปรับตัวให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่มาแข่งในปีนี้ทุกคนเตรียมพร้อมอย่างดีครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะต้องเร่งตัวเองมากยิ่งขึ้นเชื่อว่าทุกคนก็ทุกประเทศมาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนทำเต็มที่แน่นอนรวมถึงผมด้วยครับพรุ่งนี้ก็เจอไทเปก็เชื่อว่าเป็นเกมที่สนุกแน่นอนแล้วก็เราก็ต้องยิ่งต้องรีบปรับตัวเพราะว่าพอรอบหลังๆเนี่ยทุกคนก็จะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับผมก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะที่ขอเชียร์ทัพนักกีฬาทุกคนครับก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากที่จะเข้าชิงอีกสักปีนึงครับผมก็อยากที่จะสร้างรอยยิ้มสร้างความน้ำใจให้กับแฟนๆครับผม
9: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับรอบรองชนะเลิศเกมเล็ก2ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามบุรีรัมย์สเตเดียมแพ้ให้กับยะโฮดารูทักซิมจากมาเลเซีย1-2แต่ยังมีประตูรวมจากนัดแรกเอาชนะไป4-3ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะพบกับเซลังงอ FC จากมาเลเซียมีกำหนดแข่งขันแบบเย่าเยือนในวันที่20พฤษภาคมและวันที่27พฤษภาคมนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนเตรียมแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนที่จะเปิดบ้านพบกับทีมชาติคูเวตในวันที่5มิถุนายนและบุกไปเยือนจีนวันที่9มิถุนายนโดยจะประกาศรายชื่อแบบออนไลน์ในวันที่15พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปทาง Facebook FA Thailand สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าประกาศกฎใหม่สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการแข่งขันและเพิ่มความยุติธรรมในการตัดสินสำหรับกฎใหม่มีการครอบคลุมหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเมื่อผู้เล่นถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามจะมีเวลาเพียง10วินาทีในการออกจากสนามการทุ่มบอลหรือการเตะจากประตูจะมีการจับเวลา5วินาทีรวมถึงกำหนดเวลาการปฐมพยาบาลในสนามการขยายบทบาทของระบบ VAR และบทบาทของกัปตันทีมกับผู้ตัดสินโดยฟีฟ่าคาดหวังว่ามหกรรมฟุตบอลโลกที่จะจัดขึ้นใน3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกจะเต็มไปด้วยความเข้มข้นและสนุกเร้าใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมยานิคซินเนอร์นักเทนนิสอิตาเลียนมืออันดับ1ของโลกคว้าชัยชนะในการแข่งขันรายการ ATP Master 1000ได้31แมตช์ติดต่อกันเทียบเท่ากับที่โนวัคโจโควิชอดีตมือ1ของโลกชาวเซอร์เบียเคยทำไว้โ หลังจากคว้าชัยเหนืออันเดียวเปเรกิโน่นักหวดเพื่อนร่วมชาติ6-2 และ 6-3ในการแข่งขันรอบ4หรือรอบ16คนศึกอิตาเลียนโอเพ่นทางนี้ท่าซินเนอร์คว้าแชมป์อิตาเลียนโอเพ่นได้จะกลายเป็นนักหวดคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่ได้แชมป์มาสเตอร์1000ครบ9รายการต่อจากโนวัคโยโควิชเทนนิสอาชีพชายและหญิงรายการ ITF World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกยุทธนาเจริญผลอดีตนักหัวทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะมูฮามินดุกจากเวียดนาม2-0 เซต 7-6ไทยเบรก7-2 และ 6-2ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอลันมาการดันมืออันดับ6จากเม็กซิโกส่วนกฤษฎิษฐ์สำเร็จมืออันดับ1หัวชนะเรนันดี้อากีล่าอาซาลิมจากอินโดนีเซีย2-0 เซต 6-1 7-6ไทยเบรก7-4ผ่านรอบ2ได้เช่นกันขณะที่หญิงเดี่ยวยาตวีฉิมฉ่ำหัวชนะอามายราทัสทูกันจากคาซัคสถานไปแบบขาดลอย2-0 เซต 6-0 และ 6-1ผ่านรอบ2ไปเจอกับเอลิเซียมืออันดับ7จากนิวซีแลนด์ต่อไปส่วนพัชรินทร์ชีพชาญเดชมืออันดับ1เอาชนะอีเยซอจากเกาหลีใต้2-0 เซต 6-0 และ 7-5ผ่านรอบ2ได้เช่นกันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์ประเทศจีนในรอบแบ่งกลุ่มนักสอยคิวไทยจัดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าชัยครบทั้ง5คนโดยกลุ่มดีมิ้งสระบุรีนัทรัตน์วงหาฤทัยไทยมืออันดับ3ของโลกเอาชนะอดิยาโดกอร์ชีเมตวามจากมองโกเลีย3-0เฟรมนัดที่2จะพบกับจินอิงเฟิงจากจีนส่วนกลุ่ม A เจียวสระบุรีนฤชาเพิ่มพูนมืออันดับ6ของโลกเอาชนะออสกอนตูย่าบรรณาซานจากมองโกเลีย3-0เฟรมนัดที่2จะพบกับชูปุยยิงมืออันดับ46ของโลกจากฮ่องกงกลุ่ม E ไมสากลปัญชยาจันน้อยมืออันดับ15ของโลกเอาชนะชิงไข่เจียจากจีน3-0เฟรมนัดต่อไปจะพบกับเฉินว่านไห่จากฮ่องกงกลุ่ม O ใบพัดศรีราชาสิริภาพรนนทคำจันมืออันดับ9ของโลกเอาชนะหวังลั่วถงมืออันดับ113ของโลกจากจีน3-0เฟรมนัดต่อไปจะพบกับจางมู่หยานจากจีนและกลุ่ม S Beam SR พักวรันกองแก้วมืออันดับ20ของโลกเอาชนะอยู่ซิวเย่จากจีน3-0เฟรมพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
12: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
13: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
12: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
13: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
14: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ารับประกันรับรองรับประกันมี2ความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงรับว่าจะรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึ้นเช่นสินค้าทุกชิ้นในร้านนี้รับประกันว่าเป็นของแท้หากลูกค้าพบว่าเป็นของปลอมหรือของเลียนแบบทางร้านยินดีคืนเงินให้อีกความหมายหนึ่งหมายถึงยืนยันว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเช่นภาพยนตร์เรื่องนี้ทุ่มทุนสร้างไปมหาศาลแต่ผมไม่รับประกันว่าดูแล้วจะสนุกคำว่ารับประกันความหมายหลังนี้ใช้ว่ารับรองก็ได้คำว่ารับรองอีกความหมายหนึ่งหมายถึงแจ้งว่าเป็นของแท้โดยมากมักใช้แก่บุคคลหนังสือจากบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือจดทะเบียนเป็นเครื่องรับรองเช่นเขาลงนามรับรองในสำเนาทะเบียนบ้านว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
18: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
17: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
18: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
8: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรและเวลา 18:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 23:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับ กรมการจัดหางานรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยเพศชายไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์การ IM Japan ประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่2เพื่อฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในสถานประกอบการต่างๆอาทิอุตสาหกรรมการผลิตประเภทงานแบบงานกลึงงานปั๊มขึ้นรูปงานชุงานเชื่อมโลหะงานแปรรูปเหล็กงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุตสาหกรรมก่อสร้างเช่นงานนั่งร้านงานก่อสร้างแบบหล่องานก่อสร้างโครงเหล็กและงานเดินท่อเป็นต้นสวัสดิการระหว่างฝึกงานได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยนพร้อมที่พักปฏิบัติงานครบ3ปีจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกปฏิบัติงานและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยนผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่นหมายเลขโทรศัพท์022459428กองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าแข่งขันทางไซเบอร์เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการสังกัดหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองบัญชาการกองทัพไทยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรจำนวน1อัตรานายทหารประทวนจำนวน12อัตราผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดคู่มือการสอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของกองบัญชาการกองทัพไทย rtarf.mi.th และยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมกองกลางหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารชั้น4อาคาร7กองบัญชาการกองทัพไทยแจ้งวัฒนะตั้งแต่บัดนี้ถึง20พฤษภาคม2569กรมคุมประพฤติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตำแหน่งนิติกรนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุรวม30อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ probation.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง18พฤษภาคม2569สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3อัตราทางนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่สมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-mhesi.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง28พฤษภาคม2569วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครและคัดเลือกกำลังพลหน่วยสายแพทย์หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและทหารกองประจำการอายุระหว่าง 18-29 ปีทั้งชายและหญิงเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกประจำปีการศึกษา2569รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง24พฤษภาคม2569ผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.rtanc.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์027633557และ027634232คณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพประจำปีการศึกษา2569เรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.reg.kmitl.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง6พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087-680-4468และ086-997-5834ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
19: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชราอย่างมีคุณภาพห่างไกลโรคร้ายด้วยนิสัย4ข้อท่านผู้ฟังคะอายุไขของมนุษย์ได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมและวิถีชีวิต ซึ่งการรับประทานอาหารมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพและกระบวนการชราภาพโดยการศึกษายาวนานกว่า30ปีจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดสหรัฐอเมริกาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Medicine ระบุว่าผู้ที่รักษานิสัยการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นเวลานานมีแนวโน้มที่จะชราภาพอย่างแข็งแรงมากขึ้นร้อยละ45ถึง86การกินอาหารอย่างมีหลักการช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเบาหวานมะเร็งและยังช่วยเสริมความจำและอารมณ์โดย4นิสัยการกินที่ช่วยให้ชีวิตยืนยาว 1. กินครบมื้อและตรงเวลาช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานอย่างเพียงพอและช่วยให้ร่างกายรักษาจังหวะชีวภาพให้สม่ำเสมอส่งผลให้ระบบย่อยอาหารทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแต่ในทางกลับกันการกินอาหารไม่เป็นเวลาเป็นระยะเวลานานก็ทำให้เกิดความผิดปกติในการเผาผลาญเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือดเสี่ยงต่อโรคหัวใจเบาหวานและจะส่งผลต่ออายุไข 2. กินช้าและเคี้ยวให้ละเอียดสมองต้องใช้เวลาประมาณ20นาทีเพื่อรับสัญญาณอิ่มจากระบบย่อยอาหารดังนั้นการกินช้าและเคี้ยวละเอียดช่วยป้องกันการรับพลังงานเกินทำให้ลดความเสี่ยงต่อโรคอ้วนซึ่งปัจจัยเสี่ยงของโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นเบาหวานชนิดที่2โรคหัวใจมะเร็งและส่งผลโดยตรงต่ออายุไขนอกจากนี้นิสัยนี้ยังช่วยป้องกันปัญหาการย่อยอาหารจากการกินเกินเช่นโรคกระเพาะอาหารปัญหาการย่อยอาหารท้องอืดหรือแผลในกระเพาะ 3. การกินอาหารหลากหลายผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการระบุว่าอาหารที่เรากินทุกวันมีผลต่อสุขภาพและอายุไขงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS Medicine ระบุว่าการยืดอายุไขควรเน้นโภชนาการที่สมดุลลดการบริโภคเนื้อแดงและเนื้อแปรรูปลดอาหารมันเพิ่มผลไม้ผักพืชตระกูลถั่วธัญพืชเต็มเมล็ดและถั่วต่างๆการเพิ่มอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างช่วยป้องกันความเครียดจากออกซิเดชันและลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคหัวใจการสร้างนิสัยโภชนาการที่ดีตั้งแต่อายุน้อยมีประโยชน์มากกว่าผู้หญิงที่เริ่มกินอย่างสมดุลตั้งแต่อายุ20ปีอาจเพิ่มอายุไขได้10ปีในขณะที่ผู้ชายเริ่มในช่วงอายุเดียวกันอาจยืดอายุไขได้ถึง13ปี 4. กินเครื่องปรุงให้น้อยลงโดยเฉพาะเกลือและน้ำตาลเป็นสาเหตุหลักของความดันโลหิตสูงระดับน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงและเสี่ยงต่อโรคเบาหวานโรคหัวใจมะเร็งผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการแนะนำว่าเพื่อจำกัดความเสี่ยงต่อโรคและยืดอายุไขควรกินรสจืดขึ้นลดการใส่เครื่องปรุงและเลือกอาหารที่มีรสหวานจากธรรมชาติจบบทความประจำวันเรื่องชราอย่างมีคุณภาพห่างไกลโรคร้ายด้วยนิสัย4ข้อเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
20: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทั่วที่ถิ่นไทยประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับอ้อดุลยาวารีเดชใจและพี่ตีวรรณชัยจิตที่วงค่ะสวัสดีค่ะพี่ตี
1: สวัสดีครับวันนี้เขาก็เลยรู้เลยว่าพี่เป็นพี่ของน้องอ้อ
0: ใช่ค่ะ
1: รู้อายุอานามไปหมดแล้วเนี่ย
0: ไม่ค่ะไม่ว่าใครดิฉันก็จะเรียกว่าพี่ทุกคน
1: ค่อยตั้งใจหน่อยนะครับ
0: อายุน้อยกว่าก็จะเรียกว่าพี่นะคะ
1: ท่านผู้ฟังจะเรียกผมพี่ก็ได้นะครับ
0: ค่ะพี่ตีนะคะ
1: อุ่นดีเนาะคุณตีนี่ดูห่างเหินไป
0: ต้องพี่ตี
1: พี่ตีน้องอ้อดูน่ารักมาก
0: แต่วันนี้คุยกันเอง
1: เดี๋ยวคุยกันเองน่ารักกันเองแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเกือบหนึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันเบรกความน่ารักแป๊บนึงเดี๋ยวจะได้รู้จักกับสาระอันบันเทิงสาระบวกกับบันเทิงนะเพราะวันนี้จันทองธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะเพราะจันทองเนี่ยเขาจะมีลูกล่อลูกชนมีความรู้เยอะด้วย
0: ขณะเดียวกันก็มี
1: เทคนิคการสื่อสารนะการเล่าเรื่องการให้ความรู้แก่คนเรื่องการเกษตรได้เฉียบคมมากท่านหนึ่งเองก็เป็นบิ๊กแฟนเป็นแฟนประจำของอาจารย์เช่นกันวันนี้เป็นโอกาสดีที่ผมมาดำเนินรายการจะได้สัมภาษณ์อาจารย์ใครเป็นแฟนรอคอยกันเลยวันนี้จะเปิดสายคุยกันครับ
0: ค่ะนอกจากท่านผู้ฟังจะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz FM 105 MHz แล้วก็ AM 891 KHz พร้อมกับวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศแล้วนะคะก็สามารถรับฟังรับชมผ่านทางออนไลน์ได้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์หรือว่าจะพูดคุยคอมเมนต์นะฝากคำถามเกี่ยวกับเรื่องการทำเกษตรกับอาจารย์ทองก็ได้ค่ะ
1: รายงานสภาพดินฟ้าอากาศสภาพพื้นที่ภูมิประเทศภูมิอากาศของท่านมาแล้วก็รายงานสภาพเกษตรการเกษตรถ้าใครทำเกษตรหรือว่าใครปลูกผักสวนครัวรายงานมาได้ตลอดเลยวันนี้คุณสายชนนีสังจะควบคุมเสียงให้เราคุณลูกกีฬาน้ำจันทร์ประสานงานรับสายนะครับพี่ลูกของเรา New Media ตอนนี้ก็ดูแลเรื่องของการไลฟ
0: ์
1: ผ่านเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจหลักของเราเองนะครับวันนี้ก็มีฉากหลังสวยๆงามๆแบบนี
0: ้แ
1: ล้วก็พาไปต่างประเทศใช่ไหมบรรยากาศดูเหมือนแกรนด์แคนยอน
0: ที่นี่ก็คือประเทศไทยเรานี่แหละค่ะ
1: โอ้โห
0: ประเทศไทยเรานี่แหละใช่อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะใครที่อยากจะไปชมภาพบรรยากาศแบบนี้ก็ไปกันได้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดนะคะอยู่ที่จังหวัดประจวบใช่ค่ะอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดนะคะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ98ตารางกิโลเมตรค่ะตั้งอยู่บนชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทางใต้ของหัวหินนะคะเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทยค่ะด้วยรูปลักษณ์ของเทือกเขาหินปูนสูงตระหง่านที่กระจายตัวอยู่ทั่วบริเวณนะคะก็ได้สร้างภูมิทัศน์อันสวยงามแล้วก็กลายเป็นมนต์เสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาอุทยานแห่งชาติแห่งนี้มากมายในแต่ละปีนะคะโดยยอดเขาที่สูงที่สุดอยู่ที่605เมตรเหนือระดับน้ำทะเลค่ะชื่อของเขา300ยอดเนี่ยเล่าลือกันมาว่าในสมัยก่อนพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นท้องทะเลแล้วก็มีขบวนเรือสำเภาจีนแล่นผ่านมาแล้วก็เกิดประสบกับมรสุมจนเรืออับปางนะคะคนบนลำเรือรอดชีวิต300คนแล้วก็ได้ไปอาศัยอยู่ตามเกาะต่างๆจึงเรียกว่าเกาะ300ยอดค่ะต่อมาก็เพี้ยนมาเป็นเขา300ยอดมาจนถึงทุกวันนี้นะคะเมื่อนักท่องเที่ยวมาเยือนอุทยานแล้วก็จะได้พบกับกิจกรรมมากมายเลยตั้งแต่การเดินขึ้นไปสู่จุดชมวิวเขาแดงเพื่อเต็มอิ่มกับทัศนียภาพพระอาทิตย์ขึ้นเหนือขอบฟ้ายามเช้านะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการชมวิวเหนือยอดเขาแห่งนี้ค่ะแต่ถ้าอยากชมความงามของพระอาทิตย์ตกแล้วก็แนะนำว่าควรจะนั่งเรือล่องคลองเขาแดงที่จะพาไปชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าได้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็ต้องไปชมทุ่ง300ยอดซึ่งอุดมไปด้วยพืชพันธุ์แล้วก็สัตว์นานาชนิดแล้วก็ยังเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียวนะคะเวลาที่เหมาะสำหรับการล่องเรือก็คือระหว่าง 16:30 นถึง 17:00 นช่วงเย็นๆนะคะ
1: เริ่มลมตก
0: ใช่ค่ะหรือว่าจะไปตอนเช้าๆก็ได้ 8:30 นะคะเนื่องจากว่าอากาศไม่ร้อนจัดจนเกินไปนะคะที่นี่ค่ะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 8:30 นถึง 17:00 นที่อุทยานนะคะก็มีที่พัก มีบ้านพักมีที่กางเต็นท์ไว้บริการด้วยใครที่อยากจะไปพักค้างแรมก็ไปกันได้นะคะ
1: ต้องพาเพื่อนญี่ปุ่นไปเขาจะได้ลิงฟูจิเลยฟูจิมีแค่ยอดเดียวของเรามี300ยอดดูในรูปก็เห็นแล้วกี่ยอดต่อกี่ยอดน่ะไปตั้งแคมป์แล้วก็มองไปที่ภูเขาบรรยากาศสวย
0: ๆคุณญี่ปุ่
1: นก็ต้องทึ่งแน่นอน
0: เพราะว่าเวลาเราไปที่ประเทศญี่ปุ่นเราก็จะเห็นภูเขา
1: ภูเขาไฟฟูจิน
0: ะพอมาที่บ้านเราก็มีภูเขาเหมือนกัน
1: นี่ไง
0: ใช่ค่ะ
1: น้องฟูจิเลย
0: ใช่
1: น่าภาคภูมิใจมากนี่ก็คือศักยภาพของเมืองไทยโดดเด่นมากนะครับทำให้เราเป็นประเทศที่มีเสน่ห์การท่องเที่ยวของเรามีความหลากหลายไม่ใช่มีแค่ท้องทะเลแต่ยังมีภูเขา
0: ใช่ค่ะ
1: ภูมิทัศน์แบบอื่นอีกมากมายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องการเกษตรก็ไม่แพ้กันเช่นกันนะในภูมิทัศน์ที่สวยงามเหล่านั้นก็เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของท้องที่การเกษตรเดี๋ยววันนี้จะได้คุยกันเรื่องของเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดกับปราชญ์ด้านการเกษตรอย่างอาจารย์ทองธรรมดาใครมีคำถามก็เตรียมเอาไว้เลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญในน้องอ้อกำลังจะก้าวเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เปลี่ยนฤดูรูปแบบการเกษตรก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปพืช
0: พันธุ์นี้แล้วใช่ไหม
1: เป็นยังไงแล้วฤดูฝนแล้วต้องน้องอ้อต้องไปเคาะระฆังไหมที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ
0: ไม่ใช่หน้าที่เรานะคะเราไม่ต้องไปแย่งหน้าที่ของทางกรมอุตุนะ
1: ครับเดี๋ยวจะแย่งซีนเขานะ
0: ค่ะพี่ตีทราบไหมว่าวันนี้เป็นวันอะไรอย่าตอบว่าวันพฤหัสบดี
1: จำไม่ได้แล้วเพราะว่าช่วงนี้วันสำคัญเยอะเหลือเกินจนทำให้เราลืมไปหมดแล้วว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยนะ
0: วันนี้เป็นวันอนุรักษ์ควายไทย
1: ผมเพิ่งทราบเหมือนกันนะควายไทยก็มีวันสำหรับอนุรักษ์ด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะตรงกับวันนี้เลยวันที่14พฤษภาคมของทุกปีเพื่อที่จะร่วมกันอนุรักษ์และดูแลควายไทยแล้วก็ส่งเสริมการเลี้ยงควายนะคะให้อยู่คู่คนไทยไปอีกนานแสนนานเลยเนี่ยคือวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีเขาก็มีมติให้ทุกวันที่14พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ควายไทยเพราะว่าปัจจุบันค่ะจำนวนควายไทยแล้วก็ผู้เลี้ยงนะคะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเลย อีกทั้งควายก็ยังเป็นสัตว์ที่ไม่ได้รับความเอาใจใส่จากทางภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างเสริมอาชีพนะคะการกำหนดวันนี้ขึ้นก็เพื่อสร้างความตระหนักให้กับคนไทยถึงความสำคัญค่ะแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ก่อนที่ควายไทยจะสูญพันธุ์ไปนะคะ
1: สูญพันธุ์แล้วเป็นยังไงคะน้องออนในเมื่อเราใช้ควายเหล็กแล้วนี่ทำไมต้องอนุรักษ์ด้วย
0: ก็คือเมื่อก่อนอะตั้งแต่สมัยก่อนๆเรายังไม่ได้มีเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเราก็ต้องอาศัยควายวัวที่จะมาช่วยช่วยในเรื่องของการทำเกษตร
1: ใ
0: ช่แล้วก็เหตุที่ต้องกำหนดให้วันที่14พฤษภาคมนะคะเป็นวันอนุรักษ์ควายไทยก็เนื่องมาจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้มีพระราชกระแสรับสั่งถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโคกระบือเป็นครั้งแรกซึ่งถือว่าเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ควายไทยสืบมาค่ะเห็นไหมเขามีความสำคัญอยู
1: ่
0: คุณอย่ามาพูดไปเรื่อยนะคุณตี
1: เพราะว่าเราไม่ทราบมาก่อนเลยว่าควายยังคงมีความสำคัญขนาดนี
0: ้ค่ะ
1: แน่นอนควายไทยเนี่ยอยู่คู่กับภาคเกษตรไทยและวิถีชีวิตคนไทยมานานแต่ว่าในสมัยนี้ในเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆในเชิงของการเกษตรก็เปลี่ยนไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วควายก็ยังคงนำพาประโยชน์ให้เรามาเราควรจะลึกถึงนะประโยชน์ที่ควายทำให้เราแล้วก็อนุรักษ์เพราะว่าเป็นสัตว์ที่เข้ามาช่วยสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศด้วยไหม
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ถ้าไม่มีควายเหลือสักตัวเนี่ยก็จะไม่มีสัตว์ที่แบบเคี้ยวเอื้องดูแลเรื่องของหญ้าตรงนี้อาจจะเกี่ยวนะเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์ทองไม่เชื่อดูว่าระบบนิเวศมันจะต้องอาศัย
0: ต้องไปหาข้อมูลกัน
1: ม
0: าเพิ่มละ
1: จะต้องมีคนที่แบบว่าจะต้องมีสัตว์บางชนิดที่จะต้องรักษาอนุรักษ์ไว้แล้วก็ควายเองก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะอยู่คู่กับไทยมานานจริง
0: ๆ
1: รู้สึกภาคภูมิใจมากๆนะฤดูฝนพรุ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ภาคภูมิใจเหมือนกันว่าบ้านเราก็อุดมสมบูรณ์ไม่เคยแห้งแล้งนะ
0: เกษตรกรนะก็เตรียมตัวใช่ก็ปรับดินกันละปรับดินเตรียมพร้อมที่จะทำการเกษตรกันโดยเฉพาะชาวนา
1: ช่วงนี้เขาปรับดินใช่ไหมคะน้องไม่รู้เลยเพราะไม่ได้ทำเกษตร
0: ไม่ได้ทำเหมือนกันค่ะแต่ว่าดิฉันเป็นคนหาความรู้นะคะ
1: อ๋อนึกว่าบ้านน้องโอ้ทำเกษตรนะครับ
0: ไม่ทำค่ะที่บ้านไม่ทำแต่ว่าก็ศึกษาหาความรู้ได้นะคะ
1: ปรับดินเดี๋ยวยังไงทำไงต่อปรับดินเสร็จปุ๊บเนี่ย
0: เดี๋ยวเราก็ต้องคุยกับอาจารย์ทองเดี๋ยววันนี้อาจารย์ทองก็มาคุยให้ฟังนะคะพูดถึงเรื่องของประเทศไทยจะเข้าสู่หน้าฝนกันบ้างนะคะวันพรุ่งนี้แล้วค่ะประเทศไทยนะคะได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้อันนี้เป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเข้าสู่ฤดูฝนวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถึงแม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านฤดูจึงทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศค่ะบางพื้นที่ก็จะมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าคะนองกระโชกแรงนะคะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะในอีกระยะหนึ่งค่ะสำหรับภาพรวมของฤดูฝนในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
1: เศร้าเลยนะ
0: และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ของช่วงต้นฤดูฝนนะคะ ระหว่างพฤษภาคมถึงมิถุนายนและช่วงปลายฤดูฝนระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยค่ะส่วนช่วงกลางฤดูฝนนะคะระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมปริมาณการกระจายของฝนใกล้เคียงกับค่าปกติค่ะระยะนี้จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและตกต่อเนื่องด้วยโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งแต่ว่าช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมค่ะปริมาณฝนจะลดลงแล้วก็เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงละ อาจจะทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในบางแห่งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน
1: ครับ
0: เนี่ยเห็นไหม
1: โอ้โหเดี๋ยวฟังแล้วหมดกำลังใจ หรือว่าต้องหมดดีไหมอาจจะต้องปรึกษาอาจารย์ทองนะว่าว่าท่านอาจารย์จะว่ายังไงกับ
0: เราจะมีวิธีการยังไง
1: กับสภาพอากาศของเราในปีนี้รวมถึงเรื่องของการเกษตรด้วยนะแฟนๆเตรียมโทรศัพท์กันมาอาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: อาจารย์เตรียมรับฤดูฝนหรือยังครับพรุ่งนี้จะเริ่มแล้วแล้วนะแล้วก็ปีนี้เนี่ยซูเปอร์เอลนินโญด้วยฝนทำท่าว่าจะทิ้งช่วงด้วยน้องอ้อเพิ่งรายงานไปเมื่อสักครู
0: ่แต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวให้อาจารย์ประชาสัมพันธ์ก่อนอาจารย์มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะค่ะอาจารย์ครับ
2: ครับครับได้ยินไหมครับ
0: ค่ะได้ยินค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์คะ
2: ขอประชาสัมพันธ์เรื่องอบรมวันที่30นะครับ
0: ค่ะ
2: วันเสาร์ที่30ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับนวนคร
0: ค่ะ
2: นะครับใช้ชื่ออบรมว่า1งานสร้างอาชีพนะครับโดยงานเนี้ยต้องเรียกว่าจัดแต่พิเศษเนา
0: ะ
2: ก็คือมีวิทยากร2คนติดผมคนนึงแล้วก็ลูกศิษย์คนนึงชื่อคุณยุพดีนะ
0: คร
2: ับเจ้าของสวนสมรมอยู่จังหวัดนครปฐมแล้วก็เป็นคนที่ทำเกษตรแล้วก็ถือว่าประสบผลสำเร็จคือตอนนี้เนี่ยเขาได้ทำเกษตรแล้วก็ผลผลิตเนี่ยส่งออกไป EU ส่งไปยุโรปส่งไปหลายๆประเทศนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วตอนนี้ก็กำลังเปิดรับสมาชิกเพื่อจะมาเข้ากลุ่มแล้วก็ได้ทำผลผลิตเพื่อจะส่งออกนะครับนั้นวันที่30เนี่ยก็คือจะเจอกับเรา2คน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับในใช้ชื่อว่า1งานสร้างอาชีพสาเหตุที่เราจัดงานครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าเรามองว่าการเกษตรยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันทำยากขึ้นเรื่อยๆนะครับหรืออย่างที่คุณตีพูดไปตะกี้เนี้ยนะครับว่าในสภาพต่างๆมันเปลี่ยนไปนะครับมันยากนะครับทีนี้ถ้าเราสังเกตดูเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยเราจะปลูกพืชเชิงเดียวคำว่าพืชเชิงเดียวก็คือปลูกอย่างเดียวแล้วก็ปลูกจำนวนมากนะฮะยกตัวอย่างเช่นข้าวอ้อยมันยางข้าวโพดนะครับมันพืชเชิงเดียวพวกนี้ปัจจุบันเนี้ยราคามันผันผวนตามราคาตลาดโลกนะครับยกตัวอย่างเช่นข้าวนะครับถ้าปีไหนเวียดนามกับอินเดียส่งออกข้าวไทยแย
0: ่
2: นะครับอ้อยถ้าปีไหนบราซิลกับเม็กซิโกส่งออกเยอะๆอ้อยไทยแย
0: ่
2: นะครับมันสับปะหลังถ้าปีไหนจีนไม่ซื้อนะฮะจีนปลูกข้าวโพดได้ใช้ข้าวโพดแทนมันไทยแย่ นะครับอันทุกพืชเนี่ยราคามันถูกกำหนดโดยตลาดโลกนะครับคือเราไม่สามารถไปควบคุมราคาได้นะครับตรงนี้มันจะสร้างปัญหานะครับคือราคาที่ไม่แน่นอนแต่ที่ราคาที่แน่นอนก็คือปุ๋ยยาแพงแน่ๆนะครับค่าแรงงานแพงแรงงานหายากนะครับดังนั้นการทำเกษตรแบบคนรุ่นเก่าเนี่ยนับวันก็จะต้องลดน้อยถอยลงไปเรื่อย
1: ๆ
2: นะครับแล้วมันก็จะอยู่ไม่ได้อันนั้นก็คือพืชเชิงเดี่ยวอีกอันนึงที่ผมพยายามห้ามไม่ให้คนปลูกก็คือพืชตามกระแสนะฮะคุณตีรู้จักพืชตามกระแสไหม
1: พอราคาดีก็แห่กันมาปลูกแบบนี้ใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ใช่ใช่ยกตัวอย่างเช่นอินทผลัมเมื่อก่อนโลละ600-700บาทเดี๋ยวนี้200ครับหรืออย่างมะยงชิดเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโลละ200-300ปีนี้โลละ15บาท
1: โอ้โหตกขนาดเลย
2: หรืออย่างที่ผมคาดการว่าทุเรียนนะฮะปลายเดือนนี้เราอาจจะได้เห็น200-300
1: โอ้โหคนไม่เคยกินอย่างผมก็จะได้โอกาสละงานนี
0: ้ค
2: ่
0: ะ
2: ระวังร้อนใดนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับเนี่ยอันเนี้ยมันก็คือพืชกระแสเนี่ยคือถ้าจะปลูกไว้กินเองเนี่ยนิดๆหน่อยๆเนี่ยไม่มีปัญหา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับแต่ถ้าจะปลูกขายสร้างอาชีพเนี่ยต้องอย่าปลูกอ่ะเพราะอะไรที่ปลูกเยอะแล้วแพงไม่มี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ครับเหมือนอย่างที่ผมพยายามบอกว่ามันมีอยู่อย่างเดียวที่ปลูกเยอะแล้วแพงคือดอกเบี้ยธปส.ไม่แซวเล่นๆนะน้องธปส.อย่าเป็นเพื่อนกันพอเห็นเกษตรกรที่ดีทกศเป็นเกือบทุกคนนะครับ
1: อย่านะของใกล้ตัวเกษตรเลยนะ
2: ไม่เห็นใช้นี่หมดทีเลยนะครับอบรมทางนี้เนี่ย

0: แล้วอีก2กิ่งหรือกิ่งนึงเนี่ยท่านต้องเสียบเองคือถ้าเราเสียบไปให้หมดท่านไม่ต้องมาเรียนก็ได้ทั้งนั้น แต่ที่เราต้องการให้ท่านมาเสียบเองเนี่ยเพื่อได้ฝึกปรือท่านด้วยนะครับหรืออย่างต้นสะเดาริมแรงอย่างเงี้ยก
1: ็
0: คือเป็นสะเดาที่ออกฤดูออกดอกทุกเดือนดีกว่านะครับอันเนี้ยเราจะมีต้นพันธุ์ไปแล้วก็สอนให้ท่านเสียบเสร็จท่านก็เอากลับไปนะครับแล้วก็จะมีต้นผักกาบหรือผักอีนูนน้องอ้อรู้จักใช่ไหมผักกาบผักอีนูนนี่เคยได้แต่ฟังเพลง
2: ไม่เคย
1: ไม่เคยนะไม่เคยไม่เคยได้ยินเลย
0: ผักอีนูนอะไรเงี้ยนะเอาเป็นว่าจะมีต้นผักกาบเราจะสอนวิธีการขยายพันธุ์ให้
1: ค่ะ
0: ต้นหม่อนพันไต้หวันที่ลูกยาวเป็นพืชนะครับ
1: ถ้าต้นหม่อนรู้จัก
0: แล้วก็ต้นเกกาเตี้ยครับซึ่งเราปลูกแค่6เดือนสามารถออกดอกได
1: ้
0: ตรงเนี้ยเราจะแจกให้ฟรีหมดนะครับพร้อมกับสอนวิธีการขยายพันธุ์ให้ด้วยท
1: ่
0: านเรียนรู้เสร็จท่านเอากลับไปเลยนะครับ
2: คุ้มค่า
0: สอนตั้งแต่คนที่ไม่เคยปลูกอะไรเลยนะครับจนกระทั่งสอนจนเข้าใจและสามารถทำเป็นอาชีพได
1: ้
0: นะเราเน้นว่าการเกษตรที่เราสอนเนี่ยคือคนอายุเยอะก็ทำได้คือตวนะครับ
1: ค
0: ือว่าเราไม่ได้เน้นเรื่องไปประเภทหลังตู้ฟ้าหน้าตู้ดินไปเป็นลมไปแรงอยู่ในสวนอันนี้ไม่เอาไม่เอานะฮะเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ไม่ทำแน่นอนนะครับการทำเกษตรแนวที่ผมสอนเนี่ยก็คือช่วงเช้าเนี่ยนะฮะอากาศยังไม่ทันร้อนเนี่ยเราก็ไปรดน้ำใส่ปุ๋ยฉีดยาอะไรก็ได้พอช่วงแดดร้อนเราเข้าร่มมาทำพันธุ์พืชมาขยายพันธุ์พืชนะครับบ่ายเย็นๆเราค่อยออกไปอีกทีนึงนะครับอันนี้คือแนวทางที่ผมพยายามจะถ่ายทอดให้แล้วเราสามารถทำพื้นที่หนึ่งงานเนี่ยให้เลี้ยงครอบครัวได
1: ้
0: นะครับนะเราไม่ต้องไปทำเยอ
1: ะ
0: นะครับเราทำเยอะเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะรวยนะ
1: ค่ะ
0: ทำเยอะบางทีนี่จนกว่าเก่าอีกนะครับแต่ต้องทำตามแนวทางที่เราสอนนะครับว่าถ้าทำตามแนวที่เราสอนได้เนี่ยเราเชื่อมั่นว่าท่านทำเกษตรแล้วอยู่ได้นะครับท่านใครที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้กับเราเนี่ยนะครับให้โทรไปสมัครที่คุณน้อยเรียนโทรมาที่ผมนะฮ
1: ะ
0: โทรไปที่คุณน้อยเบอร์โทรศัพท์065-640-5915นะครับฟังอีกครั้งนะ065-640-5915นะครับต้องบอกว่ารับจำนวนจำกัดด้วยนะครับนะครับนั้นใครสนใจก็สมัครไปที่คุณน้อยด่วนเลยนะครับตอนนี้ก็มีสมัครเข้ามา20กว่าแล้ว
2: มีกำหนดไหมครับอาจารย
0: ์
2: กำหนดจำนวน
0: 50คนครับ
1: 50คน
2: ต้องรีบเลยนะ
1: ใช่ต้องรีบล่ะ
0: ครับต้องรีบหน่อย
2: ใครมาจากทั่วทิศถิ่นไทยที่ต้องประกาศตัวเป็นครับอาจารย
0: ์ถ้ามาจากทั่วทิศถิ่นไทยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีพวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆไปให้นะครับแล้วเรายังมีพิเศษอีกนะฮะว่าใครที่มาจากทั่วทิศถิ่นไทยเนี่ยผมว่ามะนาวแฟนซีเนี่ยทั้งเสียบเองและเสียบไม่ติด
1: ค่ะ
0: นะครับเสาร์อาทิตย์แรกของทุกเดือนที่ผมไปออกงานเนี่ยท่านมาหาผมเอากลับมาแล้วเดี๋ยวเราเสียบให้ใหม
1: ่
0: เสียบให้ฟรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับหรือยังไงเราจะสอนให้ท่านจับมือสอนเลยอ่ะนะครับ
2: เอาจนเป็นนะ
0: ต้องแบบนี้อย่างนี้สอนให้จนเป็นนะฮะไม่เป็นไม่เลิก
2: นี่
0: นะครับทุกท่านนะที่มาอบรมกับเราเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับว่าไม่เคยทำแล้วจะทำไม่ได้ไม่มีใครทำอะไรเป็นแต่เกิดนะครับมาฝึกเอาทั้งนั้นแหละนะครับเหมือนผมเนี่ยมาฝึกเอาจนอายุ40กว่าแล้วถึงจะมาเริ่มทำเกษตรแบบจริงจังนะครับเราก็สามารถเรียนรู้แล้วก็ทำได
1: ้
0: นะครับก็อยากฝากเนาะใครที่คิดว่าอนาคตเนี่ยถ้าอยากจะทำเกษตรก็ต้องมาทำแนวอย่างที่ผมพยายามสอนนะครับอย่าไปปลูกพืชเชิงเดียวอย่าไปปลูกพืชตามกระแสนะครับมันอยู่ไม่ได้นะทีนี้อยู่ไม่ได
1: ้
0: นะครับนั้นเราพยายามลดพืชเชิงเดียวลงแล้วก็อย่าไปปลูกพืชตามกระแสหันมาทำเกษตรอย่างที่ผมพยายามบอกนะครับแล้วท่านจะสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้ครับ
2: คร
0: ับ
2: ผมประทับใจมากๆ

0: อยากไปอบรมใช่ไหม
1: อยากไปอบรมมากอาจารย์คือเรารับประกันแน่นอนว่าคุณภาพเป็นอย่างไรแฟนๆรู้ดีว่าอบรมกับอาจารย์ทองไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ทีนี้ที่เพิ่มมาก็คืออาจารย์มุ่งเน้นเรื่องของการไม่ให้ปลูกพืชเชิงเดี่ยวคือส่งเสริมนะซึ่งเป็นเทรนด์ระดับโลกเลยนะอาจารย์ไม่ใช่แค่เมืองไทยด้วยนะเพราะว่าพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยจริงๆแล้วเราก็อยู่กับสิ่งนี้มานานแล้วก็สร้างรายได้ให้ประเทศมาเยอะแต่จู่ๆในช่วงเวลาช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องตั้งคำถามได้แล้วใช่ไหมครับอาจารย์แต่ว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการสูญเสียหน้าดินการเสื่อมสุดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีส่วนใช่ไหมครับที่อาจารย์ทำให้เรานั้นต้องหันมาทบทวนว่าพืชเชิงเดี่ยวจริงๆแล้วไม่ได้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนอีกต่อไป
2: อันนั้นด้วยฮะแล้วอีกอย่างในเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขาพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีกับเครื่องจักรนะครับที่เขาจะใช้วิธีการรวมเป็นแปลงใหญ่แล้วก็ใช้เทคโนโลยีกับเครื่องจักรลงไปจัดการทำให้ต้นทุนเนี่ยมันถูกกว่าเราเยอะ
1: ครับเราสู้ไม่ไหว
2: ครับแล้วพอเขาดั้มออกตลาดเราสู้เขาไม่ได
0: ้ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับงั้นปัญหาก็คือเราขายไม่ได้ก็จะทำยังไง
1: ก็ต้องเลหลัง
2: เลหลังก็ไม่ได้นะเราจะดูข่าวอยู่บ่อยๆนะอย่างช่วงอาจจะประมาณเกือบเดือนที่แล้วเนี่ย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็คนที่ปลูกกระหล่ำอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างหน่อยนึงนะครับกระหล่ำปีขายไม่ได้เลยนะครับเขาบอกว่าโลนึงออกจากสวน3 บาทขาดตัดขาดอะไรยังไม่คุ้ม
0: ค่ะอ
2: ย่างเงี้ยนะ
1: ใจมาก
2: ต้องปล่อยให้มันเน่าคาสวนโอ้โหฟังแล้วก็ใจมันเหี่ยวเลยนิดเดียว
0: ค่ะ
2: นะครับจะให้ท่านนายกไปขับรถไปปุ่มพวงไปขายก็คงไม่ใช่อ่ะนะ
1: เอาไม่อยู่แล้วนะจังหวะนี
2: ้เดี๋ยวจะมาว่าไปแซวกันเมืองล้อเล่นนิดหน่อยเนาะใครเหยียดนิดนึง
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะใครที่สนใจค่ะ
2: เดี๋ยวบอกนิดหนึ่งก็ได้นะแนวทางผมก็คือทำเกษตรเป็น3 ขั้นขั้นแรกเนี่ยปลูกเพื่อเรียนรู้ก่อนปลูกเพื่อให้รู้จักมันก่อนอย่าปลูกเยอะผมยกตัวอย่างเช่นอยากจะปลูกมะนาวเราก็ปลูกไปเลยอยากจะปลูกพันไหนก็ปลูกนะครับพันหนึ่งสัก2-3 ต้นนะครับสมมติว่าจะปลูกสัก3,0003,000เราก็ปลูก10 ต้นนะครับปลูกเพื่อเรียนรู้ว่าพันไหนที่มันเหมาะกับเรานะครับมะนาวชอบดินอะไรโรคแมลงของมันเป็นยังไงฤดูกาลของมันเป็นยังไงอันนี้เรียกว่าขั้นที่1นะครับพอเรียนรู้ขั้นที่1โอเคละมั่นใจแล้วโอเคเข้าใจเรื่องมะนาวแล้วลองทำขั้นที่2ขั้นที่2ก็คือเรื่องการทำนอกฤดูนะครับลองบังคับดูที่มะนาว10ต้นเนี่ยบังคับให้มันออกนอกฤดูเนี่ยปรากฏว่ามันออกมา3ต้นอีก7ต้นไม่ออกอันนี้อย่าเพิ่งขยายเนาะเพราะมันสอบตก
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับอันก็ต้องเรียนรู้ต่อว่าไอ้3ต้นทำไมออกอีก7ต้นทำไมไม่ออก
0: ทำซ้ำ
2: ดูซิทำซ้ำดูซิออกอีกไหมนะครับงั้นถ้าทำนอกฤดูได้เนี่ยโอเคราคามันค่อนข้างดีนะครับมันพออยู่ได้นะครับแต่มันมีข้อแม้ไอ้ที่ราคาดีเพราะผลผลิตมันน้อยนะฮะมันราคาดีนะครับดังนั้นมันพออยู่ได้เฉยนะครับคือโอกาสรวยไม่ดีแต่ถ้าเราทำขั้นที่3ก็คือเรื่องของการแปรรูปหรือการทำพันธุ์ขายนะครับมะนาวเนี่ยมันแพงปีละ3 เดือนมีนาเมษาพฤษภา
1: ครับ
2: อีก9 เดือนนี่ถูกนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไอ้ช่วงถูกเนี่ยทำยังไงให้อยู่ได้ก็คือต้องแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะฮะหรือทำพันธุ์ขายมะนาวต้นหนึ่งที่อายุ3 ปีเนี่ยเราสามารถตอนกิ่งได้ประมาณ15-20 กิ่งนะครับถ้ากิ่งละ30 บาท
0: ค่ะ
2: เอาว่า10 กิ่งก็10 กิ่งก็คือ300
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใช้เวลาตอน1 เดือนนะครับปีนึงเนี่ยตอนได้5 ครั้งนะครับถ้าครั้งละ300ปีนึงก็1,500เนาะ
0: ใช่ค่ะ
2: ถ้า10 ต้นล่ะ15,000นะครับ
1: เห็นไหมครับไม่ธรรมดา
2: การตอนกิ่งการตอนกิ่งเนี่ยเราลงทุนคุยมะพร้าวกับพลาสติกกับยาเร่งราก
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ต้นหนึ่งเนี่ยเราลงทุนประมาณ2 บาทเราขาย30กำไรเท่าไหร่ นะครับขณะที่เราขาย30คนอีกขาย50นะฮะ
0: ค่ะ
2: นะครับการขยายพันธุ์พืชเนี่ยจะสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้เยอะนะครับแล้วยิ่งถ้ามีการแปรรูปเข้ามาร่วมด้วยเนี่ย
0: ค่ะ
2: เรียกทำเกษตรขั้นที่3เนี่ยอันนี้ถึงทำแล้วถึงจะอยู่ได
0: ้
2: นะครับแต่ถ้าทำเกษตรแล้วขายผลผลิตอย่างเดียวและเป็นผลผลิตในฤดูเลิกทำละยังไงก็อยู่ไม่ได้ครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะอันนี้เป็นแนวทางที่เราพยายามจะบอกนะครับว่าต้องทำอย่างนี้เท่านั้นถึงจะอยู่ได้ครับ
0: ค่ะ
2: ถ้าสนใจก็มาเรียนรู้กันครับ
0: ค่ะเพราะไปเรียนรู้กับผู้ที่รู้จริงทำจริงเห็นผลจริงนะคะแล้วก็นำมาปรับใช้กับพื้นที่ของตัวเอง
1: แค่แย้มพรายมาแค่นี้แล้วยังมีเคล็ดลับเยอะแยะแล้วมีภาคปฏิบัติอีกมากมายให้ไปเรียนรู้จริง30พฤษภาคมนี
0: ้
1: ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติอาจารย์เปิดรับสมัครช่องทางไหนนะฮะอาจารย
2: ์ก็ต้องสมัครที่คุณน้อยนะฮะโทรไปที่คุณน้อย0656405915นะครับ065-640-5915คร
0: ับ ค่ะก็รีบหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าช้าก็อด
1: 20แล้วนะตอน20แล้วรับแค่50เท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: อาจจะเปิดเพิ่มมันอีกนิดนึงแต่ก็คงจะไม่มากมายมากนะครับยังไงก็รีบไปสมัครกันเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่ไหมครับน้องอ้ออาจารย
0: ์อาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
2: แถมอีกนิดหนึ่งยังน้อง
0: ค่ะ
2: 5 นาที
0: ค่ะ
2: วันนี้จริงๆแล้วผมบอกน้องกบไปว่าเราจะคุยเรื่องสะเดาการทำสะเดานอกฤดูนะครับการทำสะเดานอกฤดูนะครับคำว่าสะเดานอกฤดูเนี่ยเราเรียกว่าสะเดาทวาย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: สะเดาทวายก็คือสะเดาที่มันออกดอกก่อนสะเดาบ้านหรือสะเดาปีนะครับก็คือมันจะออกดอกประมาณเดือนตุลาแต่ถ้าเป็นสะเดาบ้านก็จะออกประมาณเดือนธันวาคมมกรา
0: ค
2: มนะครับงั้นถ้าเราจะทำให้สะเดาเราออกดอกก่อนเนี่ยมันก็จะมีวิธีการก็คือสักเดือนกันยาเนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยตัวกลางตัวท้ายสูงให้มันเช่น8/24/24หรือ12/24/12นะครับพอใส่ปุ๋ยเสร็จรดน้ำจนปุ๋ยละลายหมดแล้วงดน้ำเลยนะครับงดน้ำเวียนน้ำไปเลยไม่ต้องรดน้ำมาแล้วนะครับประมาณสัก15-20 วันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าไม่มีฝนตกลงมาใบมันจะเริ่มเหี่ยวใบมันจะเริ่มหงอยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะรดน้ำให้มันแล้วเอาปุ๋ยสูตรเสมอ15-15-15ก็ได้16-16-16ก็ได้ใส่ให้มันทางดินนะครับส่วนทางใบเนี่ยถ้าเราไปดูในคลิปบางคลิปเขาบอกให้ไปรูดใบมันออกให้หมดทั้งต้นมันขึ้นไปรูดไม่ได้หรอกใบสะเดาทั้งต้นเนี่ยนะครับก็อย่าได้คิดลิขึ้นไปรูดเชียวนะตกมาไม่คุ้มนะครับขาแข้งหักไม่คุ้มนะ
0: คร
2: ับเราไปซื้อฮอร์โมนตัวหนึ่งเขาเรียกว่าไทโอยูเรียนะครับโล100 กว่าบาทเองนะครับเราก็เอามาใช้โดยการเอาไทโอยูเรียเนี่ยผสมยาจับใบแล้วก็ฉีดไปที่ต้นสะเดาหลังจากนั้น5-7 วันใบมันจะร่วงหมดทั้งต้นเลยแล้วเราลดน้ำต่อเนื่องหลังจากนั้นมันจะแตกยอดใหม่พร้อมดอกนะครับอันนี้ก็คือวิธีทำสะเดาให้มันออกนอกก็ได้ดูนะครับแต่ถ้าเราอยากให้มันออกดอกเยอะกิ่งสะเดาที่เป็นกิ่งตั้งเนี่ยมันจะออกดอกเฉพาะปลายยอดเราอยากให้มันออกดอกเยอะเราต้องโน้มกิ่งมันลงหาเชือกผูกแล้วก็ตึงไว้กับพื้นให้มันขนานไปกับพื้นมันจะออกตามข้อนะครับถ้ามันออกตามข้อกิ่งนึงมันมีกี่ข้อใช่ไหมถ้าออกตามยอดมันจะออกในกิ่งและยอดใช่ไหมอันนี้ก็คือวิธีการที่เราจะเพิ่มผลผลิตเพิ่มมูลค่าได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของสะเดานอกฤดู
0: ค่ะ
2: นะแต่สะเดาลืมแล้งที่ผมจะสอนในวันที่30เนี่ยมันเป็นสะเดาที่ออกดอกทุกเดือนนะครับ
1: ลืมแล้งเลยนะ
2: มันจะดีกว่าหน้าแล้งมันก็ออกนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าท่านอยากได้ก็ต้องไปอบรม
0: คร
2: ับผม
1: นี่เป็นยังไงล่ะ
0: น่าสนใจไหมล่ะ
1: เคล็ดลับอาจารย์พืชนอกฤดูนี่ทีเด็ดจริงๆนะโอ้โหเดี๋ยวมาว่ากันต่อช่วงหน้านะอาจารย์นอก
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าเรามีเปิดสายให้ผู้ฟังได้โทรเข้ามาปรึกษาเรื่องของการทำเกษตรกับอาจารย์ทองค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718 022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
4: ้เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
8: ์สื่อสารมวลชัวตอนคลิกเดียวเงินหายกับดักข่าวปลอมทุกวันนี้ข่าวไม่ได้มีแค่ในสื่อหลักหากแต่กระจายอยู่เต็มหน้าฟีดของเราและบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนข่าวอาจเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพโพสต์ไวรัลที่อ้างว่าลงทุนแล้วได้กำไรเร็วรีวิวที่น่าเชื่อถือหรือแม้แต่บทสัมภาษณ์ปลอมทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่การหลอกโอนเงินแล้วกลโกงในรูปแบบนี้ทำงานยังไงทำไมหลายคนยังหลงเชื่อและหากตกเป็นเหยื่อแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพราะนี่คือรูปแบบหนึ่งของมิจฉาชีพที่ใช้ข่าวหรือโพสต์ไวรัลเป็นเครื่องมือค่ะ
9: เรื่องการหลอกลวงคนมันเป็นมาหลายสิบปีแล้วแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเปลี่ยนวิธีการแต่พฤติกรรมของมันเนี่ยมันก็ดูคนนั่นแหละครับคือการโฆษณาโดยการหลอกลวงคนเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงผลตอบแทนจะเกินจริงเสมอลงทุน1,000 บาทได้1,500ภายใน1 วันอย่างเงี้ยแล้วมันก็ได้จริงเฉพาะครั้งแรกหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่อีกรอบเดิมคือกระบวนการถูกหลอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะมันไม่ได้ครั้งแรกของประเทศไทยนะก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราหาข้อมูลดีๆมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนการที่จะได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาลขนาดนั้นน่ะทำไมมันไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำไมธนาคารเขาไม่ลงทุนเงินที่คุณได้มันเป็นเพียงกลอุบายอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าตกเหยื่อคุณบ่อล่อปลาหลังจากนั้นคุณจะโอนเงินเข้าไปแล้วคุณจะไม่ได้เงินคืนเลยเพราะเขาจ้างนู่นจ้างนี่จ้างสารพัดสุดท้ายคุณจะไม่ได้เงินคืนนอกจากคุณจะเสียเงินเพิ่มเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้น
8: ถ้าเรารู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ความเสียใจหากแต่คือคำถามสำคัญว่าเราควรทำอย่างไรต่อทันทีแล้วต้องรีบแค่ไหนเพื่อไม่ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นยังมีโอกาสได้เงินคืนหรือไม่และกฎหมายจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้หลายคนอาจยังสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือกลัวว่าจะสายเกินไปแต่ความจริงแล้วทุกนาทีหลังจากเรารู้ตัวมีความหมายนะคะเพราะการตัดสินใจที่เร็วและถูกต้องอาจเป็นโอกาสเดียวที่จะหยุดความเสียหายและติดตามเงินกลับคืนได
9: ้กฎหมายแค่ไล่จับแต่เงินที่หลอกออกไปมันเข้าบัญชีม้าจะได้อะไรครับเซ็นบัญชีม้าก็รับแจ้งเปิดบัญชีรายวัน1,000-2,000เขาก็รับละบางคนโดนไปตั้งหลายคดีก็ไม่มีทางสู้ด้วยบางคนก็อยู่ในคุกละกฎหมายก็แค่ตามจับตามเก็บตามแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถป้องกันอะไรให้ใครได้แต่มิจฉาชีพมันเปลี่ยนหน้าทุกวันเราเองก็ต้องพึ่งตัวเองระมัดระวังตัวเอง ะครับอย่าไปคาดหวังกับกฎหมายเพราะกฎหมายบางทีก็ตามหลังโจรเยอะครับ
8: ข่าวลวงวันนี้มาในรูปแบบของโอกาสจากโพสต์ไวรัลที่ดูน่าเชื่อถือสู่กลโกงที่ทำให้หลายคนสูญเงินโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพใช้ทั้งความโลภและความกลัวพลาดโอกาสเป็นเครื่องมือเมื่อพลาดแล้วต้องตั้งสติและลงมือดำเนินการให้เร็วที่สุดต้องแจ้งธนาคารเก็บหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายทันทีแม้กฎหมายเอาผิดได้แต่การได้เงินคืนไม่ง่ายเสมอไปดังนั้นก่อนจะเชื่อคลิกหรือโอนเงินขอให้หยุดคิดสักนิดเพราะสิ่งที่ดูเหมือนโอกาสอาจเป็นกับดักที่ต้องจ่ายด้วยเงินทั้งชีวิต
0: 13:42 ค่ะท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะกับอาจารย์ทองธรรมดาค่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วนะคะพี่ตี
1: ครับจากมหาสารคามนะครับคุณยาวสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับผม
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
10: คร
0: ับ
10: สว
0: ั
10: สด
0: ี
10: อาจารย์ข้าพเจ้าอาจารย์ทองครับผม
11: ครับสวัสดีครับ
10: คือผมอยากถามอาจารย์ว่าไอ้เมล็ดพวกแตงไทยแล้วก็ฟักทองเนี่ยบางทีเราเก็บไปหยอดไปปลูกเนี่ยเนาะตามคานาของเราเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดครับจะทำยังไงก่อนครับ
11: อันนี้หมายถึงเราไปซื้อเมล็ดมาจากตลาด
10: เอาเมล็ดจากลูกจากฝักจากที่ผมผ่ากินนะครับผม
11: อ๋อฮะไอ้ที่มันไม่เคยเกิดต้องดูด้วยนะว่าเมล็ดที่เราไปหยอดเนี่ยมันแก่พอไหมจ้าเพราะว่าอย่างฟักทองเนี่ยถ้ามันยังแก่ไม่พอเนี่ยแล้วเราเม็ดมันเนี่ยไปหยอดมันก็ไม่เกิดเนาะมีเกิดน้อยถ้าเม็ดเป็นไทยหรือจริงๆก็ทุกเมล็ดนะครับถ้ามันแก่ไม่จัดเนี่ยการงอกมันก็จะไม่ดีในข้อแรกข้อที่สองความชื้นล่ะพอไหมนะครับข้อที่สามดินอ่ะดีไหม
10: ดินก็ดินทรายปนดินทรายปนล้วนดินทรายล้วนครับผม
11: แล้วคุณได้เอาพวกปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักไปใส่ในหลุมสักหน่อยไหม
10: ไม่แล้วครับคุณเลิกปลูกเลยคุณเลิกปลูกแบบปลูกไว้กินตอนเป็นยอดอะไรพวกนี้ตอนเป็นลูกก็แบบนี้บางทีมันก็เกิดแบบนี้ทุกคนแต่ส่วนมากไม่ค่อยจะเกิดก็ไม่ค่อยจะอายุยืนเท่าไหร่
11: อันนี้เนาะหนึ่งก็คือเก็บเม็ดพันธุ์ที่มันแก่แน่ใจว่ามันแก่ก็คือดูสีของเมล็ดเนาะนะครับว่าเมล็ดมันดำดีแล้วอย่างเงี้ยเนาะอันที่สองก็คือก่อนที่จะหยอดเนี่ยครับฮะ
10: เมล็ดไอที่มันแน่นๆไหม
11: แน่นๆหน่อยก็ดีนะครับแล้วก็อย่างเมล็ดแตงโมงเนี้ยก็ดูมันดำๆซะหน่อยเนาะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็คือหลุมที่เราจะหยอดเนี่ยหาปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักเก่าๆเนี่ยนะครับเอาจอบปันลงไปแล้วก็ปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักเก่าๆใส่ลงไปสัก2หยิบมือเนาะคุกๆแล้วก็เม็ดหยอดแล้วก็ดินตบแล้วก็รดน้ำหาใบไม้ใบหญ้าคลุมซะหน่อยนะครับแล้วก็เดินผ่านจะลดน้ำให้มันสักวันละครั้งสองสามวันครั้ง
10: พูดช่วงนั้นอะไรนะมัดเม็ดอะไรขี้หมูขี้ไก่อะไรนะ
11: ขี้หมูกินหัวขี้วัวกินใบขี้ไก่กินผล
10: นี่ในอะไรอาจารย์ผู้ใหม่จะชัด
11: ขี้หมูกินหัวขี้หมูเนี่ยถ้าเรามาลองพื้นปลูกพืชตระกูลหัวมันจะทำให้หัวใหญ่หัวเยอะขี้วัวกินใบก็คือพวกใบพวกผักพวกกินยอดทั้งหลายเนี่ยใช้ขี้วัวไม้ผลเนี่ยใส่ขี้ไก่จะดีขี้หมูกินหัวขี้วัวกินใบขี้ไก่กินผล
10: ถ้าเป็นไม้ผลใส่ขี้ไก่อย่างฟักทองเราใส่ขี้ไก่ได้นะครับเนี่ย
11: ขี้ไก่ได้ขี้หมูได้ครับผม
10: ครับครับขอบคุณอาจารย์มากครับผมขอบคุณครับ
0: ค่ะ
11: ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะขี้หมูกินหัวขี้วัวกินใบขี้ไก่กินผล
1: พูดที่ถูกนะฮะจะเป็นขี้หมูกินหัววัว
0: ขี้หมูกินวัว
1: อันนั้นจะโหก็จำกันแบบว่าจำง่ายแล้วก็เป็นความไพเราะสวยงามนะฮะแต่ก็แปรผลออกมาก็เอามาใช้ปฏิบัติได้จริงๆด้วยโอ้โห
0: เคล็ดลับที่จำง่าย
1: ๆเด็ดจริง
0: ๆค่ะ
1: นะครับ
0: ย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรกับอาจารย์ทองค่ะเบอร์022769718นะคะ022769718ค่ะหรือจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้สถานีวิทยุกระจาย ายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: มาพอดี
0: ค่ะ
1: คุณเอจากจังหวัดอำนาจเจริญสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณเอสวัสดีค่ะยังอยู่ในสายไหมคะ
1: คุณเออยู่แต่ยังไม่พูดนะครับ
0: ทีมงานบอกว่าคุณเออยู่แต่คุณเอไม่ยอมพูดกับเราคุณเอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้ยินอ
1: าจจะวางแล้วนะ
0: ขอเดี๋ยวขอตัดสายไปก่อนนะคะเดี๋ยวคุณเอโทรเข้ามาใหม่นะคะ02-276-9718ค่ะ02-276-9718นะคะ
1: ครับผมมีคำถามเรื่องต้นหม่อนกับมันเบอรี่นะครับจากคุณตรินนะครับปลูกที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีดีไหมครับอาจารย์
11: ก็จริงๆมันปลูกได้เกือบทั่วประเทศไทยนะเพราะมันชอบร้อนชื้นนะครับแต่ปัญหาก็คือทำให้ว่าออกลูกดกๆเนี่ยมันมีวิธีการของมันอยู
0: ่ค่ะ
11: นะครับโดยเฉพาะต้นหม่อนเนี่ยหลายคนปลูกแล้วบอกว่าทำไมไม่ค่อยออกลูกเลยนะครับเพราะเราทำไม่ถูกวิธีเนาะจริงก็คือถ้าอยากให้มันออกลูกเยอะก็ใส่เป็นขี้หมูหรือขี้ไก
0: ่ค่ะ
11: นะครับหรือไม่ก็ใส่ปุ๋ยแปดที่4/24ให้มัน
1: ครับ
11: นะครับหลังจากใส่ปุ๋ยรดน้ำจนปุ๋ยละลายหมดแล้วงดน้ำสักระยะนึง
0: ค่ะ
11: นะครับแล้วหลังจากนั้นให้ตัดปลายยอดมันออกแล้วรูดใบออกให้หมดนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำรดให้มันแล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอมันจะแตกใบใหม่พร้อมดอกครับทีนี้จะออกดอกเยอะเลยและยิ่งอยากให้มันดอกเยอะๆเนี่ยโน้มกิ่งให้ขนานกับพื้นนะ
0: ค่ะ
11: จะยิ่งแตกดอกเยอะครับ
0: โอ้เคล็ดลับใช่ค่ะมีอีกหนึ่งสายจากทางบ้านนะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะคุณสุชาติสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
12: สวัสดีครับท่านทั้งสองครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
12: ขอเรียนถามอาจารย์ทองว่าไอ้พืชไม้ที่ปลูกมันมีราขึ้นนี่จะแก้ไขยังไงฮะใบอย่างใบตำลึงดอกอะไรก็แล้วไม้ดอกมันมีราขึ้นนะ
11: เชื้อรา
12: ครับยังไม่ยังใบตำลึงมันมีจุดขาวๆอ่ะ
11: คร
12: ับ
11: ตอนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเชื้อรามันเกิดจากความชื้นการถ่ายเทแดดการถ่ายเทอากาศการถ่ายเทแสงแดดเนี่ยไม่ดีนะครับดังนั้นเราต้องดูว่าของเราอยู่ในเกณฑ์นี้ไหมหนึ่งก็คือชื้นเกินไปไหมสองก็คือมันได้รับแดดรับลมบ้างไหมนะครับโดยเฉพาะต้นที่เป็นโรคเนี่ยสมมติว่ามันเป็นไม้ที่อยู่ในร่มเงาก็จริงเนาะแต่ถ้ามันอยู่ในร่มแล้วมันเป็นโรคเนี่ยเราก็ควรจะเอาออกแดดมาช่วงที่แดดยังไม่ทันแรงมากนะครับเอามาให้มันถูกแดดบ้างเพื่อให้แดดช่วยฆ่าเชื้อโรคระดับหนึ่งเนาะแล้วก็ดูเรื่องของความชื้นนะครับแล้วถ้าทำแล้วเสร็จแล้วเรามันยังไม่ดีขึ้นเราก็จะต้องฉีดยานะครับอาจจะต้องตัดแต่งส่วนที่เป็นออกก่อนแล้วก็หายามาฉีดนะครับยาก็มีทั้งชีวภาพนะครับเขาจะเรียกว่าบาซิลัสสติลิสนะครับแต่ถ้าเป็นพวกสารเคมีก็เป็นพวกแมนโคเซปหรือคาร์เบนดาซินก็ได้ครับครับผม
12: ครับบางคนก็บอกใช้ปูนขาวโรยนี่ช่วยได้ไหมครับ
11: ปูนขาวเนี่ยมันไปลดกรดในดินมันไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคนะครับถ้ากรณีที่ดินเป็นกรดแล้วทำให้ต้นมันเนี่ยเกิดโรคอันนั้นก็จะช่วยได้ระดับนึงแต่โรคที่เป็นไม่หายครับโรคเนี่ยมันต้องรักษาด้วยยาหรือไม่ก็คือกำจัดที่ต้นเหตุครับผม
12: เมื่อกี้บอกยาชื่ออะไรนะครับ
11: ถ้าเป็นสารชีวพันธุ์ก็จะเป็น BSB แล้วก็ S สิงคโปร์ปาติลัสซัพพิลิสแต่ถ้าเป็นสารเคมีก็เป็นแมนโคเซ็กก็ได้ครับ
12: แล้วซื้อหาซื้อได้ที่ไหนครับ
11: ตามร้านขายปุ๋ยขายยาทั่วไปครับหรือไม่เดี๋ยวนี้ก็สั่งออนไลน์เนาะครับผม
12: ร้านขายยามีใช่ไหมครับ
11: มีครับมีครับ
12: เดี๋ยวขอเรียนอีกทีชื่ออะไรนะฮะ
11: เอาชีวพันธุ์หรือเอาเคมี
12: เอาบันไหนดีครับ
11: ก็ถ้าเราปลูกใกล้บ้านแล้วก็ใช้สารชีวพันธุ์แล้วก็ปลอดภัยดีก็คือ BS บ่อใบไม้สระอี S สิงคโปร์ BSปา
12: ติรั
11: ส
12: ป
11: า
12: ติ
11: ล
12: ิ
11: ส
12: ใบไม้ก็เลย
11: มี B แล้วก
12: ็
11: S S สิงคโปร์อ่ะ
12: ครับ
11: ครับแต่ถ้าเป็นสารเคมีก็แมนโคเซป
12: บางโคเสร็จ
11: ครับ
12: โอเค
0: ค่ะ
12: BDS กับบางโคเสร็จนะครับ
0: ค่ะ
11: คร
0: ับ
11: ผม
12: ครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ฟัง BS สั้นๆก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ต้องพูดชื่อเต็มว่าฟังแล้วจำยาก
11: คือร้านขายปุ๋ยขายยาเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วครับ
0: อื
11: มอาชีพเขาแต่เกษตรกรเนี่ยไม่เก่งจำชื่อไม่ได้แต่จริงๆเขาบอกเขาก็รู้ฮะร้านขายปุ๋ยขายยาเขารู้อยู่แล้ว
1: คร
11: ับ ครับผม
0: ค่ะท่านผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์ทองนะคะยังมีเวลาค่ะ022769718ค่ะมีอีกหนึ่งสายแล้วนะคะจากจังหวัดชัยภูมิคุณบัวสวัสดีค่ะ
13: ครับสวัสดีครับคุณพ่อเป็นสี
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
13: ที่เคารพครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
11: คร
0: ับ
11: ผม
13: ครับอาจารย์ครับอ้อยนี่ถือว่าเป็นเกิดกระแสไหมครับ
1: อ
13: ้อยถือว่าเป็นเพื่อกระแสไหมเพื่อตามกระแสไหมอ้อย
11: อ้อย
13: ครับผม
11: อ้อยนี่เป็นพืชเชิงเดียวฮะไม่ใช่พืชกระแสพืชเชิงเดียว
13: ครับ
11: นะครับ
13: เพราะว่าพิ
11: จารณา
13: พิกายพิก่อนกระแสปลูกอ้อยเขาดีมากเขาได้ราคาดีก็
11: อ้อยกับมันเนี่ยเขาจะพัดเปลี่ยนกันถ้าปีไหนมันถูกอ้อยคนก็จะแห่ปลูกอ้อยปีไหนอ้อยถูกคนก็จะแห่ปลูกมันนะครับก็จะสลับกันอย่างนี้เนาะแต่ตอนเนี้ยทั้งอ้อยทั้งมันแย่ทั้งหมด
13: ครับ
11: นะครับก็คืออ้อยเนี่ยตอนเนี้ยมันเกิดโรคก็เรียกโรคว่าอ้อยใบขาวนะครับซึ่งเกิดจากเชื้อไมโครพลาสมานะครับแล้วต้นจะไม่โตกลายเป็นต้นเหมือนตะไคร้เขาเรียกโรคกอตะไคร
1: ้
11: นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมีโรคด้วงหนวดยาวหนอนเจาะต้นนะครับโอ้โหอ้อยตอนเนี้ยโรคเยอะส่วนมันไม่ต้องพูดนะครับ
13: ครับผมเจอแล้ว
11: มันก็โรคเยอะ
13: เจอแล้ว
11: ครับผมนั่นนะฮะ
13: พอดี
11: ค่อยดูแลแล้วก็จัดการเลยนะฮะอย่าไปปล่อยไว้นะฮะปล่อยไว้มันจะลุกลามเร็วมากครับผม
13: ครับพอดีตัดขายแล้วขาดทุนปีนี้ขาดทุนกันทั่วหน้าเลยนะปีนี้
11: ขาดทุนทั่วหน้า
13: เลยตอนนี้พอขาดทุนครับไม
0: ่
13: เคยออกไปดูไร่เลยมาเช้าไปดูอีกรอบนึงพอออกดอกขาวทั่วแปลงเลยออกดอกขาวแตกหน่อใหม่ขึ้นมาขาวทั่วทั้งแปลงเลยนะ
11: ครับ
13: ผมครับ
11: คร
13: ับ อย่างนี้ต้องรู้ทิ้งนะอาจารย์นะ
11: ครับครับครับควรจะจัดการออกไปครับครับผม
13: ครับอาจารย์ครับบัวหลวงนี่สามารถที่จะเร่งรากเร่งหัวได้ไหม
11: บัวหลวง
13: ครับเห็นเห็นชาวบ้าน
11: เร่งได
13: ้ครับครับเพราะว่ามันมีที่
11: แต่
13: จะเทินเสียงน้ำท่วมอยู่แล้วที่นี่ปลูกข้าวไม่เคยได้เลยไม่เคยได้เลยก็เลยเห็นชาวบ้านเขาแย่งกันเก็บดอกบัวดอกเกสรไปขายบ้างฝักบัวไปขายบ้างรากบัวขุดรากบัวไปขายบ้างพอดีมันอยู่แล้วดินบึงไงสาธารณะนะ
0: เห
11: ็นด้วยฮะเห็นด้วยที่ที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยปลูกบัวบ้างก็ดีนะครับบัวนี่มันขายได้ทุกส่วนนะ
13: ครับ
11: นะครับและการที่เราจะบำรุงบัวเนี่ยบัวเนี่ยเป็นพืชน้ำที่มีหัวอยู่ใต้ดินเวลาที่เราจะใส่ปุ๋ยเนี่ยเราต้องเอาปุ๋ยเนี่ยห่อในกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้นะครับหรือบางคนเขาก็จะปั้นเป็นเอาดินมาปั้นแล้วก็ตีให้มันแบนๆแล้วก็ปุ๋ยใส่แล้วก็เอาดินหุ้มให้มันเป็นเม็ดกลมๆคล้ายลูกกระสุนแต่มีปุ๋ยอยู่ข้างในแล้วก็ไปฝังลงตรงใกล้ๆเง่ามันส่วนสูตรปุ๋ยก็เหมือนกับที่เราใส่ทางดินทั่วไปถ้าเราอยากให้มันออกดอกก็เอาปุ๋ยที่มีตัวกลางนะครับถ้าอยากให้มันมีเง่าเยอะๆก็เน้นมีตัวท้ายครับผมก็ใช้ได้เหมือนกันครับ
13: อย่างในกรณีถ้าปล่อยน้ำแบบสระแฉะแบบนาอย่างนี้เราสามารถที่จะกวาดเลยได้ไหมในการที่จะให้ออกหัวให้ลงหัว
11: อ๋อมันไม่คุ้มหรอกครับคือถ้าเราปล่อยเนี่ยเราต้องปล่อยจนกระทั่งน้ำเนี่ยต้องเรียกว่าเสมอหลังเท้าอะนะถ้ามันเลยขึ้นมาจากนั้นเนี่ยปุ๋ยมันจะเจือจาง
13: อืม
11: นะครับ
13: เพราะว่าถ้า
11: ใช้ปุ๋ยปริมาณมาก
13: ถ้าที่สังเกตดูตรงเวลารากบัวมันจะออกรากเป็นหัวมันจะเลื้อยขึ้นมาบนโคกนะมันจะออกรากอยู่บนโคกแต่ว่ามันจะไม่ออกรากใหญ่แบบอยู่ใต้น้ำคือมันจะมาออกรากลงหัวอยู่ที่น้ำตื้นตื้นนะริมฝั่งสังเกตดูเวลาที่เขาไปขุดกันนะนะอย่างนี้เราใช้ปุ๋ยหวานเลยได้ไหมปุ๋ยหวาน
11: คือถ้าน้ำไม่เยอะหวานได้แต่ถ้าน้ำเยอะหวานไม่ได้คือหวานได้แต่มันไม่ได้เกิดประโยชน์มันเจือจางหมด
13: ครับ
11: นะคือผมเคยเปรียบเทียบว่าแกงหม้อใหญ่ใส่น้ำปลาช้อนเดียวยังไงมันก็ไม่เค็มหรอก
13: คร
0: ับ
11: ครับผม
0: ค่ะโอเคนะคะคุณบัว
13: ครับขอบ
0: ค่ะ
1: คุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ถือว่ามีความพยายามนะพยายามต่อสู้กับธรรมชาติแล้วก็หาพืชที่เหมาะสมที่สุดที่คิดว่าตัวเองจะทำกันได้นะ
11: จริงๆเนี่ยมันมีพืชน้ำหลายอย่างเนา
0: ะ
11: ผักบุ้งแก้วผักบุ้งแก้วนี่ก็มาใส่เย็นตะโฟนะครับผักกระเฉดอย่างเงี้ยเนา
0: ะ
11: ถ้าเกิดว่าที่ตรงไหนน้ำท่วมเนี่ยเราก็หันมาปลูกพืชน้ำนะครับซึ่งมันสามารถอยู่ในน้ำท่วมได้แล้วมันก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ไม่ได้แพ้ปลูกข้าวเลยโรคแมลงน้อยกว่าด้วยนะคร
0: ับ ค่ะค่ะช่วงท้ายของรายการละให้อาจารย์ทองฝากทิ้งท้ายรายการหน่อยค่ะ
11: ก็อยากฝากเชิญชวนเนาะว่าจะทำเกษตรเนี่ยเราก็ควรจะมาเรียนรู้ให้มีความรู้ก่อนเนาะนะครับเราอย่าไปทำแบบมั่ว
0: ๆ
11: นะครับโอกาสสำเร็จมันก็คงเหมือนไทยหวยนะ
0: ค
11: ่
0: ะ
11: นะครับโดนกินทั้งชีวิตนะครับนะครับแต่นั่นแหละถ้าอยากเรียนรู้จริงๆก็มาอบรมกับเราวันที่30นี้
0: ค่ะ
11: นะครับที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเจริญพระเกียรติใช้ชื่อว่า1งานสร้างอาชีพนะฮะ
0: ค
11: ่าลงทะเบียน700บาทซึ่งปกติแล้วค่าลงทะเบียนนี่ 1,200 บาทนะแต่เนื่องจากว่าเราขอทางพิพิธภัณฑ์ว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับก็ลงเงินไป700บาท
0: ค
11: ่
0: ะ
11: นะครับซึ่งของที่แจกเนี่ยมากกว่า700บาทอีกนะครับ
0: ค่ะ
11: นะครับท่านสนใจสมัครที่คุณน้อย0656405915ครับ
0: ค่ะ
11: วันที่30มาพบกันครับ
0: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ทองธรรมดานะคะตำบลรังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์ครับ
11: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับฟังแล้วอยากจะไปเป็นหนึ่งในนักเรียนอาจารย์จริงๆนะ
0: พี่ไปเรียนแล้วคุณจะต้องไปทำด้วยนะ
1: นั่นไงกลัวจะได้แบบว่าไม่ได้มาจัดรายการคุยกับอาจารย์ทองอีก
0: ไม่เป็นไรเป็น
1: ปล่อยที่ให้คนอื่นดีกว่าเ ชื่อได้ว่ามีฟังหลายท่านสนใจมากกว่าผมแน่นอนและมุ่งมั่นมากกว่าอย่ารอช้ากันนะครับงานนี
0: ้ค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
14: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
15: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
14: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
16: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
18: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
19: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
20: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
19: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
20: เราต้องเริ่มยังไงอะ
19: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
21: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
22: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
23: เพจไหนเนี่ย
20: โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
22: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
20: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
22: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
20: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
18: นายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพพร้อมย้ำไทยสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลาง
23: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคอริลยากูบอัลคายาตเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยไทยให้ความสำคัญกับบาเรนในฐานะมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมยืนยันความสัมพันธ์อันยาวนานและใกล้ชิดระหว่างกันในทุกระดับทั้งราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนโดยเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าซึ่งทั้งสองฝ่ายยังยินดีพัฒนาความร่วมมือและเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และความมั่นคงทางอาหารทั้งนี้นายรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางเน้นย้ำความสำคัญของการใช้การเจรจาและการลดความตึงเครียดแม้สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงดำเนินต่อไปแต่นายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นว่าเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนจะมีบทบาทสำคัญในการสานต่อและยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคตคริสนาถวันแสนสุขรายงาน
18: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งสอบข้อเท็จจริงกรณีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานพร้อมเตรียมยกระดับเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในระยะยาว
24: นายสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงกรณีข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนอุปกรณ์เกิดการละลายมีกลิ่นไหม้และค่าไฟไม่ลดลงตามที่กล่าวอ้างสร้างความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทโดยได้สั่งการให้เลขาธิการสคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงพื้นที่ตรวจการแสดงสลากสินค้าทั่วประเทศอย่างเคร่งครัดหากพบผู้ประกอบการฝ่าฝืนไม่แสดงฉลากหรือไม่ถูกต้องจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้เล็งยกระดับให้ธุรกิจติดโซลาร์เซลล์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาเพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบพร้อมฝากพี่น้องประชาชนก่อนตัดสินใจติดตั้งโซลาร์เซลล์ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดในฉลากสินค้าให้ครบถ้วนอย่าลงเชื่อเพียงเพราะราคาถูกหรือคำโฆษณาทางสื่อออนไลน์และขอให้เก็บหลักฐานสัญญาไว้เพื่อพิทักษ์สิทธิ์ของตนเองหากได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อสินค้าหรือบริการสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
18: อินโดนีเซียเตรียมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าหลังเจ้าหน้าที่จับกุมต่างชาติกว่า500คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาติ นายเฮนดาซัมมารันโตโกอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศสำหรับพลเมืองจากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่เป็นชาวต่างชาติมากกว่า500คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาติในพื้นที่กรุงจาการ์ตาและเมืองบาตัมของจังหวัดหมู่เกาะริเยาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายมารันโตโก้ยังเน้นย้ำว่าผู้ต้องสงสัยจำนวนมากใช้สิทธิ์การเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าก่อนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งถือเป็นประเด็นที่น่ากังวลอย่างยิ่งทั้งนี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียดำเนินการตรวจสอบควบคุมตัวและดำเนินคดีกับชาวต่างชาติมากกว่า 6,700 ครั้งซึ่งรวมถึงการเนรเทศชาวต่างชาติมากกว่า 2,000 คนและการเพิกถอนใบอนุญาตพำนักอีกจำนวนมากรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
17: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
6: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
7: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
6: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
8: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
9: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
25: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
26: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
9: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
26: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
27: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
9: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
8: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหาย
0: และเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกร่วมพัฒนาเทศบาลเมืองกระบี่เป็นเมืองแห่งคุณภาพกับรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศา

ค่ะสวัสดีค่ะพบกันวันนี้นะคะกับรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศาค่ะในทุกวันพฤหัสของทุกๆสัปดาห์เลยค่ะเวลา14นาฬิกา10นาทีโดยประมาณนะคะแต่นี่ก็อาจจะล่วงเลยมานิดนึงแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเทศบาลก็มีข่าวสารมากมายเลยค่ะที่จะมาบอกเล่าคุณผู้ฟังนะคะกันเช่นเคยนะคะค่ะก็ขอเริ่มกันเลยนะคะกับงานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเทศบาลจัดงานใหญ่งานหนึ่งค่ะก็คือการแข่งขันประกวดวงดนตรีสากลนะคะ The Sound of Music Contest Summer Vibe นะคะประจำปี2569ค่ะภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนรณรงค์ป้องกันยาเสพติดซึ่งครั้งนี้ก็แปลกกว่าทุกๆครั้งนะคะคือเราจัดกันที่เวทีถนนคนเดินค่ะวันนั้นค่ะในวันที่7พฤษภาคมค่ะก็เป็นวันเปิดกิจกรรมนะคะเราก็เปิดกิจกรรมกันในเวลา 19:30 นาทีค่ะค่ำๆนะคะโดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ค่ะนายกโกอิดนะคะอิทธิชัยตันบุตรท่านก็ไปเป็นประธานในการเปิดนะคะโดยใช้เวลาในการเปิดนะคะไม่นานค่ะเพราะว่ามีน้องๆนะคะที่รอที่จะขึ้นเวทีเพื่อที่จะประกวดวงดนตรีกันในวันแรกค่ะก็จะเป็นการแข่งขันวงดนตรีของน้องๆระดับประถมนะคะระดับประถมก็วันนั้นมีประมาณ7หรือ8วงนะคะจากหลายๆจังหวัดเลยค่ะแล้วก็ที่น่ายินดีก็คือมีในทุกภาคเลยค่ะมีจากภาคกลางด้วยนะคะที่มาร่วมกันแข่งขันนะคะจากสุพรรณบุรีนะคะที่ดิฉันเห็นก็ชลบุรีราชบุรีนครปฐมนะคะมาร่วมแข่งขันในเวทีนี้ด้วยค่ะก็มีผู้มาชมแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆเยาวชนมากทีเดียวค่ะบรรยากาศก็สนุกสนานมันเร้าใจนะคะมีเสียงเชียร์จากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะอย่างคึกคักนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่เห็นน้องๆหรือว่าเราไม่รู้นะคะว่าน้องๆเป็นนักเรียนชั้นประถมเราจะไม่นึกเลยว่าเขาเป็นแค่น้องๆประถมเองก็จะนึกว่าน้องต้องแบบโตกว่านั้นเพราะว่าน้องมีความสามารถกันมากๆนะคะแล้วก็จากที่สังเกตคือน้องก็จะเน้นไปในเพลงประเภทที่จะใช้เสียงดนตรีเยอะเช่นเพลงร็อกนะคะหรือว่าอาจจะมีบางวงที่เป็นเพลงในสไตล์ริทึมแอนด์บลูด้วยนะคะเรียกว่าถ้าใครชอบสไตล์ไหนวันนั้นมีครบทุกสไตล์ค่ะวันแรกค่ะก็จะเป็นการแข่งขันของน้องๆประถมแล้วก็บวกกับมัธยมต้นไป3วงนะคะก็เลิกประมาณ4ทุ่มนะคะเรียกว่าสนุกกันจนเพลินค่ะแล้วก็ยังมีการแข่งขันต่อ2คืนก็คือเปิดวันที่7ก็จะมีการแข่งขันต่อวันที่8วันที่9ด้วยวันที่8ก็จะเป็นในส่วนของการคัดเลือกในส่วนของมัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลายนะคะวันนั้นก็ถ้าดิฉันเป็นกรรมการต้องปวดหัวแน่นอนเพราะว่าน้องๆทุกคนเก่งทุกวงเก่งกันทุกตำแหน่งของดนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นเบสเป็นกีตาร์เป็นกลองหรือว่าเป็นเครื่องดนตรีชิ้นอื่นนะคะน้องๆแบบความสามารถสุดๆทีเดียวนะคะหลายๆคนนะคะดิฉันว่าสามารถไปต่อยอดเป็นนักร้องอาชีพหรือว่าเป็นนักดนตรีอาชีพกันได้เลยทีเดียวนะคะส่วนในคืนสุดท้ายค่ะก็เป็นคืนวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่9ก็จะเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะคะโดยจากคืนที่2ที่เราแข่งขันในรอบของการคัดเลือกก็จะมีวงเข้าในแต่ละรุ่นก็คือ5วงนะคะก็ในโชคดีมากอาจจะเรียกว่าโชคดีไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องของความสามารถมากกว่านะคะในส่วนของจังหวัดกระบี่นะคะก็มีน้องๆในรุ่นประถมศึกษาค่ะน้องวง T4M Band นะคะจากโรงเรียนเทศบาล4มหาราชนะคะได้รับรางวัลที่1ด้วยน้องๆก็ทั้งมีความสามารถแล้วก็ทั้งน่ารักมากๆทีเดียวค่ะในส่วนของวงที่ได้ลำดับที่2ก็คือรองชนะเลิศอันดับ1คืออันดับ2นะคะก็คือวงเวนอม Queen นะคะดิฉันไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคะเวนอม Queen นะคะวงที่3ได้รางวัลที่3คือ Aggressive นะคะ

โรงเรียนอบจนะคะโรงเรียนอบจจังหวัดกระบี่วงลูกจันทร์ค่ะซึ่งก็น่าจะมีลูกหลานของพี่ๆสื่อมวลชนในกระบี่ด้วยนะคะเป็นนักร้องเป็นนักร้องนำด้วยนะคะวงที่ได้ที่5ก็คือวงลิสโทแมเนียนะคะก็เรียกว่าเก่งกันทุกวงนะคะส่วนในรุ่นของมัธยมปลายค่ะวงที่ได้รางวัลที่1ก็คือวงวีซองวงนี้ก็คือดิฉันได้แบบดูแบบค่อนข้างตั้งใจนิดนึงนะคะวันนั้นก็เป็นจังหวะที่อาจจะว่างเว้นจากการไปทำข่าวก็ได้ดูแบบตั้งใจก็รู้สึกว่าน้องแบบมีความสามารถแบบโดดเด่นมากนะคะสำหรับวงวีซองนะคะรางวัลที่2ก็คือวง YLR นะคะวงที่3คือวง Life Hope นะคะวงที่4คือชิวาว่าค่ะแล้วก็วงที่5ก็คือ Ambience นะคะ Ambience นะคะก็ต้องแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมน้องๆทุกวงเลยค่ะที่หลายๆวงมาจากที่ไกลๆนะคะก็อุตส่าห์นะคะมีความพยายามแล้วก็ตั้งใจเพื่อที่จะมาแข่งงานนี้กันนะคะแล้วก็ท่านนายกเองค่ะท่านก็มีความชื่นใจนะคะที่น้องๆมีความสามารถแล้วก็การจัดโครงการของเทศบาลเมืองกระบี่นะคะสร้างแรงบันดาลใจสร้างพื้นที่ให้เด็กๆทั้งเด็กกระบี่เองแล้วก็เด็กจากจังหวัดอื่นๆนะคะได้มีพื้นที่ในการแสดงออกได้มีเวลาที่ทำสิ่งที่สร้างสรรค์นะคะในช่วงของปิดเทอมค่ะก็ท่านนายกก็อวยพรนะคะให้น้องๆนะคะประสบความสำเร็จนะคะในสิ่งที่ฝันแล้วก็ให้น้องๆตั้งใจในการซ้อมนะคะเพื่อที่ในวันข้างหน้าค่ะก็จะได้พัฒนาทักษะในเรื่องของดนตรีให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะมากันต่อที่การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่7ถึง14ค่ะซึ่งก็มีน้องๆในจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาคาราเต้ประเภทท่ารำทีมชายอายุไม่เกิน13ปีด้วยนะคะก็ขอแสดงความชื่นชมไปยังน้องพัชรพลอุบลจินดาค่ะน้องพงพิสุทธิ์พรุเตยน้องอัศนีเทพเสถียรนะคะจากโรงเรียนเทศบาล3ท่าแดงค่ะแล้วก็ยังมีได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองนะคะการแข่งขันกีฬาคาราเต้ประเภทต่อสู้บุคคลหญิงนะคะอายุ14ถึง15ปีรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมนะคะได้แก่น้องกฤษพรพรุเตยนะคะจากโรงเรียนเทศบาล2คลองจิลาดค่ะซึ่งนอกจากความสามารถของน้องๆแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณไปยังคุณครูนะคะแล้วก็ผู้ปกครองด้วยที่ร่วมกันสนับสนุนน้องนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือครูผู้ฝึกสอนนะคะที่ส่งเสริมให้น้องๆสามารถทำได้สำเร็จไปจนถึงได้เหรียญรางวัลนะคะก็ขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะมาที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะในทุกๆต้นสัปดาห์นะคะวันจันทร์ต้นสัปดาห์แต่ว่าสัปดาห์นี้วันจันทร์เป็นวันหยุดราชการก็เลยเปลี่ยนมาเป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่2นะคะสัปดาห์แรกเป็นวันหยุดราชการนะคะก็จะมีกิจกรรมเคารพธงชาติแล้วก็ร้องเพลงชาติไทยนะคะเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกในความรักชาติแล้วก็กว่าเราจะมาเป็นชาติไทยได้นะคะเราก็ผ่านประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมานะคะทางหน่วยงานราชการนะคะก็เลยพร้อมใจกันนะคะในการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยแล้วก็ร้องเพลงชาติไทยในทุกวันจันทร์แรกของเดือนนะคะโดยใส่เครื่องแบบชุดกากีนะคะชุดกากีแล้วก็ร่วมกันร้องเพลงชาติของเทศบาลเมืองกระบี่ก็จัดขึ้นที่สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ในทุกวันจันทร์ต้นเดือนเป็นประจำค่ะต่อมาที่เป็นข่าวเรียกว่าข่าวฝากนะคะก็คือกรมการที่ดูแลในเรื่องของดิจิทัลนะคะเตรียมยกเลิกการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลในรูปแบบเอกสารกระดาษนะคะเปลี่ยนผ่านสู่การให้บริการข้อมูลให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรนะคะโดยการพัฒนาช่องทางบริการดิจิทัลนะคะให้เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลผ่านระบบ BDEX นะคะแบบเรียลไทม์แล้วก็ให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน e-service for government นะคะพร้อมกับมีการทำลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะซึ่งก็นับว่าเป็นการรณรงค์นะคะในการที่จะลดการใช้พลังงานโดยเฉพาะการใช้วัสดุกระดาษนะคะเพราะว่ากระดาษเราก็อย่างที่เราทราบว่าทำมาจากต้นไม้ด้วยนะคะก็เป็นการลดการใช้ต้นไม้ลดการใช้กระดาษนะคะแล้วก็เป็นการลดระยะเวลาเพิ่มความสะดวกให้แก่ทั้งประชาชนแล้วก็ภาครัฐด้วยนะคะโดยเตรียมยกเลิกให้บริการข้อมูลนิติบุคคลแบบกระดาษในไตรมาสที่2นะคะปีงบประมาณ2569นะคะซึ่งเราเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ส่งเสริมค่ะระบบดิจิทัลให้โปร่งใสทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์การบริการ

ไปนะคะเรามาพัฒนาในเรื่องของดิจิทัลไปพร้อมๆกันนะคะเมื่อวันที่11ก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมาเช่นกันนะคะที่ห้องประชุมสุดมงคลสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ใกล้เปิดเทอมแล้วนะคะวันนี้ก็บางโรงเรียนอาจจะเปิดไปแล้วด้วยนะคะแต่เมื่อวันจันทร์ก็คือทางเทศบาลเมืองกระบี่ก็เลยจัดในการเตรียมความพร้อมนะคะให้แก่คุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะคะโดยมีการพูดคุยพบปะกันนะคะแล้วก็ให้กำลังใจกันก่อนที่จะเปิดเทอมนะคะเพราะว่าเทศบาลเมืองกระบี่นะคะมีสถานศึกษาในความดูแลอยู่ถึง5แห่งนะคะก็คือโรงเรียนเทศบาล1 2 3 4แล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็เรียกว่าเป็นการบริการที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่เป็นการบริการที่ครอบคลุมประชากรเป็นจำนวนมากนะคะเพราะว่าน้องๆในแต่ละโรงเรียนก็มีจำนวนหลายร้อยคนไปจนถึงพันคนนะคะก็ท่านนายกค่ะก็เลยจัดพบปะพูดคุยนะคะให้กำลังใจคณะครูบุคลากรทางการศึกษานะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะมีการให้ข้อเสนอแนะกันโดยท่านนายกค่ะก็เน้นย้ำให้ทำงานร่วมกันนะคะในทุกๆภาคส่วนเลยของการศึกษานะคะเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนการดูแลความปลอดภัยให้แก่น้องๆนักเรียนค่ะแล้วก็เน้นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้นะคะที่เหมาะสมผ่อนคลายส่งเสริมให้น้องๆได้เรียนรู้กันอย่างเรียกว่ามีประสิทธิภาพนะคะโดยเน้นย้ำการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนซึ่งก็เน้นเป็นพิเศษนะคะเพราะเราจะเห็นอยู่ว่ามันจะมีบางช่วงที่มีข่าวไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะคะก็เทศบาลเมืองกระบี่ก็พยายามทุกทางเช่นมีการมีเวรยามนะคะแล้วก็มีการแบบมอบหมายให้คุณครูนะคะดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการฝึกทักษะการเอาตัวรอดต่างๆให้แก่น้องๆนักเรียนด้วยนะคะโดยทำกันอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็วันที่11พฤษภาคมวันจันทร์เช่นกันนะคะเวลา 13:30 นาทีค่ะท่านนายกโกอิดนะคะก็มอบหมายให้ท่านรองนายกค่ะได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็มีกลุ่มพัฒนาสตรีค่ะมาร่วมกันประชุมนะคะเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนะคะกลุ่มพัฒนาสตรีให้สตรีของเทศบาลเมืองกระบี่มีบทบาทในการร่วมกันพัฒนาเทศบาลนะคะแล้วก็ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆนะคะซึ่งเทศบาลเมืองกระบี่ก็มีกลุ่มหลายๆกลุ่มนะคะที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งทั้งกลุ่มผู้นำชุมชนกลุ่มสตรีกลุ่มอสมนะคะหรือว่ากลุ่มชมรมสมาคมต่างๆนะคะต่อกันที่วันที่12ค่ะก็เป็นรอบสุดท้ายของการไปตรวจนะคะเกี่ยวกับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกระบี่นะคะซึ่งมีด้วยกันทั้งสิ้นก็6แห่งนะคะที่เทศบาลดูแลอยู่นะคะวันสุดท้ายก็จะไปดูแลในส่วนของชมสมาคมนะคะสมาคมที่เป็นของลูกค้าธนาคารธกส.จังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองกระบี่เองนะคะเพื่อที่ให้การดำเนินการของสมาคมเหล่านี้นะคะดำเนินไปอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพตรวจสอบได้นะคะแล้วก็ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงนะคะโดยมีท่านรองปลัดเทศบาลค่ะท่านก็มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองสวัสดิการนะคะแล้วก็ผู้อำนวยการแล้วก็หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นะคะลงพื้นที่ค่ะไปตรวจเยี่ยมแล้วก็เยี่ยมชมนะคะในส่วนต่างๆของสมาคมนะคะอีกหนึ่งข่าวของวันที่12พฤษภาเช่นกันนะคะตอนนี้ก็คือปัญหาที่ใหญ่มากๆของจังหวัดกระบี่ที่ทุกท่านติดตามกันอยู่นะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของปัญหาน้ำประปาใช่ไหมคะดิฉันน่าจะพูดไม่ผิดเพราะว่าน้ำประปานี่เกี่ยวข้องกับประชาชนแทบ 100% เลยบ้านดิฉันก็เช่นกันนะคะบ้านดิฉันก็มีปัญหาน้ำประปาเช่นกันนะคะท่านนายกค่ะท่านก็เลยเรียนเชิญนะคะในส่วนของการประปาภูมิภาคสาขากระบี่นะคะก็คือท่านผู้จัดการการประปาแล้วก็ท่านเจ้าหน้าที่นะคะได้มาร่วมกันหารือค่ะเพื่อติดตามการแก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นของการประปาภูมิภาคสาขากระบี่นะคะซึ่งทางท่านผู้จัดการของประปานะคะท่านก็ได้อธิบายว่าทางท่านเองแล้วก็หน่วยงานของท่านนะคะก็เร่งอย่างเต็มที่เช่นกันนะคะแต่ว่าปัญหาเรื่องประปาเนี่ยเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่นะคะก็ท่านก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาจากทางกรุงเทพนะคะมาไล่เรียกว่าไล่ท่อนะคะไล่ท่อหาสาเหตุว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนท่อรั่วหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาจากระบบกรองน้ำหรือยังไงนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าจะเร่งให้เร็วที่สุดนะคะในเบื้องต้นก็อาจจะใช้เวลาราวๆ10 วันแต่ก็อาจจะเสร็จก่อนนะคะโดยที่ผ่านมาก็จะมี
ผู้ที่แจ้งมาทางเทศบาลอยู่บ่อยครั้งนะคะเรื่องปัญหาน้ำประปาคุณนะคะเทศบาลเองอาจจะไม่ใช่หน่วยงานที่สามารถเข้าไปแก้ปัญหาในเรื่องของประปาได้อย่างครบวงจรเพราะว่ามันก็มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะแต่เทศบาลก็ได้ทำการประสานนะคะแล้วก็ร่วมกันในการแก้ปัญหาให้อยู่เรียกว่าเราไม่เคยนิ่งนอนใจนะคะก็พยายามที่จะให้ประชาชนทั้งในเขตเทศบาลเองแล้วก็ประชาชนในจังหวัดกระบี่นะคะได้มีน้ำประปาที่ทั้งใสแล้วก็สะอาดนะคะเพราะว่าหลังจากวันที่หารือกันก็ผ่านไปสักประมาณอาจจะ10ชั่วโมงก็รู้สึกว่าน้ำประปาก็ใสขึ้นมากนะคะอาจจะเจอสาเหตุบ้างแล้วนะคะแต่ก็อาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะในการแก้ไขปัญหาให้เต็มระบบนะคะโดยจะปรับปรุงระบบผลิตน้ำต้นทางนะคะเพื่อให้คุณภาพของน้ำประปานะคะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะคะทางประปาภูมิภาคก็แจ้งมานะคะว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ในทุกๆภาคส่วนค่ะก็ขอพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายก็ยังมีอีกหลายข่าวค่ะที่จะมาบอกเล่าสู่คุณผู้ฟังค่ะ

ก็ฟังเพลงเพลินเลยนะคะสุขอย่าไปเล่าเศร้าอย่าไปพูดนะคะแอบไปค้นนิดนึงว่าเป็นเพลงของใครนะคะเพราะว่าได้ยินอยู่บ่อยๆแต่ว่าไม่เคยทราบว่าเป็นนักร้องท่านไหนนะคะก็คือคุณเพชรพฤษภานะคะเดือนนี้ก็เดือนพฤษภาด้วยเพลงเหมือนเป็นสัจธรรมจริงๆเลยนะคะว่าบางทีเรามีความสุขนะคะเราอาจจะไม่ต้องเล่าใครมากเพราะบางทีเราก็ไม่ได้รู้ว่าคนที่เขาฟังอยู่เขากำลังทุกข์อยู่หรือเปล่าหรือว่าเวลาเราเศร้านะคะเราอาจจะไม่ต้องพูดเยอะก็เพราะว่าบางครั้งก็ไม่ได้รู้ว่าแต่ละคนที่อยู่รอบกายเรานะคะเขาเศร้าหรือเขาเจตนาอย่างไรกับเรานะคะแต่ก็ยังแนะนำค่ะให้คนทุกคนนะคะมีคนข้างๆกายที่เราสามารถไว้ใจได้นะคะมีความสุขก็แชร์ความสุขกันมีความเศร้าก็แบ่งเบากันนะคะก็ยังไงก็อยากจะบอกว่าชอบเพลงนี้จังเลยสุขอย่าไปเล่าเศร้าอย่าไปพูดนะคะมาถึงข่าวต่อไปกันเลยนะคะเป็นข่าวที่เป็นเรื่องที่เรียกว่าน่าจะเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะกับมนุษย์เลยก็คือการให้ที่ยิ่งใหญ่การบริจาคดวงตาแล้วก็ดวงบริจาคอวัยวะต่างๆนะคะโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางโรงพยาบาลกระบี่นะคะสภากาชาดไทยแล้วก็เทศบาลเมืองกระบี่ด้วยนะคะก็ร่วมกันจัดโครงการนะคะเทศบาลเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะมีสภากาชาดกับโรงพยาบาลกระบี่นะคะก็มาร่วมออกบูธนะคะในการรับบริจาคดวงตาแล้วก็อวัยวะโดยเปิดพื้นที่ในการรับลงทะเบียนนะคะยังไม่ได้บริจาคกันวันนั้นนะคะก็คือรับลงทะเบียนวันกันก่อนนะคะแล้วก็ดิฉันถามว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างก็คือท่านใดที่มีความประสงค์ที่เป็นกุศลอยากจะบริจาคทั้งดวงตาแล้วก็อวัยวะต่างๆนะคะก็มาลงทะเบียนกันได้แล้วก็พอถึงวันจริงที่วันนึงที่ท่านอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือว่าท่านอาจจะไม่สามารถรักษาชีวิตไว้ได้แล้วแต่อวัยวะยังสามารถใช้การได้นะคะก็จะมีหน่วยทีมวินิจฉัยนะคะว่าอวัยวะเหล่านั้นนะคะสามารถไปส่งต่อให้ผู้ใดได้หรือเปล่าแต่พอถึงวันนั้นจริงๆนะคะก็เป็นดุลยพินิจของญาติอีกทีนึงนะคะที่จะอนุญาตให้ใช้อวัยวะเหล่านั้นกับผู้อื่นได้จริงๆใช่หรือไม่นะคะก็ถ้าท่านไหนที่อยากจะแสดงความจำนงในการบริจาคอวัยวะนะคะตอนนี้ก็สามารถไปได้นะคะที่โรงพยาบาลกระบี่นะคะโดยติดต่อไปได้ค่ะที่กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลนะคะ0756267000นะคะต่อ1034นะคะเชื่อว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่นะคะไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าการต่อลมหายใจแล้วก็ต่อชีวิตให้ผู้อื่นอีกแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานนะคะก็เป็นวันหยุดราชการนะคะเป็นวันพืชมงคลนะคะแล้วก็จะมีพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนะคะซึ่งพิธีนี้เราก็เห็นตั้งแต่เราเด็กๆนะคะว่าก็จะมีการที่ให้พระโคนะคะมาเสี่ยงทายนะคะเลือกทั้งความยาวของผ้านุ่งนะคะว่าเลือกกี่คืบนะคะแล้วก็ในส่วนของการเลือกอาหารเสี่ยงทายด้วยนะคะว่าพระโคค่ะพระโคเลือกอะไรนะคะมีทั้งที่เป็นน้ำนะคะเป็นน้ำดื่มแล้วก็มีทั้งที่เป็นธัญญาหารต่างๆนะคะซึ่งผลการเลือกของพระโคนะคะพระโคก็เลือกผ้านุ่ง6คืบนะคะก็ทำนายว่าน้ำก็จะน้อยนะคะผ้านุ่ง6คืบน้ำจะน้อยการเกษตรถ้านาที่ลุ่มก็จะได้ผลดีค่ะแต่ถ้านาที่ดอนก็อาจจะเสียหายพอสมควรนะคะในส่วนของการเสี่ยงทายค่ะมันมีธัญญาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะ7อย่างพระโคเลือกมา4อย่างก็คือถั่วน้ำหญ้าแล้วก็เหล้านะคะก็จะมีความหมายว่าในส่วนของถั่วค่ะก็คือพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ค่ะในส่วนของน้ำก็น้ำท่าในปีนี้ก็จะบริบูรณ์พอสมควรนะคะหญ้าในส่วนของหญ้าคือธัญญาหารพลาหารพักษาหารอาสาหารจะอุดมสมบูรณ์ค่ะในส่วนของเหล้าค่ะเลือกเหล้าด้วยพระโคเลือกเหล้าด้วยก็การคมนาคมจะสะดวกนะคะการค้าต่างประเทศก็จะดีขึ้นเศรษฐกิจก็จะรุ่งเรืองขึ้นก็เป็นพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะแล้วก็เสี่ยงทายโดยพระโคพอกับพระโคเพียงนะคะก็เลือกอย่างที่ดิฉันได้เล่าไปนะคะก็เป็นมีวันนี้ค่ะเป็นประจำทุกปีนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรนะคะผู้ที่เป็นแหล่งผลิตธัญญาหารเรียกว่าสำคัญที่สุดนะคะของประเทศไทยนะคะแล้วก็เมื่อวานค่ะเมื่อวานเป็นวันหยุดก็จริงแต่เทศบาลเมืองกระบี่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยเราก็จะมีงานอยู่ตลอดนะคะก็เมื่อวานค่ะมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวสีเขียวตามนโยบายกระบี่โกกรีนนะคะ
ในเวลา 13:30 ค่ะณห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะก็จัดการประชุมโครงการดังกล่าวนี้นะคะโดยมีท่านนายกอิทธิชัยตันบุตรค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะประชุมร่วมกับคณะนักวิจัยจากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะการประชุมนี้ค่ะก็เพื่อร่วมกันค่ะหารือแนวทางการดำเนินโครงการนะคะการสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนะคะตลอดจนร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองนะคะ CDLP เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการบริหารจัดการเมืองค่ะแล้วก็ร่วมกันวางแผนพัฒนาพื้นที่แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะโดยโครงการนี้ค่ะเน้นไปที่การส่งเสริมพื้นที่สีเขียวนะคะการดูแลสุขภาพประชาชนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายกระบี่โกกรีนกระบี่โกกรีนก็คือการที่ว่าให้กระบี่ก้าวไปข้างหน้าพัฒนาไปข้างหน้าด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะก็คือโกกรีนก็คือสีเขียวนะคะได้ร่วมกันเป็นจังหวัดที่มีคุณภาพในเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็ท่านนายกค่ะเมื่อวานก็มีอีกงานหนึ่งต่อเช่นกันค่ะท่านก็ร่วมหารือในการประชุมเพื่อจัดงานไพร์มันกระบี่นะคะส่งเสริมความเท่าเทียมแล้วก็ความหลากหลายทางเพศนะคะโดยเมื่อวานค่ะท่านนายกก็ร่วมกับคณะผู้จัดนะคะได้ประชุมหารือกันในหลายๆเรื่องราวนะคะโดยมีมติมีความคิดเห็นร่วมกันว่าจะต้องดึงความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนค่ะทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐนะคะภาคเอกชนเครือข่ายภาคประชาชนนะคะเพื่อที่จะผลักดันให้การจัดงานไพร์มันกระบี่นะคะการจัดงานที่เป็นพื้นที่แห่งการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของทุกๆเพศเลยนะคะสะท้อนถึงความหลากหลายความเสมอภาคแล้วก็การยอมรับในสิทธิความเท่าเทียมกันของทุกคนในสังคมนะคะซึ่งเทศบาลเมืองกระบี่เองค่ะพร้อมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวนี้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะร่วมกันส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่เมืองกระบี่ค่ะเมื่อเช้าค่ะก็มีกิจกรรมในส่วนของสภากาแฟศูนย์สุขสันต์ค่ะเติมพลังสันสัมพันธ์ผู้สูงวัยประจำเดือนพฤษภาคมนะคะกิจกรรมสภากาแฟศูนย์สุขสันต์นี้ก็จะจัดขึ้นทุกๆเดือนนะคะเดือนละ1ครั้งนะคะโดยปกติก็จะเป็นวันพฤหัสนะคะแต่อาจจะเป็นสัปดาห์ที่2บ้างสัปดาห์ที่3บ้างนะคะเพื่อที่เป็นการร่วมกันสานสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุนะคะให้กลุ่มผู้สูงอายุค่ะได้พบปะกันนะคะได้ร่วมกันทำกิจกรรมนะคะเสริมความเข้มแข็งทั้งในเรื่องของใจแล้วก็ร่างกายเลยนะคะโดยนอกจากชมรมผู้สูงอายุแล้วนะคะก็ยังมีหน่วยงานราชการหลายๆหน่วยงานด้วยนะคะก็มาร่วมในการพบปะพูดคุยนะคะโดยที่จะเห็นอยู่บ่อยๆก็คือเป็นในส่วนของพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็จะมาร่วมในกิจกรรมดังกล่าวนี้นะคะแล้วก็มีการให้บริการตรวจสุขภาพในเบื้องต้นวัดความดันเจาะเลือดตรวจน้ำตาลนะคะเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้สูงอายุนะคะให้มีสุขภาพที่ดีนะคะโดยมีคอนเซปต์ว่าปลดเรื่องเศร้าเล่าความหลังฟื้นฟูกำลังสตางค์พอเพียงค่ะกับกิจกรรมสภากาแฟศูนย์สุขสันต์นะคะที่ศูนย์บริการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะก็เรียกว่าวันนี้นะคะก็มีข่าวสารมากมายทีเดียวนะคะที่มาฝากสู่คุณผู้ฟังค่ะเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะเราเร่งแล้วก็มุ่งมั่นในการทำงานในทุกๆมิตินะคะทุกๆภาคส่วนเลยนะคะเรามีการดูแลประชาชนตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงประชาชนเสียชีวิตแล้วนะคะเรียกว่าบริการเราครบถ้วนนะคะถ้าท่านไหนที่อยากจะใช้บริการอะไรของเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ลองติดต่อเข้าไปได้กับเทศบาลเมืองกระบี่นะคะไม่ว่าจะเป็นแจ้งเกิดแจ้งตายแจ้งย้ายที่อยู่รักษาพยาบาลต่างๆหรือว่าไฟฟ้าดับหรือว่าภารกิจด้านการศึกษานะคะเราก็มีโรงเรียนถึง4แห่งกับ1สถานศึกษาที่เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะก็ถ้าท่านไหนอยากจะรับบริการด้านใดก็ติดต่อได้นะคะในส่วนของวันนี้ค่ะเทศบาลเมืองกระบี่360องศากับดิฉันนะคะอมรรัตน์หันชนะนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการค่ะก็ขอลาคุณผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ร่วมพัฒนาเทศบาลเมืองกระบี่เป็นเมืองแห่งคุณภาพกับรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศา

ณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศาได้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรย้ำเร่งแก้วิกฤตเศรษฐกิจลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรย้ำรัฐบาลเดินหน้าแก้วิกฤตเศรษฐกิจเพื่อลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนและเดินหน้าปรับทุนสีเทาน
9: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกระทู้ถามสดในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องปัญหาตลาดทุนและการทำหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ตามที่นายกรจาติกวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามว่ากรณีราคาน้ำมันคณะกรรมการติดตามการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงได้ศึกษาค่าการกลั่นและเสนอให้กระทรวงพลังงานดำเนินการลดค่าการกลั่นเพื่อนำผลประโยชน์ส่วนเกินกลับคืนสู่ประชาชนพร้อมย้ำว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้แตกต่างจากปี2540กระทบประชาชนฐานรากและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อทั้งนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านค่าขนส่งและเร่งดูแลประชาชนรายได้น้อยผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจยืนยันว่ากระทรวงการคลังซึ่งถือหุ้นในบริษัทต่างจากผ่านกองทุนวายุพักจะยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนทุนสีเทาและทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิดส่วนการตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องทุนสีเทาในตลาดทุนนั้นรัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่องหากพบกรรมการที่มีปัญหาจะเสนอให้พ้นจากตำแหน่งเพื่อความโปร่งใสและผลการตรวจสอบชัดเจนจะดำเนินการถอดถอนตามกฎหมายต่อไปวสนาตระเกตรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีมติเห็นชอบให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าคณะกรรมการที่การคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวและขอให้สาธารณชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือเผยแพร่ต่อเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวงกว้างทางนี้ขอให้ประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการโดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามคดีบุกรุกพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตสั่งการรื้อสิ่งกีดขวางเปิดทางลงหาดให้ประชาชน
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกพื้นที่หาดนุ้ยตำบลกะลนอำเภอเมืองภูเก็ตหลังได้รับร้องเรียนกรณีมีการปิดกั้นเส้นทางลงหาดและเรียกเก็บค่าผ่านทางจากนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวมีคดีบุกรุกพื้นที่ป่าและพื้นที่สาธารณะมาตั้งแต่ปี2561และขณะนี้คดีใกล้ถึงที่สิ้นสุดแล้วพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าทวงคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนอย่างจริงจังตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการภายใน1สัปดาห์ทั้งการรื้อถอนสิ่งกีดขวางเปิดทางลงหาดคืนสภาพธรรมชาติและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้บุกรุกโดยย้ำชัดว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ปิดหาดหรือเรียกเก็บเงินผ่านทางเพราะพื้นที่ชายหาดและป่าไม้เป็นสมบัติของส่วนรวมนอกจากนี้ยังมีแนวทางผลักดันพื้นที่หาดนุ้ยให้เป็นป่านันทนาการเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมในอนาคตนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
13: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี
14: ่ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
13: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกันถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
15: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวแต่ให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
16: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
18: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจร มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
21: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบวันทันข่าว
12: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม

0: 2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะกระบี่ขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยฝ่าวิกฤตค่าครองชีพคัดเลือกเครือข่ายรถพุ่มพวงกระจายสินค้าราคาประหยัดถึงชุมชนหนุนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาลนายวิทิตเที่ยงไทยปลัดจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงครั้งที่1/2569โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพของประชาชนและเพิ่มการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดในพื้นที่ชุมชนและหมู่บ้านต่างๆของจังหวัดกระบี่ณห้องประชุมอ่าวลึกชั้น3ศาลากลางจังหวัดกระบี่การประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงและร้านค้าชุมชนให้เป็นกลไกสำคัญในการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในราคาที่เหมาะสมไปสู่ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ชนบทพื้นที่ห่างไกลและชุมชนที่เข้าถึงราคาร้านค้าขนาดใหญ่ได้ยากทั้งนี้จังหวัดกระบี่ได้เปิดรับสมัครเครือข่ายรถพุ่มพวงระหว่างวันที่1-8 พฤษภาคม 2569มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น16รายผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากระดับอำเภอจำนวน5รายก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการระดับจังหวัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความเหมาะสมที่กำหนดสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อทดลองจำหน่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านที่ทำการไปรษณีย์อำเภอตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปพร้อมได้รับค่าสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงตามขนาดของประเภทรถเพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าไปยังประชาชนในพื้นที่โดยโครงการจะดำเนินการจำหน่ายสินค้าอย่างน้อย2เดือนจังหวัดกระบี่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการลดภาระค่าครองชีพการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึงโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคายุติธรรมลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบันพมจ.ภาคประชาสังคมเดินหน้าประกาศวาระจังหวัดแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยนางปริยาสแขกเพ็งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำร่างประกาศวาระจังหวัดกระบี่เรื่องการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยโดยเป็นการทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างยั่งยืนซึ่งหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนที่ประชุมได้เน้นย้ำว่าปัญหาที่อยู่อาศัยคือรากฐานของความเหลื่อมล้ำโดยการประกาศเป็นวาระจังหวัดจะช่วยให้เกิดการทำงานที่ไร้รอยต่อระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนซึ่งที่ประชุมมีประเด็นหลักในการหารือดังนี้การสำรวจข้อมูลจริงเร่งรวบรวมข้อมูลผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยทั่วทั้งจังหวัดเพื่อให้การช่วยเหลือตรงจุดบูรณาการงบประมาณและทรัพยากรประสานการทำงานระหว่างพมจ.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอช.พลังภาคประชาสังคมเปิดโอกาสให้ตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของท้องถิ่นซึ่งประธานในที่ประชุมได้เน้นย้ำการทำให้เรื่องที่อยู่อาศัยเป็นวาระจังหวัดไม่ใช่แค่การสร้างบ้านแต่คือการสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวคนกระบี่ถ้าบ้านมั่นคงคุณภาพชีวิตด้านอื่นก็จะดีตามมาหลังจากนี้ทางพมจ.กระบี่จะนำข้อสรุปจากการประชุมไปจัดทำรายละเอียดในร่างประกาศวาระจังหวัดให้มีความสมบูรณ์โดยมุ่งเป้าไปที่การลดจำนวนครัวเรือนที่ไร้ที่อยู่อาศัยและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ทรุดโทรมให้มั่นคงปลอดภัยเพื่อสร้างกระบี่ให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐ นายสมศักดิ์กิตติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่มอบหมายให้นายอรุณสิงห์อินรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานในการประชุมติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568เงินกันเหลื่อมปีและ2569เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐณห้องประชุมท่าเรือคลองจิรัตองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่มีโครงการในความรับผิดชอบประกอบด้วยแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568เงินกันเหลื่อมปีชื่อโครงการปรับปรุงท่าเรือโดยสารท่องเที่ยวคลองจิราจังหวัดกระบี่เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวอันดามันเฟส3วงเงินที่ได้รับการจัดสรร48ล้านบาทกิจกรรมหลักการก่อสร้างทางเดินผู้โดยสารพร้อมหลังคาและพื้นที่ประกอบอื่นๆบริเวณส่วนเชื่อมต่อระหว่างอาคารผู้โดยสารถึงท่าจอดเรือความกว้างไม่น้อยกว่า5เมตรความยาวไม่น้อยกว่า250เมตรขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 41.78โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเกาะพีพีเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งภาคใต้อันดามันกิจกรรมหลักการก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือลอยน้ำสำเร็จรูปวงเงิน 58,820,000 บาทสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนกรกฎาคม2569ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ส่วนแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โครงการเพิ่มศักยภาพความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวท่าเรือคลองจิราจังหวัดกระบี่กิจกรรมหลักการติดตั้งโป๊ะเทียบเรือลอยน้ำสำเร็จรูปจำนวน2ชุดหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 213.44 ตารางเมตรตำบลไซไทยอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่วงเงินที่ได้รับการจัดสรร22ล้านบาทขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 46.609 ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังในช่วงของรอบวันบริการค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
2: อันบรรดาผู้ทำคุณความดีงามเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งหลายนั้นไม่ใช่เป็นผู้เดียวที่ได้รับผลดีเราทุกคนที่แม้จะได้ร่วมทำความดีนั้นด้วยหรือไม่ได้ทำด้วยเลยก็ตามก็ย่อมต้องมีส่วนได้รับผลดีจากการกระทำของบรรดาผู้ทำความดีดังกล่าวด้วยทั้งหมดความดีอื่นก็เช่นกันเช่นบรรดาผู้ถือศีลทั้งหลายเป็นต้นไม่ได้เป็นผู้เดียวหรือพวกเดียวที่ได้รับผลดีจากการรักษาศีลอันเป็นความดีอย่างยิ่งนั้นแต่บรรดาผู้ไม่ถือศีลผู้ผิดศีลอย่างมากทั้งหลายก็ล้วนมีส่วนได้รับผลดีจากการถือศีลของผู้อื่นทั้งสิ้นกล่าวได้ว่าความดีนั้นมีอานุภาพยิ่งใหญ่กว้างขวางมหัศจรรย์นัก
1: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

รอบวันบริการมาติดตามรับฟังในช่วงของรอบวันบริการค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือ

0: สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข่าวบริการกฟผ.เตรียมเปิดรับสมัครพนักงานใหม่ประจำปี2569ทั้งวุฒิปวช.ปวส.และระดับปริญญาตรีขึ้นไปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เตรียมเปิดรับสมัครพนักงานใหม่ประจำปี2569โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมิถุนายนนี้คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครมีคุณวุฒิระดับปวช.ขึ้นไปไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือ GPAC ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือพ้นภาระทางการทหารแล้วเท่านั้นผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กฟผ.กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในแต่ละปีจะครอบคลุมสายวิศวกรรมเทคนิคการบริหารและสายสนับสนุนอื่นๆเพื่อรองรับภารกิจของกฟผ.ในการดูแลโรงไฟฟ้าระบบส่งไฟฟ้าและการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนผู้สนใจจึงควรเตรียมเอกสารสมัครให้ครบถ้วนและติดตามรายละเอียดเงื่อนไขของแต่ละตำแหน่งอย่างใกล้ชิดผู้ที่สนใจสามารถติดตามประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในหัวข้อรับสมัครงาน https://www.egat.co.th/home/recruitment หรือ Facebook Fanpage กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกสรรหาบุคลากรและทุนการศึกษาภายนอกทางอีเมล recruits@egat.co.th ในเวลาราชการหรือที่ Facebook Fanpage egat career คำเตือนกฟผ.ไม่มีการจัดติวสอบจัดทำแนวข้อสอบหรือรวบรวมตัวอย่างข้อสอบเก่าที่ใช้สำหรับสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานเพื่อจำหน่ายแต่อย่างใดหากมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงานกฟผ.ได้และเรียกรับผลประโยชน์โปรดอย่าหลงเชื่อการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานกับกฟผ.มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้จบรอบวันทันข่าวนางสาวสุดารัมพึงนิดผอ.สวท.กระบี่ควบคุมการผลิตนายปริญญางอสอนช่างเทคนิคควบคุมเสียงณัฐมนชัยสิริผู้ประกาศค่ะ
1: จ้างแรงงานต่างดาวเข้ามาทำงานแบบถูกกฎหมายดีพันปรือเฮ้ลองมาฟังแลก่อนตาซิ่งแรกเลยนะนายจ้างก็จะได้คนต่างดาวที่มีคุณภาพเข้ามาทำงานงานก็ออกมาดีก็บ่ายใจแลย่างตีซ่องถ้าว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีปัญหานายจ้างก็สามารถติดตามแรงงานต่างดาวได้และสิ่งสุดท้ายที่สำคัญก็คือสบายใจทั้งสองฝ่ายทั้งนายจ้างทั้งแรงงานต่างดาวแต่ถ้าบังเอิญเจอแรงงานต่างดาวกำลังทำผิดกฎหมายให้แจ้งไปเลยใต้ด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กดซ่องอยากให้นายจ้างจ้างแรงงานต่างดาวแบบถูกกฎหมายปัญหาการค้ามนุษย์กาจะได้หมดไปโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อการรักษา

0: ม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075 812 555
1: ประกันภัยทำไปทำไมต้องใช้ด้วยเหรอ
2: ทำประกันแล้วครับแต่ยังไม่รู้รายละเอียดและผลประโยชน์ที่จะได้รับเลย
1: มีปัญหาเรื่องการประกันภัยสอบถามคปภ.กระบี่สิคะ
3: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกระบี่กับภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้งในด้านการประกันชีวิตการประกันวินาศภัยการประกันภัยรถยนต์พ.ร.บ.และยังพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนผู้มีสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยอีกด้วย
4: สอบถามข้อมูลเรื่องการประกันภัยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกระบี่หรือคปภ.กระบี่โทร075-663-590สายตรง081-174-8921สายด่วน1186
5: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
6: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
8: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
10: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
9: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
0: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
8: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
12: ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านดำเนินรายการโดยณหลวง
13: ไปไม่ละน้อง
14: ครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านครับท่านดับพี่น้องก็สู่รายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านกันแล้วพี่น้องท่านผู้ฟัง เวลาตอนนี้ก็ตี 3:30 นะครับจนถึงตี 4:00พี่น้อง30 นาทีโดยประมาณวันนี้วันฮัทนะครับฮัทที่14เดือนพฤษภาคม2569ตรงกับเรม13ค่ำเดือน6ปีมาเมียก็ยังเป็นนาทีของนั่งทวีพรเทพนะครับมาในเรื่องแตรรักพี่น้องท่านผู้ฟังเดียวกับไรควังกันนะครับนั่งทวีพรเทพเป็นเจ้าอำเภอควนนุ่นนะครับจังหวัดพัทลุงแล้วก็ได้มาตั้งรักปักท่านอยู่ที่บ้านเลขที่146หมู่4ตำบลเข้าชะหายอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับเป็ดแม่น้ำอีกเม็ดนึงในวงการศิลปินพื้นบ้านผมไม่พี่น้องถึงไหวเรือไหวพุ่นหน้านะครับให้เราได้ชื่นได้ชมกันนะครับท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่14ธันวาคม2561นะครับพี่น้องก็น่าใจให้น่าเสียดายนะครับเป็ดเม็ดทำเม็ดนี้พี่น้องท่านผู้ฟังสักเดียวได้ฟังนะครับผลงานของนั่งทวีพรทิพย์มาในเรื่องแพร่รักนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังสักเดียวได้ฟังได้ติดตามกันมาเลยเข้ากันจากอีกคนมาที่โครงการจังหวัดกระบี่จากโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ประจำปีประมาณ2569นะครับประจำเดือนพฤษภาคมนี้นะครับให้บริการพี่น้องที่อำเภอครองถมไปที่สำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก้าหมู่7ตำบลห้วยน้ำเก้าอำเภอครองถมจังหวัดกระบี่นะครับโดยให้บริการพี่น้องในวันฮัทที่21พฤษภาคมพี่น้องมีที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพเป็นแม่งานนะครับแล้วก็เวลา 9:30 ผู้ว่าการจังหวัดกระบี่นะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับคือตาอังกูลศิลาเทวกุลมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่มาไทยนะครับข้าไปแลข้าไปช่วยข้าไปบำบันตกบำรุงสุขพี่น้องนะครับการก็เชิญพี่น้องนะครับมารับบริการมาใช้บริการกันได้ครับมาที่เล่ากระชาจังหวัดกระบี่รวมกับโรงพยาบาลกระบี่ภาคบริการหรือแรงชาติของจังหวัดภูเก็ตและสภากาชาดไทยก็ได้จะทำแผนรับประจากโลหิตประจำเดือนพฤษภานี้พี่น้องการวันจันทร์ที่18พฤษภาไปที่ว่าการอำเภอกอลันตานกับที่ศาลาประชาคมของอำเภอเกาะลันตาวันศุกร์ที่22พฤษภาไปที่บริษัทห้างวุฒิวันจำกัดมาดาดมอเตอร์ไซค์อำเภอเมืองกระบี่วันจันทร์ที่25พฤษภาคมนะครับไปที่ว่าการอำเภอครองถมที่ศาลาประชาคมจันทร์ซ่องของอำเภอครองถมนะครับส่วนครั้งสุดท้ายของเดือนนี้นะครับวันศุกร์ที่29พฤษภาคมมาที่โรงเรียนอมาตย์พาณิชย์นุกูลนะครับพี่น้องอย่าลืมบัตรประจำตัวประชาชนนะครับพี่น้องให้ชีวิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่ห้าไร่มาเปรียบเทียบไม่ได้นะครับพี่น้องรวมบริจาคหรืออย่าลืมบัตรประจำตัวประชาชนอีท่ามไร่เพิ่มเติมที่เล่ากระชาจังหวัดกระบี่กระสุน0819588854นะครับ0819588854นะครับมาที่มอท่อนะครับโครงการช่ำฤทธิบัตรก็น่าว่าเป็นทางเลือกหนึ่งพี่น้องของลูกหลานพี่น้องเป็นการเรียนปริญญาตรีหลวงหน้าไม่มีอุปสรรคสามารถเรียนได้นะครับเปิดรับสมัครผู้สนใจตั้งแต่บัดนี้จนถึงมิถุนายน2569มีความสนใจก็ขอเชิญนะครับลูกหลานพี่น้องต้องการนี้เรียนปริญญาตรีเป็นการเรียนจะเก็บชุดวิชานะครับเปิดมาทันลงมอท่อจริงๆจะได้เรียนจบเร็วขึ้นนะครับพี่น้องทุกท่านฟังสอบถามไร่เพิ่มเติม025047788นะครับ025047788พี่น้องท่านผู้ฟังมากว้างนั่งทวีพรเทพันต้อพี่น้องท่านผู้ฟังมาในเรื่องแพร่รักก็ขอเชิญพี่น้องติดตามรับฟังกันต่อครับ
15: การหรือมาเราซื้อมาช่วงรอยเลือดจกปกูไปแล่ปี้อยู่ท้องกูตกใจปี้เลยแต่ตายพี่ได้ยืนหัวย้อยอยู่มายกหยักแม่พี่ได้ไม่รู้พี่ได้แต่ว่าของพี่ยืนหัวย้อยโรยใต้ห้องยูคริสต์ตัวหยักแม่นายของมึงเลยเออหน้ามันกันนั้นเชิญไกลๆกูเออคิดว่านายทองนายบองหลาจะต้องไปด้วยครับไม่ต้องหวาดกลัวเลยครับผมจะปอกว่าพองว่าดูว่าแต่ว่าตึงว่าแต่ว่าตึงว่าดูว่าดูแลเรียบร้อยอันแต่ไม่ใจว่าตึงแต่ว่าตึงคือมั้งอันละไม่จะว่าเราแต่ว่าแต่ว่าแกล้งเนาะไม่จะว่ามันอังอ่ะเราตุกัวแต่ว่าวันแล้วอันละวันก็ให้นี่ทำเพื่อให้ได้มันโตก็เลยว่าโตท็อปเมื่อตัวให้โอ้เฮ้ยได้แบบนั้นกูแกเองเลยใจเอิ้นใจเจ้าวะใจเจ้าว่าเรื่องตะวันกูมากลัวไหมเออเราต้องเข้าใจกับพนันผมตื่นไหวใจผมได้หัวได้ว่าแต่ว่าเลยกับตันพระยาค่อยมาว่ารังแค่หนองนึงหรือไทยกำโต๊ะกว่าแต่ว่าแท่งนั้นนะ ว่าเออคุณรู้ว่านายยอดทองนี่ใจร้อนครับเราเพิ่งคืนวันอาทิตย์กับใจร้อนจ้าเผื่อนที่จะผ่านอยู่ต่างงานอันนั้นมันเป็นวันเดี๋ยวไม่โชว์ใช่วันแน่เดี๋ยวคุณไม่โชว์เช่นวันอาทิตย์นั้นคุณไม่โชว์วันจันทร์ไม้วันการไม้วันพุธวันนัดวันชุกวันเสาร์ไม้วันอื่นโชว์พี่วันอะไรยังวันนี้เลยวันนรกเลยกันยังวันนรกกับกูไม่หลายอันวะเซียวเออสำหรับชื่อเสียงลูกของเรานี่ใครก็กลัวใช่ไหมนายยอดทองกับก็กลัวกับแต่ผมนี่ยอดทองเจอยอดทองนี่มันไม่เคยใครกลัวเจอผู้เดียวบอกนายผลเชียวเจอมาแรงโอ้จริงถ้าเจอมาแรงถามว่าเชียวก็กลัวได้ก็ไปเดี๋ยวนี้นะลูก
16: ค่ะ
15: ยอดทองค่ะเราครับช่วยเก็บป้ายน้องทีด้วยค่ะเราเก็บป้ายเพิ่งว่าน้องนั่งเออใช่เลยค่ะเอ้ยบอกร้านอย่างมากนะกูเก็บเองนะป้าเชื่อก็น้องนั่งอยู่ไทยกูเก็บเองเรากูตื้อเองยายก็ตื้อน้องนั่งกับค่ะยายบอกร้านตื้อนะไอ้ป้าตื้อคนเดียวนะครับค่ะยอดทองตื้อคนเดียวก็ได้ไงอย่ามาเลยจับมามากูแต่งไม่ประคำกูไม่ไปอยู่แล้ววะก็ไปตื้อกางเกงในเด็กกูไม่ใช่หุ่นนั่นไอ้ต้องรวมรับมันนั่นต้องอยู่กับดูรากระดูกที่ไปย่างเกลืองเลยอยู่กันตายด้วยกันขี้ยามไม่มีพิษกันเลยกับปีเบาปีเบากับปนันเลยนั่งต้มเปลี่ยนดูได้ร่ำเลยไปคว้าแล้วก็เพื่อนชุดร่างเกลืองในแก่ตาปิ่นมันยิ้มหนามากย่อยจังดื้อนะจะเด็กเด็กกลุ่มแต่ต่อยล้างมันนานต้มกระดูกที่ไปตีแล้วก็ยิ้มแหม่เขาดีใจก็มีความชุกเขาเราว่าหนูนึง
16: ค่ะ
15: ก็ได้ของไม
16: ้แล้วแต่ยอดทองถนัดทองแรกตัวไหนก็เอามาเลยก็ไอ้รวยเล
15: ยตัวนี้หนองเออหนองนึงไม้ทองแรงเชื่อใจเชื่อตัวแดงแล้วกระปั๊บใจลงไอ้ดีกางเกงตัวเก้ากางเกงกายาวก็ใจลงใจลงว้าวว้าวว้าวผมพูดแล้วหนูไอ้นี่ไอ้นี่

0: ngủ mình rạp đều bạc cái bay lại yếp chứ tua tên tua chết trăm mét mấy rồi chờ coi ôm mà lại răm quy nổ ngữ là thập quy thi
1: thế này là cho mấy rồi điệp rồi leo điệp rồi leo gặp thế này lưu lại khỏi này cái cún pho
0: ไปเถอะลูก
1: ก็น้องลาก่อนนะพี่พันธุมา
0: โชคดีน้อง
1: ไทรทอง
0: เราเพิ่งลาก่อนพ่อกูเป็นพ่อมึงวันนี้ยังไม่พอที่อาจจะก่อนนึงไอ้คงยังต้องเป็นพ่ออยู่ตีนั่นแหละไอ้เป็นอะไรก่อนอะไรไอ้เป็นอะไรก่อนไอ้มรวยไงกูวัดหลงจะวัดไม่รวยนะจ้าเจ้าชู้แกปุ้มไปก่อนกับโชคดีในบ้องล่ะดูแลลูกของเราให้ดีด้วยนะต่างหากว่าหนึ่งฤทัยเธอเรียนจบเราจะพาตัวของหนึ่งฤทัยไปถวายต่อกษัตริย์และในบองหลานนี่จะได้เป็นชาววังด้วย
2: พอจะชาววังใหญ่ผมกับต้องไอ้ต้อง
0: นายทองก็เคยเป็นชาววังแต่ไหนก็เคยเป็นชาววังครับ
2: แต่พอดีมันงั้นเด็กมันว่างยาปลามันก็ระเบิดปลามันชาววังไม่ได้อยู่ชาววังขึ้นมาอยู่ป่าช้ากันก็จับมาจากเจ้าว่าตื้อแล้วใครไอ้ต้องเอาแล้วนายทองลูกใครลูกเก้ครับมันเป็นลูกแม่ควักใช่ไหมใหญ่ลูกแม่เกิดผมไปก่อนกับโชคดีผมไปก่อนกับน้องปัจจุบันโชคดีบ้องล่ะอ่ะเลิกปะเอาทำไมอ่ะ
0: ให้แต่โชคดีจริงเดียวไว้เลยถ้าผมไปกินก๋วยเตี๋ยวตามทางเลยเจอกินกับโชคดี
2: เราจะให้อะไรนะบ้องล่ะ
0: ไอ้เอิญมั้งเลยที่กุมต่อคนไหนอยู่เลยเมื่อนายกับเมื่อนจะพอใจเด็กเลยโชคดีนะขอบคุณนะเจ้าไอ้ละมันกับเมื่อนกันนี่กับเราไปทำบุญทำอันชอบก็ไปทำบุญอันชอบก็ช่วยอันเขาจ้ามรอยเจ้าอันรอยรับประชวนบุญนะไม่มีเจ้าอันไหนแต่ว่ารับประชวนยางมั้งไงไม่ให้พึ่งไหมเหลือกว่า
2: อ๋อนายบองหลาต้องการเงิน
0: เฮ้ยอันนี่เด็กเขาปลัดกันนะ
2: เอาไปเลยกูจะให้มึงไปสามพันแบ่งไอ้ทองนะ
0: ที่ต้องแบ่งไอ้ทองเราผมมาอยู่เจ็ดแต่ผมก็ย้ายช่องแต่ผมบาแล้วดูนะแต่ผมไม่มาที่มา
2: โชคดีจริงๆปัจจุบันที่ไม่มีหนึ่งฤทัยอ่ะนี่ถ้าหากหนึ่งฤทัยอยู่เลยเราจะต้องเดือดร้อนเพราะพ่อมีแผนไว้หลายอย่างลูกเอ้ย พ่อวางแผนไว้ว่าให้ลูกพันธุมานี่แต่งงานกับลูกของครูรามเรื่องนี้สำเร็จไหมพ่อที่พ่อนัดให้ครูรามมาพบสำเร็จที่ลูกทำไมที่ไม่สำเร็จพ่อทำอะไรจะต้องสำเร็จอยู่แล้วแต่พ่อนัดแต่งงานไว้ให้ลูกแล้วพ่อนัดแต่งงานให้ลูกแล้วนี่ถูกต้อง15วันลูกจะได้แต่งงานแล้วลูกเมื่อลูกพันธุมาแต่งงานเรียบร้อยแล้วพ่อก็จะต้องหาแม่บ้านสักคนลูกพ่อจะหาแม่เลี้ยงมาให้ผมด้วยเนี่ยถูกต้องพ่อรักใครบอกผมเลยพ่อพันธุมาลูกพ่อยินดีที่จะไปฉุดพามาให้พ่อโอ้ไม่เอาเลยพ่อจะมีเมียสักคนพ่อจะต้องได้ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของเธอด้วยพ่อมีแผนและพ่อรักผู้หญิงไว้คนหนึ่งเลยลูกใครอะพ่อนางอุมาโอ้นางอุมาแม่พันสิงห์ถูกต้องโอ้ไม่มีพนาถึงยังไงก็พ่อจำเป็นอยู่เองที่จะต้องนำตัวนางอุมามาเป็นเมียของพ่อจนได้พ่อมีแผนไว้แล้วมีแผนไว้แล้วเดี๋ยวพ่อจะบอกลูกท่านนั้นก็ดื่มฉลองความสำเร็จกันสิพ
1: ่อได้รับจดหมายบิดาและรับลวงเราต้องไปลาดวันล้วงหนึ่งเจตนา

0: ก็ไปไหนก็ไม่รู้ว่าไม่จามกับดังโรชักหนึ่งฤทัยหนึ่งฤทัยลูกของพระยาโยธินน่ะอ๋อน้องนึงฮะใช่เลยครับนุ้ยรู้จักด้วยเหรอไม่ครับเห็นน้องนึงเหรอขึ้นมาแต่นะขอโทษนะครับหนึ่งฤทัยจะไปไหนครับมึงถามใครอ่ะถามหนึ่งฤทัยนี่แหละครับเออนี่ขนาดมึงกล้าถามกูมึงกล้าพูดกับกูเหรออ๋อเล่นๆทำไมเลยครับมึงไม่รู้ตัวมึงหรือไอ้พันจริงว่ามึงนั้นลูกคนจนน่ะฮะมึงรู้หรือเปล่าวันหนึ่งฤทัยนี่ลูกพระยาโยธินมึงนั้นลูกของนางอุมาจนที่สุดลูกคนจนนี่มาพูดกับลูกคนรวยด้วยเหรอพอโรกันมั้งดิหยัดดิแม่มันหยัดโรแล้วว่าจนใช่มาแล้วโรคนรวยอ่ะไปว่าไปจนอีกทีเนาะเกินบ่แกไปเจอพระไม่ถึงไม่เหลืองบ่เราก็รู้ตัวเราจะกันว่าชาปามเราคือใครและตัวเองเองจะกันเหมือนเราก็จนเลี่ยมจุ๊บแต่แรกเราจนเดี๋ยวนี้ไหมแก่เดี๋ยวนี้ไหมไปบอกแม่มึงจะก่อช้านเขาอยู่ยึดหน้าเลยแม่เมื่อก็ใช่จะก็ยึดเตรียมแก้ท้ายกันว่าเตรียมว่าเออจริงจริงอ่ะพรำจริงเนี่ยมึงเงินไอ้เหลืองเข้าเหลืองเข้าเนี่ยจะไปมั่วกันไม่กูต้องเล่นกันแหละใช่ตำเต้ากูดิอุบาจังแหนกูรู้แล้วพรำชิงพรำเรื่องเผื่อท่ออาชีพกูกูเพราะไม่ได้เล่นเรื่องเผื่อมึงยุ่งไม่ติดกูนี่อาเลือดไปดิกระนั้นกูขึ้นเปล่าอีได้พิษแล้วนี่กูนึกขึ้นได้ว่าก็ตามพวกตาลีอกกูไม่เอาแล้วเปล่าแผลกูลงไปเล่นเรื่องเผื่อเรื่อยนะมันแต่งใครต้องแต่งแม่เลยแม่กูก็เล่นเรื่องเผื่อแบบนี้รู้แล้วแม่มึงอุบาจังมึงต้องอุบากันโอ้ฮ่ายากันกูเล่นเรื่องเผื่อในพื้นๆไม่เราเล่นยากันห้ายากันห้าอยากเผื่อกูเล่นวันหนึ่งไปรอยเรืองมึงนึกแล้วหน้ารังเป็นตอนๆแม่แกถ้าพอรู้เคยตามพวกเคยติดดีเคยนี่แกไม่เอาเล่นหน้าไหนแกไม่ทำแล้วกูต่อยก้าวหยับแกไม่แกไม่เอาเราแกเดินเล่นเรื่องเผื่อเที่ยวแต่อันเลยบอกลาเออกูเล่นเรื่องเผื่อนี่ดีจริงบ่ดีเรือควันไม่เลือควันช่วยไม่เผื่อนตบลุดมาเลยถ้าพนันอยู่กว้างเฮ้ยว่ามันยังกลุ่มอ้อบอกอะไรไอ้ตอนแรกเรื่องเปิดโอ้ยังกูเชื่อว่ายังเพราะแม่กูจำได้ว่าวันเด็กแกตายเปิดตุบเถอะตั้งแต่กลุ่มอ้อลินตาคนนี้แม่รักชาติยานขนาดแม่แกตายที่วันหรือกลางวันอยู่ที่บ้านวันนั้นแม่ไปเป้าเราเดินเล่นเรื่องเปิดกันเลยเราว่าอีชาวันนั้นตู้กวาดติดลังโรงเรียนพอแกได้ยินนั้นหลวงพ่อเย้ามึงเชื่อมั้งล่ะใครแม่ตายที่วันแล้วเนี่ยหลวงพ่อเย้ามันถึงตั้มก็ยังต้องติดตัวควันใจขึ้นวะขนาดตายที่วันแล้วเออกูจำเบื่อบอกถ้าไม่บอกมันจะแกตายรอบกูมอมเข้าทรงเลยโอ้แรงจริงนะกูอยากรู้นะว่าทำไมที่มึงเดินมาทางถนนสายนี้ก็ผมเดินบ่อยนี่ครับใครบอกให้มึงเดินน่ะถนนนี้เดินไม่ได้เลยครับถนนนี้ถนนคนรวยไม่ใช่ถนนคนจนน่ะพ่อกูสร้าง
1: ไอ้ไรจัง
0: ไม่ใช่แม่มึงสร้างอยู่รู้สิด้วย
1: เออต้องรู้จักกันว่าต้นนี้คือต้นพ่อก็หนองนึงไม่ใช่ต้นแม่มึงกูหยัดแม
0: ่มันใจพรำมันไงจองกูพรำยันตุ๊กตบมั้ย
1: คนเราต้องมานาพยายามตำเต้าเรื่องเผื่อนเรื่องเผื่อนไม่ใช่จัดแล้วจันใจผมไม่จำเน็ตบันนานจำเน็ตโดดจะได้ไม่จำเน็ตพุ่นเออจ้าพรำครับโอ้นี่จะได้ว่าคนจนนี่ถนนก็ไม่มีจะเดินใช่ก็แม่มึงเดินหรอกลำบากนะนุ้ยคนจนเนี่ยขับลำบากครับเฮ้ปานี้น้องนึกแต่ตีแล้วก็แล้วนะผมขอโทษนะคือว่าตีแล้วเราไม่เดินแล้วน้องอันใหญ่เดี๋ยวนี้คือว่าเราขอโทษกูไม่พูดกับมึงไม่อยากฟังเสียงเสียงมึงก็ไม่อยากฟังเพราะเสียงมึงไม่ใจเด็ดเดี๋ยวบอมชุดตัวเดียวมันติดเครดไอ้ยาแต่คือว่าอ๋อฝืนเพื่อนตุ้ยมาอย่างไรใช่เพื่อนตุ้ยน้ำหน้าได้ไรแล้วน้ำหน้าเปียกจังไรแล้วคนเราอย่าไปชู้คนนุ้ยอย่าไปพรำนะไปอันนี้ว่าไปเราคนอย่างแม่ บ่แม่เตือนเป็นประจำมาเผื่อนชนรอบหญ้ารอบลูกเอ้อคันรอบกับเผื่อนแผ่เผื่อนไม่ใช่ไปใต้หน้าเผื่อนไม่ร่างใกล้หน้าอะไรเงี้ยพร้ําไปโหมไก่เมียดิวะกูอุ้มไก่ผู้เนาะกูมาพร้ําไม่ไก่ผู้กูคนก็มาโชว์คนกูมาชอบแม่กูไก่เมียนี่แหละกูไก่ผู้นู่นแหละกูไก่ผู้กูจะใช้เดินติ้มดื้อไม่เอามั้ยมึงยายนักแรงอีนึงหรือเต๋อบ่นี่ตึงกันตุ้ยน้ำลายใส่หน้ามึงตื้อว่าน้องปั่นจริงนี่ลูกม้าลูกคนนี่พวกเราตีนังอยู่เจ้คนนี้จู้ตีไรคนจุนเลยแสดงว่าจู้แรงเป็นม้าหมดคือว่าเลวว่าม้าเฮ้ยอย่ามันเกินไปแรงลงไปแรงลูกใต้หน้ามุนตีจะมั้งมึงช่วยมึงยามึงจนมึงเป็นเจตีตึงกล่าวตายเลยเว้ยไม่ใจรอดตะเผื่อนมายกฮะแล้วความมิ้นมันมิ้นเหมือนกันมัดมิ้นพี่คนจนกับมิ้นพี่คนรวยไกลๆกันตั้งพี่อย่าไปวัดจันวัดหนาจู้ตื้อว่าจู้ลูกคนรวยพวกเราลูกคนจนไอ้เยียบยำตำไรแม่เอ้ยแม่มึงตายโอ้งเมื่อกันเลยอีนึงหรือเต๋อหยัดแม่มึงมาผักโอรอด่าใครอย่าด่ามึงเลยกล้าด่าหรือคือว่าไรทองกล้าด่ากล้าด่าเราเนี่ย
2: ไอ้ยันพวกกระโดดเลย
1: ท่านทองไม่สู้มันเหรอ
2: โซ่กันโซ่ได้นะแต่ตัวการน้องนั่งอยู่รู้เลยกันวันนี้มันจะวันทีโซ่เพื่อนเดียวเราโซ่เพื่อนต้องเป็นวันนะ
1: บอกหล่ะคะได้ยินหรือเปล่าหล่ะคะเขาด่านายเท่งมันด่าหนูเนี่ยได้ยินแล้วทำไมบอกหล่ะไม่ช่วยอ่ะเหมือนมึงง่ายเรื่องก็ก่อนคนเราว่าเรื่องเผื่อนกันได้ปอบกันตรงนี้บอกหล่ะนี่ไม่เอาไหนเลยทั้งสองคนนี่แหละ
2: ไอ้พวกมันสู้อะไรการกล้าเผื่อนต้องพิกรอย่างนึง
1: ไอ้เท่งนี่มันไม่รอดไหมไอ้นุ่นหนูนี่มันไม่รอดอยู่เลยเลยตู้หลักยิงกว่าป้าตู้หลักยิงแต่ลังแล้วคนว่าย้อยยิงว่าเหลือกูไม่บอกว่าใครยิงยิงไงนะยิงบ้านี่อ่อนกว่ายิงกู
2: ได้ยินเป๊ยแหมเราเล่นน้อยๆเลยอย่างได้ยิน
1: ถ้ายิงกูเอาตัวเดียวแล้วโบชวนไม่ปักแบงพบกับกูใครไอ้เท่งมึงกันแหละได้ตอนนั้นน่ะตายเลยทองดูก่อนหนึ่งนะคะ
2: ช่วยกับมันตุ้ยหน่อยได้แน่นอน
1: ค่ะผมเลี้ยงให้กับบ้า
2: ไปเลยเหลือแต่มันกูตาว่าเลียท่าเลียท่าอะไรกูเลียลินกาดเลย
1: ลินมึงไหวเลียอีมากเลยหยัดแม่มึงไอ้ยะนี่มึงอะไรปัดนี่แหละมึงลาบกูกว่าป้านี่อ๋อนี่มึงหลุดนี่แล้วกับกูนี่ให้เคลียร์กันมั่งเบื่อหน้าเหลือปัดนี่แรกเฟสแรกปัดนี่ยะมึงว่างดีใช่ยะฮะไม่เลียอีมากเลียกึ่งจัดแกงแม่มได้ยะอ๋อนี่มึงด่ากูแล้วเออกันเลยไปแรกได้หมากมึงกลับไปจะดีกว่าได้กูห้ามเดินแต่ดนสายนี
2: ้เออทีหลังผมไม่เดินแล้วครับผมไม่เดินแล้ว
1: ทองจัดการมันด้วยไปดีกว่าจะไม่อยากดูหน้าคนจนนะเป็นสาบ
2: ไปดีกว่านะนุ้ยกลับไปเลยเราต้องยอมยิ้มแล้วก็ยิ้มเพื่อนเขาจ่ายภาคเราจ่ายตีนคือไม่จ่ายจ่ายตีนนี่จัดค่อยเดินไปเลยเราไปกันดีกว่านุ้ยโย่เดี๋ยวเผื่อหน้าเหลืองมันจะโย่จำได้ไปดีกว่า
1: เดี๋ยว
2: เ
1: ร็ว
2: อีไปนะฮะอีไปนะไปบ้านกับ
1: นี่ยกขึ้นไปบ้านก็ขี้ยานี่ยังพออย่างแม่ไหมยังกับแต่ว่าแม่ตายแล้วโอ้นี่พอแม่รู้ไม่รอดมั้ง
2: เหรอฮะใช่กับ
1: รู้ไม่รู้จะกำมาไหว้คนมั้งนี่รู้รอไหมรู้มาหนังอยู่กลางเคยนี
2: ่น่าต้องกับ
1: อย่าว่าหน้าเลยโอ้ยหยัดมา
2: ครับครับปีทอง
1: ได้มึงขอหยกขึ้นไปไปล่ามาไว้ตรงไอ้หลวงยังอีตั้มเดี๋ยวมึงไหว้ทิ้งกูก่อนตรงมึงไป
2: ไอ้ยา
1: ให้ต้องมึงอย่าไปพรำเดี๋ยวไอ้บอกล่าหนังเจอมึงหนังเจอไอ้ตัวนี้ต้องลืมโจ้กับปนี้แล้วโจ้กำคลิปปนี้ห้าเหลือปนี
2: ้โอ้พรำกันจริงว่าเหลือ
1: ไม่ตัวนั้นมีโจ้ไอ้ต้องอย่ามั่งกูกล่าวแรงเดี๋ยวมึงไหว้กูก่อนนะอ๋อมาแปลงไรมั้ยโอ้เฮ็ดอยู่แรกเลยว่าไหวเลย
2: ครับ
1: ๆแต่มึงต้องไหวลังทีนภาษาให้กูเหยียบขี้มาแล้วนี่ขี้มากำลังเล็กขึ้นอยู่ทางว่างทีนแล้วมึงเหยียบไปลงบนขี้มึงไหวลงบนขี้มา
2: ครับ
1: ถ้าไม่ไหวไม่ไหวกูไม่ไป
2: คำมันแปลงนี่กับคือไอ้เรื่องไหวนี่กับมันน่าปลื้มไอ้เรื่อง
1: ใส่ไม่ไหวไม่ไหวอยากไหมไม่ไหวกูเสียบคอไอ้ปลื้มนี่เบลอๆกันบ่มันกี่ก็แล้วบ่มึงนี่กูแทงแบบคิดแล้วไอ้โลกมามึงไม่ไหวกูแล้วกูไม่ไปพึด
2: ถวายแด่เองนะอย่าก็ได้เปื้อนหน้าเรื่องเราอย่าไปอ่ะแค้นไปอ่ะจำกล้ามนี่ว่าจะใจแข็งหินมั้งว่าแด่เองนะใช่หรือจะว่าอีไปนั่นเองถ้าได้ประกบเต้าเจอว่าเลยห่ามจักที่ใหญ่กิ้งกูกันนี่ไอ้แค่ชายนับชื่อเลยหน่อยเออหันนั้นในจุ่มปูไปจะร้องไปล้างเอิญใช้ไม่ได้วายหนีมั้งวายแง่งมันก่อยต่อเองมั้งเนี่ยมิ้นบอกที่วายกล่าวไอ้ขี้ต่ออยู่พอไม่เก่ง

ครับกลับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการพี่น้องท่านผู้ฟังนั่งทวีพรเทพนะครับมาในเรื่องแพร่รักวายกันตอนนี้ก่อนแล้วพี่น้องวายกันแถวนี้ก่อนแล้วคอยควังคอยติดตามต่อโผล่ต่อรื้อช่วงของอาจารย์ชมบุญนะครับพี่น้องควังพี่น้องติดตามกันได้รายการท่องเที่ยวศิลปินพื้นบ้านช่วงสุดสัปดาห์ช่วงของอาจารย์ชมบุญนะครับถ้าก่อนจากวากพี่น้องวายจะคิดแล้วว่าถ้าตายวันละคำนะครับวันนี้มาในคำว่าแปลงว่านนะครับแปลงว่านนี่พระจากลางไม่ถึงว่าพุ่งชูรถนะครับพระท่าไตก็เรียกแปลงว่านแปลงว่านนะครับคว้าขนวายพี่น้องคว้าขนวายจากเดียวพี่น้องกว้างก้าวต้นจำบุกติดตามมาแย่ก้าวกรมประชาชัมปันต่อโปรกต่อรื้อช่วงของอาจารย์ชมบุญพี่น้องกว้างพี่น้องติดตามกันได้นะครับวันนี้เวลามดลากันไปก่อนไว้กันตอนนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
9: พลตำรวจโทสุรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลว่านายกรัฐมนตรีได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตและเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องจัดการให้หมดไปหรือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายดูแลและจัดการสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะกรณีกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีที่เข้ามาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงมาตรการด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติด้วยโดยถือเป็นนโยบายภาพรวมในการแก้ไขปัญหาขณะนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการผลิตนาควันแสนสุกรายงาน
1: โฆษกกองทัพบกระบุกัมพูชายังคงมีพฤติการยั่วยุและใช้สงครามข่าวสารเพื่อขยายผลต่อประชาคมโลกยืนยันไทยพร้อมตอบโต้ทันทีหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบในพื้นที่ฝั่งไทย
10: พลตรีวินชัยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าที่ผ่านมาพบว่าคำพูดของผู้บังคับบัญชาระดับสูงรวมทั้งรัฐบาลกัมพูชามักไม่ตรงกับฝ่ายปฏิบัติในพื้นที่ซึ่งนับตั้งแต่มีการหยุดยิงยังคงเนียนเสียงการยิงด้วยอาวุธปืนมาอย่างต่อเนื่องบางกรณีมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อาวุธตอบโต้เช่นพยายามพาบุคคลสื่อมวลชนต่างชาติและอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาใกล้พื้นที่ห่วงห้ามเมื่อทหารไทยยิงเตือนตามขั้นตอนก็นำภาพหรือข้อมูลไปเผยแพร่ต่อประชาคมโลกว่าไทยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยรับรู้และรู้เท่าทันวิธีการดังกล่าวแล้วแต่ยืนยันว่าหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยไทยพร้อมตอบโต้ทันทีส่วนกรณีมีข่าวปลอมปั่นกระแสซึ่งถูกเผยแพร่ในฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะคลิปเสียงปลอมของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเปิดด่านชายแดนนั้นขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันสร้างความเข้าใจแก่สังคมและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิงห์ยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งศึกษาแนวทางกำกับดูแลการสร้างสรรค์ผลงานด้วย AI เพื่อคุ้มครองสิทธิ์เจ้าของผลงาน
11: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นอย่างไรก็ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยในปัจจุบันให้ความคุ้มครองเฉพาะผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นส่วนผลงานที่สร้างขึ้นโดย AI เพียงอย่างเดียวยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจึงได้จัดตั้งคณะทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพื่อหารือถึงความจำเป็นในการออกกฎระเบียบหรือแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสมในอนาคตซึ่งข้อควรระวังในการใช้งาน AI หากผู้ใช้งานนำข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ไปให้ AI ประมวลผลหรือสร้างผลงานใหม่อาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นได้และผู้ที่ใช้ AI สร้างผลงานอาจมีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการพิพาททางกฎหมายหากเจ้าของลิขสิทธิ์ตรวจพบการนำผลงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตปุริมปัตสุภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: การค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขในการหยุดการค้ามนุษย์พบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดฐานการค้ามนุษย์เช่นการค้าแรงงานต่างด้าวการบังคับใช้แรงงานการใช้ความรุนแรงกับแรงงานการใช้แรงงานเด็กการบังคับค้าประเวณีการบังคับขอทานเป็นต้นโปรดแจ้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โทรสายด่วน1300หรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
14: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
15: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
16: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
17: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
18: สวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับทางสวททุ่งสง FM 97 MHz รับหน้าที่เป็นการเป็นแม่ข่ายในการเผยแพร่รายการในวันนี้นะครับทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้วันเว้นสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะครับแล้วก็วันนี้วันที่14พฤษภาคม2569อยู่กับทางสวททุ่งสง FM 97 MHz เช่นเคยครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเดชพัฒน์มันคงหัดรับหน้าที่ในการดำเนินรายการครับก็คุณผู้ชมคุณฟังก็ยังคงอยู่กับรายการให้ยาข่าวพร้อมกับบุคลากรจากทางสวททุ่งสงที่น่ารักทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างเทคนิคในห้องส่งควบคุมเสียงนะครับคุณวีรวัฒน์ราชบำเพ็งคุณยูฮันการชนะวงครับคุณวีรยุทธ์ศรีจันทร์ประสานงานโดยคุณพัชรีรัตนคตนะครับควบคุมการผลิตโดยนายวชระบานเย็นผู้อำนวยการผอ.สวท.ทุ่งสงนะครับอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการครับผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5หรือสปท.5นะครับ FM 97 MHz อยู่กับคู่ทางราคลื่นจากทางสวท.ทุ่งสงแบบนี้เป็นประจำนะครับรายการให้ยักข่าวก็จะนำเสนอเรื่องราวที่เป็นข่าวสารดีๆจากในพื้นที่ของภาคใต้ตอนบนรวมไปถึงเนื้อหาข่าวสารที่น่าสนใจจากนโยบายจากทางภาครัฐนะครับแล้วก็การดำเนินการจากทางรัฐบาลต่างๆนะครับณขณะนี้เนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศมากมายเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับเพราะจะเห็นได้ว่าช่วงนี้เนี่ยทางรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการลงพื้นที่หลายจุดมากนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นการลงไปเพื่อเก็บข้อมูลรับฟังปัญหาในพื้นที่เพื่อที่จะนำเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยไปพิจารณาในที่ประชุมสภาแล้วก็จะนำเสนอเรื่องราวในการแก้ไขปัญหากันต่อไปนั่นเองนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชมคุณฟังในห้วงเวลาของเดือนพฤษภาคมแบบนี้นะครับเป็นช่วงปลายฤดูร้อนแล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนและทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ได้มีการออกแถลงข่าวในการสู่การที่ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ฤดูฝนปี2569แล้วนะครับซึ่งก็มีการคาดการไว้เบื้องต้นครับว่าปริมาณฝนเนี่ยจะน้อยกว่าในปีก่อนนะครับขอให้มีการเฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงในช่วงเริ่มต้นฤดูนะครับในห่วงเวลาแบบนี้ด้วยโดยกรมอุตุนิยมวิทยาครับได้แถลงเรื่องของการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยประจำปี2569นะครับพร้อมกับมีการเปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักในบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยบริเวณทะเลอันดามันนะครับฝั่งอันดามันโดยดร.สุกัญญานียะวินชาญครับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศวันที่14พฤษภาคม2569เอาไว้นะครับที่ศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศชั้น11อาคาร50ปีอุตุนิยมวิทยาครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยนะครับเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ครับก็คือตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปนะครับหลังจากที่ได้มีการตรวจพบว่าองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้มีหลักการเป็นไปตามเกณฑ์ของการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยที่ประกอบไปด้วยประเทศไทยตอนบนมีฝนตกครอบคลุมมากกว่า60%ของพื้นที่ลมระดับล่างเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมระดับบนเปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออกครับโดยฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนก็จะมีในเรื่องของฝนตกนะครับแป๊บนึงนะครับแล้วฤดูฝนของประเทศไทยเนี่ยตอนบนก็จะมีคาดว่าจะต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมครับสำหรับภาพรวมฤดูฝนปีนี้นะครับคาดว่าปริมาณฝนภาพรวมของประเทศเนี่ยจะน้อยกว่าปี2568และก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10นะครับโดยช่วงกลางของเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางมิถุนายนเนี่ยฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องมากขึ้นครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักในบางแห่งนะครับจากนั้นเนี่ยในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นกรกฎาคมเนี่ยปริมาณฝนก็จะมีการกระจายตัวที่ลดลงนะครับซึ่งก็อาจทำให้หลายพื้นที่เนี่ยเกิดโอกาสในการที่เกิดฝนทิ้งช่วงนะครับโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานก่อนที่ฝนจะกลับเข้ามาตกชุกหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเป็นช่วงที่ต้องมีการเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการติดตามสถานการณ์ปรากฏการเอลนิโยลานิญาหรือว่าเอนโซอย่างใกล้ชิดเอาไว้ด้วยนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยยังคงเป็นสภาวะที่เป็นกลางหรือว่าเอนโซเนเชอรัลเนเทอรัลนะครับแล้วก็มีแนวโน้มการเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนิโยในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับซึ่งอาจจะส่งผลให้ประเทศไทยนั้นมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติและอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยแม้ว่าภาพรวมปริมาณฝนทั้งปีจะมีแนวโน้มที่น้อยกว่าปกติก็ตามแต่ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นระยะจากอิทธิพลของลมมรสุมแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำด้วยซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรการทางการเกษตรนะครับในหลายพื้นที่ส่วนแนวโน้มพายุหมุนในเขตร้อนปีนี้นะครับก็คาดว่าอาจจะมีพายุที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยหรือว่าส่งผลกระทบประมาณ 1-2 ลูกโดยมีแนวโน้มนอกจากนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังได้มีการเปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะครับเพื่อเป็นการติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในด้านอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากที่ในช่วงวันที่14-18พฤษภาคม2569นะครับประเทศไทยก็จะมีแนวโน้มที่เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เลยนะครับในช่วงต้นฤดูฝนแบบนี้โดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้และจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นนะครับก็จะทำให้ฝนตกหนักตามที่ได้มีการเก็บข้อมูลมีการวิเคราะห์ข้อมูลเอาไว้นั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีคลื่นลมแรงนะครับแล้วก็มีในส่วนของทะเลอันดามันเนี่ยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับประชาชนในพื้นที่ควรที่จะเลี่ยงให้ ในจุดเสี่ยงนะครับเป็นประชาชนที่เนี่ยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยควรที่จะมีการเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเช่นเคยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำครับส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในวันช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ออกประกาศแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องนะครับขอให้พี่น้องประชาชนได้มีการติดตามข้อมูลการพยากรณ์อากาศและประกาศการเตือนภัยนะครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดตลอดในช่วงเวลาของฤดูฝนในแบบนี้นะครับในช่วงเวลาแบบนี้เอาละครับคุณผู้ชมคุณฟังครับเมื่อวานนี้ครับเป็นวันพืชมงคลแต่ว่าทางนายกรัฐมนตรีและทีมงานคณะเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่มาในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับมาดูในเรื่องของความเรียบร้อยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องต่างด้าวมาทำผิดกฎหมายในเชิงธุรกิจนะครับแล้วก็มีการให้ยกเป็นโมเดลต้นแบบนะครับโมเดลเขาเรียกว่าถอดบทเรียนเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในจุดอื่นแล้วก็ล่าสุดก็ได้มีการลงพื้นที่ในฝั่งของจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับไปดูในส่วนของหาดฟรีดอมนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเหมือนประมาณว่าได้เป็นแผนที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่แล้วก็มันติดภารกิจในฝั่งจังหวัดระนองก็เลยไม่ได้ดูแล้วก็ล่าสุดก็มีการไปดูแก้ไขปัญหาแล้วก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการแก้ไขปัญหาในจุดดังกล่าวนะครับแล้วก็ยังมีจุดในส่วนของล่าสุดอย่างที่หาดนุ้ยด้วยนะครับที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้มีการลงพื้นที่หาดนุ้ยตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตในการสั่งทวงคืนพื้นที่สาธารณะภายใน1สัปดาห์นะครับแล้วก็เน้นย้ำเลยว่าจะไม่มีใครที่มีสิทธิ์มาปิดหาดในการเก็บเงินผ่านทางนะครับเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยนั่นเองนะครับโดยที่บริเวณหาดนุ้ยตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าปัญหาพื้นที่หาดสาธารณะพร้อมด้วยพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายพัฒพงศ์สมิทธิพัฒน์นะครับรองอธิบดีกรมป่าไม้นะครับโดยมีนายนิรัตพงศิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพลเรือตรีประพันธ์ศรีสุวิภารองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตนายศิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับนายวินัยชิดเชี่ยวกำนันตำบลกะรนเนี่ยให้การต้อนรับทางรัฐมนตรีนะครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยครับว่าในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับเนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนและก็ผู้นำท้องถิ่นนะครับกรณีปิดกั้นเส้นทางลงหาดและเรียกเก็บค่าผ่านทางในพื้นที่ซึ่งเป็นประเด็นต่อเนื่องจากการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายอนุทินชัยวีรกูลเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าพื้นที่หาดนุ้ยแห่งนี้นะครับมีคดีบุกรุกพื้นที่ป่าและที่สาธารณะเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อปี2561แล้วโดยกรมป่าไม้ได้มีการดำเนินคดีจนคดีเนี่ยใกล้ถึงที่สิ้นสุดแล้วนะครับแต่ว่ายังมีปัญหาในการติดขัดบางประการอยู่ก็ยืนยันครับว่ารัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเอาจริงเอาจังในเรื่องของการทวงคืนพื้นที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนสู่พี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้ระบุเพิ่มเติมว่าได้มีการสั่งกำชับนะครับให้เจ้าหน้าที่เคร่งครัดด้วยนะครับในเรื่องของหากผู้ใดเนี่ยไม่กล้าปฏิบัติหน้าที่เนี่ยขอให้ย้ายออกไปซะเลยนะครับแล้วก็นำเอาคนที่พร้อมทำงานเนี่ยเข้ามาดำเนินการในตรงจุดนี้แทนยืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยให้ผู้มีอิทธิพลเนี่ยเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์บนพื้นที่ของรัฐอีกต่อไปนะครับพื้นที่หาดและป่าไม้นั้นเป็นสมบัติของส่วนรวมไม่สามารถมีบุคคลใดที่เข้ามาปิดกั้นเส้นทางหรือว่าเก็บค่าผ่านทางจากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวได้นะครับพร้อมกับสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางให้มีการคืนสภาพธรรมชาติแล้วก็ผลักดันให้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นป่านันทนาการนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมครับนอกจากนี้ก็ยังเตรียมหารือนะครับร่วมกับแนวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้สปกแล้วก็ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อทำการตรวจสอบพื้นที่ที่มีปัญหาการครอบครองโดยมิชอบนะครับรวมไปถึงพื้นที่ที่ไม่ได้รับพื้นที่ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์นะครับหากพบว่าเป็นพื้นที่ป่าเดิมของรัฐเนี่ยก็จะมีการดำเนินการเพิกถอนแล้วนำกลับคืนสู่การดูแลของกรมป่าไม้ทั้งหมดครับอย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เป็นไปตามข้อสั่งการของทางนายกรัฐมนตรีนะครับที่ต้องการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยได้มีส่วนร่วมกันนะครับเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่ารัฐบาลเนี่ยจะเดินหน้าทวงคืนพื้นที่สาธารณะและคืนธรรมชาติให้กับประชาชนทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมโดยไม่มีข้อยกเว้นต่อผู้กระทำผิดทุกกรณีด้วยนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยังเน้นย้ำนะครับว่าการทวงคืนพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยได้ทำตามข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการตามมาตรา25ภายในระยะเวลา1สัปดาห์พร้อมเตรียมเสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับลงนามประกาศเพื่อเพิกถอนแล้วก็ยึดคืนพื้นที่ที่ถูกบุกรุกกลับคืนมาเป็นของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและสิ่งกีดขวางที่ปิดกั้นทางลงหาดนะครับเพื่อคืนสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียมด้วยนะครับโดยยืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยให้บุคคลหรือกลุ่มใดนะครับนำพื้นที่สาธารณะไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับให้เป็นสภาพที่ดีที่สุดแล้วก็พัฒนาให้กลายเป็นพื้นที่นันทนาการของประชาชนในอนาคตด้วยนั่นเองนะครับเป็นการดำเนินการที่เต็มที่ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่เอาละครับเรามาดูในส่วนของพื้นที่ใกล้ๆกับจังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะครับมาต่อกันที่จังหวัดพังงานะครับยังคงอยู่ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับซึ่งทางอุทยานแห่งชาติทางทะเล2แห่งของจังหวัดพังงาก็ประกาศปิดการท่องเที่ยวแล้วก็พักค้างแรมรวม5เดือนนะครับตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569ตามประกาศของกรมอุตุนิยมของประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับประกอบกับในช่วงของฤดูมรสุมของทะเลฝั่งอันดามันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นประกาศของทางกรมอุทยานแห่งชาติแล้วก็ประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ส่งผลทำให้ทางอุทยานแห่งชาติของฝั่งพังงาเนี่ยได้มีการตัดสินใจประกาศปิดนะครับตั้งแต่รวม5เดือนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปนะครับโดยทางด้านนายสุรศักดิ์อนุสรครับผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวว่าอุทยานแห่งชาติทางทะเลของจังหวัดพังงา2แห่งซึ่งก็ได้แก่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และก็อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันนะครับก็ได้มีการประกาศปิดการท่องเที่ยวแล้วก็พักค้างแรมซึ่งเป็นไปตามประกาศของกรมอุตุประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับซึ่งประกาศปิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง15ตุลาคม2569รวมเป็นระยะเวลา5เดือนทั้งนี้นอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยนะครับเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูหน้ามรสุมของทะเลฝั่งอันดามันแล้วนะครับแล้วก็ยังถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสใหธรรมชาติเนี่ยได้มีการฟื้นฟูเพื่อรองรับฤดูกาลการท่องเที่ยวในฤดูกาลถัดไปด้วยนะครับทางผู้อำนวยการ

ประธานเปิดนะครับกิจกรรมดีๆเรื่องของการอัพสกิลนักสื่อสารภาครัฐสร้างการรับรู้ยุคโซเชียลมีเดียสื่อสารเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยเมื่อวันที่14เมื่อเช้านี้นะครับนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับการบริหารภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการเพิ่มทักษะการสื่อสารด้วยนะครับเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนซึ่งเป็นกิจกรรมปีงบประมาณ2569แล้วก็ยังมีการบรรยายพิเศษภายในงานถึงเรื่องของความสำคัญของการสื่อสารภาครัฐนะครับผ่านวิดีโอสั้นยุคดิจิทัลด้วยนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวครับว่าปัจจุบันเนี่ยรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์เนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยนะครับโดยสื่อโซเชียลมีเดียได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วและกว้างขวางแล้วก็ยังมีในส่วนของการประชาสัมพันธ์และก็การสร้างการรับรู้ให้เข้าถึงประชาชนและก็กลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐจึงจำเป็นจะต้องมีการปรับรูปแบบการสื่อสารให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้รับสารในปัจจุบันครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับซึ่งทุกคนก็ณปัจจุบันเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นนักข่าวเป็นนักสื่อสารได้ทุกคนหรือแม้แต่อินฟลูเอนเซอร์นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ตามโลกออนไลน์โดยใช้เพียงแค่อุปกรณ์ไม่กี่อย่างอย่างแค่สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวเนี่ยก็ใช้ได้แล้วเนื้อหาที่นำเสนอจึงจำเป็นจะต้องมีความกระชับเข้าใจง่ายน่าสนใจทันต่อสถานการณ์ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและไม่เป็นทางการจนเกินไปซึ่งจากการรับรู้รับฟังข่าวสารจากช่องทางปกติแล้วโซเชียลมีเดียก็ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการรับรู้สร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างจุดเชื่อมโยงการทำงานของภาครัฐและก็ภาคประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับมีประสิทธิภาพอีกช่องทางหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อให้จังหวัดพังงาเนี่ยยังได้เป็นที่รู้จักในสายตาของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่างยิ่งอีกด้วยนะครับกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่14-15 พฤษภาคม 2569แล้วก็อย่างที่ได้บอกนะครับภายในงานก็มีการบรรยายถึงเรื่องของประสบการณ์และข้อสังเกตการรายงานผลการปฏิบัติราชการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทฤษฎีการเล่าเรื่องการวางโครงเรื่องแบบ3ส่วนให้คนดูไม่กดข้ามเทคนิคเรื่องของหน้ากล้องนะครับการจัดองค์ประกอบภาพการใช้แสงธรรมชาติและอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นรวมทั้งการใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับการตัดต่อวิดีโอคลิปให้มีความน่าสนใจซึ่งก็มีผู้แทนจากส่วนราชการหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมภายในกิจกรรมครั้งนี้นะครับซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมเต่าทองโรงแรมบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับปุดจังหวัดพังงานั่นเองนะครับปิดท้ายข่าววันนี้นะครับมากันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันนะครับใกล้ๆกันจากทางฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่มีการจัดโครงการดีๆให้กับบุคลากรท้องถิ่นเกี่ยวกับในเรื่องของพลังงานนะครับซึ่งณขณะนี้เนี่ยสถานการณ์พลังงานเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องตระหนักแล้วก็มีการเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและโครงการใดก็ตามที่มีการสนับสนุนเรื่องของพลังงานก็จะถือได้ว่าเป็นแนวคิดดีๆที่จะช่วยในการประหยัดพลังงานอนุรักษ์พลังงานมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ล่าสุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เปิดสัมมนาเสริมศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นด้านมาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงานครับซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้มอบหมายให้นายบรรดาลเสถียรราชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการเปิดสัมมนาให้ความรู้การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานนะครับหรือว่า Building Energy Code หรือว่าย่อว่า BEC นะครับครั้งที่1โดยมีดร.ณัฐพลรุ่มประแสงนะครับผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยกล่าวรายงานพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่นนะครับรวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเข้าร่วมภายในงานกันเป็นจำนวนมากเลยครับการสัมมนาครั้งนี้ก็จัดขึ้นโดยทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงานนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานสำหรับการใช้การพิจารณาเพื่ออนุญาตก่อสร้างพลังงานให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานเดียวกันโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถตรวจสอบและประเมินแบบอาคารได้อย่างถูกต้องและก็มีประสิทธิภาพด้วยนั่นเองครับทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศนะครับซึ่งจะช่วยในการส่งเสริมการออกแบบอาคารที่ประหยัดพลังงานลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาวและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับในรายการให้แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพบกับ

0: สารคดีใต้ร่มพระบารมีนะครับเป็นเรื่องราวเพื่อไปเขียนให้พวกเราได้รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในตัวพระองค์ท่านพระพันปีหลวงนะครับช่วงนี้รายการไฮยะข่าวก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
2: wow.
1: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบกันไป
3: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
4: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
5: คนไทยไม่เอาสินบน
4: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: ไปใหญ่หนุ่ยช่วยอะไรยิทธิ
7: ว่าปื้อกับผม
6: แค่เช้านะทานกี่การรอคิวช่วยรัดคิวไว้ป้าฮิตตะเดี๋ยวป้าให้ขานำรอนำชา
7: ไม่ปื้อป้าเออคนกันเองบายแมท
6: อย่าเรียกว่าทำอะไรแล้วใครจะไม่เห็นนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยแล้วทำแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะ
8: หยุดคอร์รัปชันได้ถ้าคนไทยร่วมใจกันไม่จ่ายสินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับความสะดวกสบายในการติดต่อราชการสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
9: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
10: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาท่านร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดังเป็นหยาดน้ำทิพย์ฉลมใจแก่ประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามาอย่างยาวนานครับตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดารเพื่อทอดพระเนตรวิถีชีวิตและรับฟังปัญหาของราษฎรด้วยพระองค์เองโดยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงปรารถนาให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการรักษาสมบัติทางธรรมชาติให้คงอยู่สืบไปวันนี้ทางรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาจะพาท่านไปติดตามพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่ละช่วงของรายการโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดพะเยาไปติดตามพร้อมๆกันครับ
9: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
10: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับจะพาทุกท่านย้อนอดีตติดตามเรื่องราวพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินร่วมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาในการนี้ทั้งสองพระองค์ทรงปลูกต้นไม้จำนวน2ต้นบริเวณวัดอนารยโยธิพยารามอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดพะเยาไปติดตามพร้อมๆกันครับ
11: ครับเมื่อปีพุทธศักราช2536พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาหนึ่งในนั้นทั้งสองพระองค์ทรงปลูกต้นไม้จำนวน2ต้นบริเวณวัดอนารยโยธิพยารามอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาแม้วันเวลาจะผ่านไปกว่า30ปีแล้วแต่ภาพความทรงจำความปลื้มปิติของประสบนิกรชาวจังหวัดพะเยา ยังคงระลึกถึงและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
2: ้ครับเจ้านายสุรชัยศรีชัยอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านล่องไผ่ได้เป็นคนถ่ายภาพที่ต้นไม้ที่บงท่านได้ปลูกไว้ในวันที่10มีนาคม2536พระองค์ทั้งสองพระองค์และการที่9บาทสมเด็จเจ้าหัวและการที่9พระพันปีหลวงได้เสด็จมาประกอบพระราชกรณียกิจดูแลประชาชนในตำบลสันป่าม่วงและทรงได้สนทนาธรรมกับองค์พ่อไพบูลย์สุมังคโลนอกจากนั้นพระองค์ได้เสด็จมาที่เขาตีเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงปลูกต้นไม้สักทองพระพันปีหลวงได้ปลูกต้นบุญนาคไว้ที่เขาตีเพชรแห่งนี้เป็นที่ปิติปลื้มของชาวจังหวัดพะเยาเป็นอย่างมาก
11: ครับทุกท่านครับในวันนั้นซึ่งทางท่านอาจารย์สุรชัยศรีชัยในวันนั้นที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จมาปลูกต้นไม้ทั้งสองพระองค์ท่านอาจารย์ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นช่างภาพมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
2: ครับเป็นที่ปลื้มปิติมากครับที่พระองค์ทั้งสององค์ทรงปลูกต้นไม้ไว้ให้ชาวพะเยาไว้เป็นอนุสรณ์ครั้งหนึ่งที่ท่านเสด็จมาจังหวัดพะเยาโดยเสด็จมาที่วัดอโยเขาตีเพชรแห่งนี
11: ้ครับอาจารย์ครับวันนั้นนี้มีประสงค์นิกรชาวจังหวัดพะเยามาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากไหมครับ
2: มากมายแล้วครับ
11: ครับซึ่งก่อนที่ท่านจะมาปลูกทรงปลูกต้นไม้ทั้งสองต้นนี้พระองค์ท่านได้มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ตำบลสันป่าม่วงมาสนทนาธรรมอย่างที่ท่านอาจารย์ได้เล่าให้ฟังมาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อไพบูลย์นะครับแล้วก็เสด็จมาปลูกตรงนี้นับจบจนเวลามาถึงปัจจุบันนี้นะครับปี2569ก็หลาย10ปีเหมือนกันนะครับปลูกมาตั้งแต่วันที่10มีนาคม2536นะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูกต้นบุญนาคครับแล้วตรงนี้เป็นต้นสักทองใช่ไหมครับ
2: สักทองครับที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงปลูกไว้นะ
11: ครับ
2: ในวันเดียวกันเลย
11: ครับทั้งสองพระองค์ก็จะปลูก
2: ครับ
11: พร้อมกันตรงนี
2: ้ครับ
11: ครับผม
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปลูกต้นบุญนาคเมื่อวันที่10มีนาคม2536ถือเป็นต้นไม้ต้นแรกที่ทรงปลูกในพื้นที่จังหวัดพะเยาปัจจุบันต้นบุญนาคเจริญเติบโตสูงตระหง่านบริเวณภูเขาตรีเพชรวัดอนาลโยทิพยารามเป็นสัญลักษณ์ยึดเหนี่ยวจิตใจและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบกนิกรชาวจังหวัดพะเยาเสมอมา
9: ช่วงตามรอยพระเมตตา
11: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณดอยผาจิดอยผาช้างและดอยผาวัวตำบลขุนควันอำเภอปงจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่29มกราคม2548
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณดอยผาจิดอยผาช้างและดอยผาวัวตำบลขุนควันอำเภอปงจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่29มกราคม2548การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นพระองค์ทรงเห็นปัญหาราษฎรชาวไทยภูเขาเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตรโดยทำการทำไร่หมุนเวียนซึ่งเป็นการใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองได้ผลผลิตน้อยไม่พอกินและไม่มีรายได้ทั้งยังตัดไม้ทำลายป่าจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านสันติสุขบ้านขุนกำลังเพื่อทำหน้าที่ฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าต้นน้ำให้สมบูรณ
13: ์พื้นที่ตรงเนี้ยมีการบุกรุกแผ่วถางป่าเนี่ยเยอะตรงนี้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำยมถ้าหากปล่อยเวลาให้มันเนิ่นนานอาจจะถูกทำลายไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านได้ทรงเสด็จมาที่บ้านสันติสุขจึงทรงพระกรุณาเพื่อจะแก้ไขปัญหาในตรงนี้พร้อมกับการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมไปอยู่กับ ธรรมชาติหรืออยู่กับพื้นป่าเนี่ยอย่างเกื้อกูลกันประชาชนเนี่ยหันมาให้ความสนใจอยากจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำกินของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนจากการทำไร่ข้าวโพดไร่ขิงให้หันมาปลูกไม้ยืนต้นเพื่อลดการชะล้างหรือพังทลายของหน้าดินพระองค์ท่านอยากให้ชุมชนนี้กินดีอยู่ดีมันมีความยั่งยืนแล้วก็จะส่งต่อสู่ลูกสู่หลานเขาไปได้ตลอดไปครับ

0: ดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตอนหนึ่งที่ว่ามีเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยร่วมกันทำเพื่อเป็นของขวัญให้ข้าพเจ้าคือการปลูกป่าหลังจากที่ข้าพเจ้าเรียกร้องให้ประชาชนเห็นความสำคัญของป่าไม้ต่อเนื่องกันมาเป็น10ปีบัดนี้เป็นที่น่าชื่นใจมากว่าประชาชนเข้าใจข้าพเจ้าพยายามอ่านหนังสือต่างประเทศอยู่ตลอดเวลาทราบว่าปัญหาต่อไปของโลกของชาวโลกซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่จะมาเห็นเขาว่าอีกประมาณ15ปีน้ำจืดที่พวกเรารับประทานกันจะเป็นของที่หายากมากทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเมื่ออ่านทราบแล้วก็เกิดความร้อนใจว่าบ้านเราไม่มีแหล่งน้ำใหญ่ๆมีแต่ป่าถ้าเผื่อคนไทยไม่ทราบว่าป่าไม้คืออะไรป่าไม้คือที่สะสมน้ำไว้ใต้ดินนี่เองที่ฤดูฝนแทนที่น้ำฝนจะไหลหลากลงไปที่ทะเลถ้ามีป่าป่าเหล่านั้นต้นไม้ใหญ่ๆเหล่านั้นจะดูดน้ำไว้ใต้ดินใต้ต้นของเขาจำนวนมากและตามกิ่งก้านของเขาจะดูดไว้เรียกว่าเป็นแหล่งน้ำที่ดีและออกมาเป็นลำธารน้อยใหญ่อันนี้ที่อยากจะให้ราษฎรทั้งหลายเข้าใจไม่ใช่ไปนึกแต่ว่ามีป่าไม้สักไม้อะไรต่างๆสำหรับตัดไปขายอย่างเดียวมันมีประโยชน์อย่างอื่นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยโดยในการเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจหรือเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรจะทรงปลูกต้นไม้ยืนต้นไว้ในพื้นที่ณปัจจุบันมีต้นไม้ทรงปลูกที่อยู่ในพื้นที่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจำนวนมาก
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: โครงการป่านี้มีผลผู้คนรักกันซึ่งมีวัตถุประสงค์ต้องการให้ทุกคนเนี่ยรักป่ารักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยเพราะปัจจุบันเนี่ยทั่วภาคเหนือเนี่ยมีการเผาป่าทำให้เกิดวิกฤตหมอกควันไฟป่ามากมายอาตมาก็พิจารณาเห็นว่าทำไมคนเผาป่าทำไมคนไม่รักป่าก็เลยได้คำตอบว่าเพราะคนเนี่ยเขาไม่ได้ประโยชน์จากป่าไม่เห็นประโยชน์ของป่าเลยไม่รักป่าและเผาป่าจึงได้เกิดแนวคิดว่าเราน่าจะเปลี่ยนป่าเนี่ยให้เป็นป่าที่มีผลไม้มีอาหารเป็นแหล่งอาหารให้ผู้คนเมื่อประชาชนเนี่ยมีแหล่งอาหารอยู่ในป่ามีประโยชน์ที่อยู่ในป่าเห็นประโยชน์ของป่าว่าป่าเนี่ยเป็นแหล่งผลิตต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งผลิตอาหารให้มนุษย์และสรรพสัตว์เป็นทำให้โลกเนี่ยร่มเย็นแล้วก็สรรพสัตว์ร่มเย็นเป็นสุขเพราะมีป่าจึงมีน้ำแล้วก็สรรพสิ่งก็จะอยู่ร่วมกันอย่างอุดมสมบูรณ์มีความสุขร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นวัตถุประสงค์เนี่ยจึงอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรักป่าเป็นโครงการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วก็เป็นโครงการเนี่ยดับไฟที่เหตุแห่งไฟเหตุแห่งไฟก็คือเกิดจากคนก็เราก็ต้องป้องกันที่เหตุให้คนเนี่ยได้ประโยชน์จึงมีเป็นที่มาร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนก็คือเปลี่ยนเป็นป่านี้มีผลผู้คนรักกันเพื่อเชื่อมโยงความสามัคคีให้ประชาชนทุกหมู่บ้านชุมชนทุกหมู่บ้านเนี่ยที่อยู่ติดกับป่าเนี่ยได้เห็นความสำคัญของป่าได้ประโยชน์ในป่าแล้วก็จะได้ช่วยกันดูแลรักษาไม่เผาป่าเป็นการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เหตุแห่งปัญหาด้วยก็อยากให้โครงการทั่วประเทศเนี่ยได้เอาโครงการตรงนี้เป็นต้นแบบเพราะว่าอาตมาเนี่ยได้ดับไฟป่าร่วมกับทั้งภาครัฐเอกชนทุกภาคส่วนมา17ปีเต็มเลยถ้าก็ต้องดับไฟอย่างนี้มา17ปีแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นป่าอย่างเนี้ยเป็นเปลี่ยนป่าให้มันมีพืชต้นไม้ผลกินได้มีเห็ดมีหน่อไม้เป็นป่า3อย่างประโยชน์4อย่างหรือป่า5ระดับมีทั้งไม้หัวฝังดินไม้เรื้อยเลี่ยดินไม้ใต้ร่มเงาไม้ผลอยู่กับป่าอย่างงานนี้จะมีทุกอย่างเลยอย่างไม้หัวเนี่ยจะเป็นประเภทเปลือกเพื่อพวกมันป่ามันอะไรนะไม้เรื้อยเลี่ยดินก็จะปลูกฟักแก้วฟักทองแล้วก็ ไม้ใต้ร่มเงาก็จะมีกล้วย 6,000 กว่าหน่อแล้วก็มีเป็นพืชที่โตไวแล้วก็ไม้ผลก็จะมีพวกทุเรียนลองกองเงาะมังคุดมะม่วงมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโออะไรมีหมดเลยเมื่อในอนาคตตรงนี้จะอุดมสมบูรณ์มากประชาชนเวลาเข้าป่าจะมีทั้งอาหารและเมื่อป่าตรงนี้มันเป็นสันตันน้ำป่าสมบูรณ์น้ำก็จะสมบูรณ์ด้วยประชาชนก็จะไม่ลำบากด้วยน้ำอุปโภคบริโภคแล้วถ้าเป็นป่าอย่างนี้ถามว่าประชาชนจะกล้าเผาไหมถ้าในป่าเนี่ยมีของกินเต็มไปหมดเลย
0: พระราชปณิธานปลูกป่าในใจคนคือการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักและห่วงแหนป่าไม้ผ่านโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทปฟื้นฟูและอนุรักษ์คือสืบสานโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูพื้นป่าเสื่อมโทรมและการอนุรักษ์พฤกษชาติไทยเช่นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์คือการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูแลป่าและพึ่งพาตนเองได้ผ่านโครงการศิลปาชีพและเกษตรพอเพียงพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมคือการสานต่อแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่อให้กลับมาอุดมสมบูรณ์การปลูกต้นไม้และการรักษาป่าถือเป็นการถวายความจงรักภักดีและเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดผืนป่าให้ยั่งยืน
3: สำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นประจำข้อมูลณเดือนพฤษภาคม2569มีการเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมอย่างต่อเนื่องณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยในงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลโดยมียอดผู้เข้ากราบถวายบังคมสะสมกว่า 770,000 คนและมีหมายกำหนดการพิเศษสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมในวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เนื่องจากมีพระราชพิธีมหามงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยขอให้ประชาชนถึงจุดพักคอยก่อนเวลา 10:00 น.ครับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตะสุคนครับกรมการขนส่งทางบกเตรียมยกร่างกฎหมายรองรับรถเศรษฐกิจชุมชนทั้งรถพุ่มพวงรถพ่วงข้างหรือรถเกษตรกรรมต่างๆให้ได้รับรองสถานะถูกต้องและปลอดภัยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กรมการขนส่งทางบกชี้แจงกรณีนำขบวนรถพุ่มพวงเข้าทำเนียบรัฐบาลเป็นการใช้ในพื้นที่ปิดเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยเตรียมยกร่างกฎหมายรองรับรถเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนชาวบ้านใช้ทำมาหากินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
10: นายธิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์ตั้งข้อสังเกตเรื่องการนำรถพุ่มพวงมาขับขี่ภายในทำเนียบรัฐบาลว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดเพื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สินค้าเกษตรเป็นการขับขี่ภายในพื้นที่ปิดหรือเขตจำกัดเฉพาะภายใต้การควบคุมเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์เชิงสัญลักษณ์อย่างไรก็ตามกรมการขนส่งทางบกเล็งเห็นถึงความสำคัญของรถที่ใช้ในวิถีชีวิตชุมชนเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือรถเกษตรกรรมต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านมาอย่างยาวนานแต่ปัจจุบันยังมีข้อจำกัดเรื่องการจดทะเบียนเนื่องจากโครงสร้างยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานรถยนต์ทั่วไปเพื่อแก้ไขปัญหานี้จึงอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายและระเบียบรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนแนวทางสำคัญคือการรับรองสถานะรถเหล่านี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ประชาชนใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจควบคู่ไปกับการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางวิศวกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะของรถเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ทั้งผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนนพศรแก้วขำรายงาน
1: ค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมพุ่งทะลุ 6.6 หมื่นล้านสูงสุดในรอบ17ปีผู้ปกครองกว่า127ต้องกู้ยืมหรือจำนำทรัพย์สินกองทุนการออมแห่งชาติจึงชวนนักเรียนนักศึกษาออมเงินกับกองทุนเพื่อรับเงินสมทบจากรัฐ
11: กองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมปี2569ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบว่ามูลค่าการใช้จ่ายรวมพุ่งสูงกว่า 66,000 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ6ซึ่งถือเป็นมูลค่าสูงสุดในรอบ17ปีโดยผู้ปกครองกว่าร้อยละ 27.1 ระบุว่ามีเงินไม่พอจ่ายจนต้องกู้ยืมหรือจำนำทรัพย์สินเพื่อชำระค่าเล่าเรียนจากวิกฤตภาระค่าครองชีพดังกล่าว กอช.จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาสัญชาติไทยที่มีอายุ15ปีขึ้นไปแบ่งเงินค่าขนมมาเริ่มต้นออมเงินขั้นต่ำเพียง50บาทต่อครั้งโดยเยาวชนที่อยู่ในช่วงอายุ 15-30 ปีจะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลเพิ่มให้ทันทีร้อยละ50ของเงินออมหรือสูงสุดไม่เกิน 1,800 บาทต่อปีหากเยาวชนออมเงินเพียงวันละ 5-10 บาทหรือเดือนละ300บาทเมื่อออมครบปีจะมีเงินเก็บรวมกับเงินสมทบจากรัฐสูงถึง 5,400 บาทสนใจสามารถสมัครสมาชิกได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันกอช.หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม02-049-9000ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ฝ่ายความมั่นคงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากตรวจยึดน้ำมันดีเซล 2,400 ลิตรเตรียมลักลอบข้ามแดนบริเวณช่องทางธรรมชาติริมแม่น้ำเมย
12: นายปรีดาฟุ้งตระกูลชัยในอำเภอท่าสองยางได้สั่งการให้นายภูวดลเขาคลึงปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงนายอนุสรแก้วทันคำปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคงพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าสองยางบูรณาการร่วมกับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่344และสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณช่องทางธรรมชาติริมแม่น้ำเมยบ้านทีโนโคหมู่4ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลบรรจุอยู่ในถังขนาด200ลิตรจำนวน12ถังรวมน้ำมันทั้งสิ้น 2,400 ลิตรวางอยู่บริเวณดังกล่าวโดยไม่พบผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดน้ำมันดีเซลทั้งหมดไว้เป็นของกลางและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผลติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
14: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
15: ประกันภัยทำไปทำไมต้องใช้ด้วยเหรอ
16: ทำประกันแล้วครับแต่ยังไม่รู้รายละเอียดและผลประโยชน์ที่จะได้รับเลย
15: มีปัญหาเรื่องการประกันภัยสอบถามคปภ.กระบี่สิคะ
17: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกระบี่กับภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้งในด้านการประกันชีวิตการประกันวินาศภัยการประกันภัยรถยนต์พ.ร.บ.และยังพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนผู้มีสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยอีกด้วย
18: สอบถามข้อมูลเรื่องการประกันภัยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกระบี่หรือคปภ.กระบี่โทร075-663-590สายตรง081-174-8921สายด่วน1186
19: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
20: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
21: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นท างม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
19: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
21: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
2: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
19: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
3: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
19: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
22: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการบ้านนี้มีสุขนะคะวันนี้พบกันตรงกับวันที่14พฤษภาคม2569อยู่กับพี่นีน่าเช่นเคยนะคะช่วงนี้หลายๆพื้นที่ก็ยังมีฝนตกมาสลับกับมีแดดแทบจะทุกวันนะคะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะแต่ไม่ว่าอากาศภายนอกจะเป็นอย่างไรนะคะหากในบ้านยังเต็มไปด้วยรอยยิ้มคำพูดดีๆและความเข้าใจซึ่งกันและกันบ้านหลังนั้นก็ยังเป็นพื้นที่แห่งความสุขเสมอค่ะคุณผู้ฟังบางครั้งนะคะความสุขของครอบครัวอาจจะไม่ได้เกิดจากเรื่องใหญ่โตแค่ได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันได้ถามไถ่กันสั้นๆว่าวันนี้เหนื่อยไหมหรือได้ใช้เวลาร่วมกันเล็กๆน้อยก็เป็นกำลังใจที่มีค่ามากแล้วนะคะตลอดช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขนะคะก็จะนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเติมกำลังใจกันแล้วก็ส่งต่อความสุขให้กับทุกๆบ้านเหมือนเคยนะคะก็ขอให้ทุกๆท่านนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันจนจบรายการจนถึงเวลา18นาฬิกานะคะสำหรับวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

ระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ิบมาฝากครับ
1: มาถึงช่วงเก็บมาฝากนะคะช่วงเก็บมาฝากวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเรื่องครอบครัวฐานสำคัญที่สุดของสุขภาพดีค่ะคุณผู้ฟังคะในวัยทารกและเด็กซึ่งไม่อาจจะช่วยเหลือตนเองได้แม่นะคะเป็นผู้ที่ให้ชีวิตด้วยการให้ลูกดูดนมจากเต้าที่แสนจะสะอาดทรงคุณค่าทางอาหารแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยไออุ่นจากความรักของแม่ที่มีผลในการพัฒนาให้เด็กโตอย่างมีวุฒิภาวะและมีอารมณ์ดีและได้รับภูมิคุ้มกันชีวิตที่แข็งแรงนะคะพ่อแม่ให้อาหารที่มีคุณภาพและพอเพียงแก่การเจริญเติบโตสมวัยพาไปรับวัคซีนที่จำเป็นตามวัยและให้สัมผัสรักกระตุ้นสมองของลูกให้แตกกิ่งก้านสาขาของเซลล์ประสาทสมองให้ขยายต่อการเป็นวงจรจนเด็กสามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งตั้งแต่ก่อน3ขวบนะคะซึ่งพฤติกรรมสุขภาพดีทุกอย่างสร้างขึ้นจากต้นแบบของพ่อแม่นั่นเองนะคะถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าไม่คล้องแวกับยาเสพติดและปัจจัยที่เสี่ยงภัยต่างๆลูกก็จะเป็นเช่นนั้นด้วยนะคะและในทางกลับกันค่ะเมื่อลูกได้เข้าโรงเรียนและได้เรียนรู้สิ่งดีๆจากชีวิตของเขาเขาก็จะกลับเป็นฝ่ายเตือนพ่อแม่สู่สุขภาพดีเสมอนะคะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะที่เด็กจะบอกพ่อแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ว่าครูบอกว่าสูบบุหรี่ไม่ดีและเวลาซื้อหรือกินอาหารจากท้องตลาดต้องดูว่ามีเครื่องหมายอย.และต้องดูว่าหมดอายุหรือยังเมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าแล้วลูกๆไทยยังเลี้ยงดูพ่อแม่และผู้สูงอายุในบ้านอย่างดีที่สุดนะคะเป็นการตอบแทนพระคุณท่านค่ะค่ะคุณฟังค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าครอบครัวไทยค่ะเป็นฐานที่สำคัญที่สุดของสุขภาพดีของทุกคนในครอบครัวใช่ไหมคะ

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เกาะพะงันหาดฟรีดอมเร่งปราบนอมินีต่างชาติบุกรุกพื้นที่สาธารณะใช้กฎหมายเด็ดขาดคุ้มครองผลประโยชน์ประชาชนซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจค้นเป้าหมายชาวต่างชาติลักลอบครอบครองอสังหาริมทรัพย์วิลล่าหรูและติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยระบุว่าปัจจุบันพบการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติในหลายบริษัทเข้าข่ายการเป็นนอมินีซึ่งตามกฎหมายชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยได้ไม่เกิน 49% นะคะและต้องมีคนไทยถือหุ้นอย่างน้อย 51% แต่ปัจจุบันพบว่ามีบางกรณีที่ชายคนไทยถือหุ้นแทนหรือเปิดหลายบริษัทเพื่อให้ดูเหมือนว่าเป็นบริษัทของคนไทยทั้งที่ความเป็นจริงแล้วนะคะชาวต่างชาติเป็นผู้ควบคุมบริหารและตัดสินใจดำเนินธุรกิจทั้งหมดถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดินอย่างละเอียดซึ่งสกัดกั้นไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมทั้งเร่งจัดระเบียบพื้นที่ท่องเที่ยวรวมถึงแก้ปัญหากลุ่มอิทธิพลการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและการเรียกเก็บผลประโยชน์โดยผิดกฎหมายค่ะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาต้องปฏิบัติตามกฎหมายรักษาสภาพแวดล้อมขอให้ประชาชนทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้ใครมายึดครองพร้อมทั้งจะจัดการสาธารณูปโภคที่เหมาะสมโดยยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นเพื่อความผาสุกของสังคมและความสุขของประชาชนทุกคนนอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณพื้นที่ใกล้หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคตรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนบริหารจัดการและกำหนดทิศทางการบริหารจัดการหาดฟรีดอมอย่างเป็นระบบคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยค่ะ

0: งนิทานพาเพลิน
1: นิทานชุดต่อเต่าหลังตุง
2: สวัสดีจ้าหลานลุงมีชื่อว่าลุงเต่าแต่ใครๆจะชอบเรียกลุงว่าเจ้าเต่าหลังตุงที่จริงลุงเองก็ไม่ค่อยชอบชื่อนี้เท่าไหร่หรอกแต่ทำไงได้ล่ะก็หลังของลุงน่ะมันตุงแล้วก็โป่งออกมาอย่างที่เขาเรียกกันจริงๆแต่หลานๆรู้ไหมล่ะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะหลังของลุงมันไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกนะลุงน่ะรอกว่านี้ตั้งหลายเท่าหลังของลุงก็เรียบแบนเหมือนกับของคนอื่นๆนั่นแหละแถมเดินเร็วกว่านี้ด้วยแต่ที่ลุงต้องมาเป็นอย่างทุกวันนี้นะก็เพราะว่าความไม่พอใจในตัวของลุงเองเอาล่ะลุงจะเล่าให้ฟังเรื่องมันเกิดขึ้นมาหลายปีมาแล้วล่ะขณะที่ลุงกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่กับเจ้าปลาเพื่อนของลุงในหนองน้ำนี่ล่ะจ้า
3: เฮ้ยเฮ้ยเจ้าปลาดูฝูงนกโน่นสิสวยจังเลยนะเต่าเนี่ยอยากจะบินได้อย่างนั้นบ้างจังเลยแต่ว่าถ้าเต่าบินได้อยู่บนท้องฟ้านะคงจะหล่อแล้วก็สง่างามมากเลยล่ะ
4: เลิกฝันกลางวันได้แล้วเจ้าเต่าสัตว์น้ำอย่างเราอ่ะไปบินอย่างนั้นได้ยังไง
3: มันต้องมีสักทางสินะว่าแต่เธอก็คงอยากจะบินเหมือนกันใช่ไหมล่ะเจ้าปลาบอกมาเถอะนะ
4: โอ้ยฉันน่ะไม่เอาเด้อหรอกปลาอย่างฉันน่ะอยู่ในน้ำอย่างเงี้ยดีแหละสบายดี
3: เฮ้ยเฮ้ยเจ้าปลาดูนั่นสิฝูงนกกำลังบินลงมาทางนี้ด้วยล่ะนี่นี่นี่ฉันว่าเราเข้าไปหาดีกว่านะคือบางทีพวกนกพวกนั้นน่ะอาจจะแนะวิธีให้เราบินได้ก็ได้นะไปไปกันเถอะ
4: เชิญตามสบายฉันขอว่ายน้ำเล่นดีกว่าไม่เห็นอยากจะบินเลย
3: ตามใจฉันไปคนเดียวก็ได้ถ้าเห็นฉันบินได้อย่ามาอิจฉากันแล้วกันเชิ
2: ญแล้ววันนั้นลุงก็เดินอย่างรวดเร็วเข้าไปทักทายฝูงนกซึ่งกำลังกินน้ำอยู่
3: สวัสดีเพื่อนๆนกทั้งหลายฉันชื่อเต่าอาศัยอยู่ในหนองน้ำนี่แหละพวกเธอบินมาจากที่ไหนกันล่ะเนี่ย
4: พวกเราบินมาจากทางป่าด้านโน้นน่ะพอรู้สึกเหนื่อยก็เลยบินลงมากินน้ำนี่เลยจ้ะ
3: งั้นพวกเธอก็บินมาไกลมากเลยสินะโอ้โหพวกเธอเนี่ยบินเก่งจังเลยนะฉันน่ะอยากบินได้มั่งจังนี่พวกเธอช่วยสอนให้ฉันบินได้หน่อยสิ
5: เธอเป็นเต่านะไม่ใช่นกอย่างพวกฉันเธอบินไม่ได้หรอก
3: ได้สิถ้าพวกเธอช่วยฉันนะนะนะนกแสนสวยช่วยเต่าผู้อาภัพอย่างฉันให้บินได้สักครั้งเถอะ
4: เราก็อยากจะช่วยอยู่หรอกแต่เธอไม่มีปีกนี่จะให้เราสอนให้เธอบินได้ยังไงกันล่ะ
3: ไม่มีปีกก็บินไม่ได้ทำไงนะรู้แล้วพวกเธอก็พาฉันบินขึ้นไปไงล่ะฉันจะเกาะเธอเอาไว้แล้วเธอสองคนก็ขยับปีกพาฉันบินขึ้นไปเที่ยวบนฟ้านะนะฉันอยากไปดูว่าบนนู้นสวยแค่ไหนนะถือว่าช่วยเต่าผู้น่าสงสารอย่างฉันก็แล้วกันนะรับรองว่าเธอให้ฉันทำอะไรนะฉันยอมทำทุกอย่างเลย
4: ก็ได้ก็ได้เราจะช่วยเธอเอางี้นะเธอไปหากิ่งไม้ที่แข็งแรงยาวๆมาสักอันนึงก่อนสิ
3: ได้สิฉันหาให้เดี๋ยวนี้เลยล่ะคุณนกได้แล้วได้แล้วกิ่งไม้อันนี้ใช้ได้ไหมล่ะ
5: ไหนดูสิแข็งแรงดีโอเคใช้ได
4: ้เอาล่ะต่อไปเธอก็ใช้ปากของเธอคาบตรงกลางกิ่งไม้นี่ไว้นะแล้วทั้งสองตัวจะคาบปลายคนละด้านแล้วก็ช่วยกันตีปีกบินพาเธอขึ้นไป
3: ได้ได้ได้อย่างนี้ใช่ไหม
5: ใช่แล้วแต่ระหว่างที่บินอยู่บนโน้นน่ะเธอห้ามพูดอะไรทั้งนั้นนะเพราะถ้าเธออ้าปากพูดเมื่อไหร่ตัวของเธอนั่นแหละจะร่วงลงบนพื้นทันที
4: ใช่พวกเราไม่รับผิดชอบความปลอดภัยนะคุณเต่า
3: จ้าฉันจะไม่พูดอะไรเลยเอาล่ะฉันพร้อมแล้วไปยังฉันอยากจะบินใจจะขาดอยู่แล้วอ่ะ
5: ตกลงคาบดีๆล่ะคาบให้แน่นๆ นะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลย
2: แล้วนกใจดีทั้งสองตัวก็พาลุงบินขึ้นไปบนท้องฟ้าข้างบนนั่นน่ะนะสวยมากๆเลยมองเห็นทิวทัศน์ได้ทั่วลุงน่ะเกือบหลุดปากพูดชมตั้งหลายครั้ง ดีนะที่นกทั้งสองนะห้ามไว้ทัน
4: ห้ามอ้าปากพูดนะคุณเต่าเกาะดีๆล่ะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปดูต้นไม้ทางด้านโน้น
2: ขณะที่ลุงกำลังเพลิดเพลินอยู่นั้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อนกทั้งสองพาลุงบินผ่านไปบนต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีฝูงลิงจอมซนอาศัยอยู
5: ่ก็ให้แน่นๆนะคุณเต่าฉันสองคนจะบินเฉาะลงไปที่ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นรับรองว่าสวยมากเลยล่ะ
4: โอเคงั้นเฉาะลงไปเลยเพื่อน
6: เฮ้ยนั่นพวกเรานั่นมันลมอะไรพัดมาน่ะ
7: นั่นนะเซ่ไหนเอามาดูหน่อยสิเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันเจ้านกนี่นะเอ๊ะแต่เอ๊ะก้อนอะไรอยู่ตรงกลางนั่นนะ
6: อ๋อจริงสิเฮ้ยนั่นเป็นเจ้าเต่านี่ดูสินะตลกจังเลยตั้งแต่เกิดมานะฉันไม่เคยเห็นเต่าบินมาก่อนเลย
7: เฮ้ยเจ้านกทั้งสองเธอจะหิ้วเจ้าเต่านี่ไปไหนอ่ะดูแล้วน่าเวทนาจริง
4: อ๋อฉันก็จะพาเต่าขึ้นมาเที่ยวชมบนท้องฟ้าน่ะสิคุณลิง
6: เป็นเต่าก็อยู่ส่วนเต่าสิจะขึ้นมาเที่ยวได้ขบวนทำไมกันดูแล้วเกะกะน่ารำคาญออก
7: ใช่แถมยังดูน่าเกลียดอีกด้วยปีกก็ไม่มีต้องขาบกิ่งไม้ถึงจะบินได้น่าเกลียดจริงๆเลย
2: เมื่อเจ้าลิงสองตัวหัวเราะเยาะลุงจึงไม่สามารถที่จะทนฟังโดยต่อไปจึงหลุดปากต่อว่ามัน
8: หยุดนะ
4: เจ้าเต่า
2: แต่ลุงอ้าปากพูดยังไม่ทันจะจบตัวของลุงก็เหินเวหาลงมาอยู่กลางอากาศแต่เหินได้ไม่กี่นาทีก็ตกกระแทกพื้นอย่างแรง
8: โอ้ยโอ้ยเจ็บจังเลยโอ้ยโอ้ยใครก็ได้ช่วยช่วยฉันทีโอ้ย
4: เป็นยังไงบ้างเนี่ยเจ้าเต่าไหนไหนดูซิกระดูกหักบ้างหรือเปล่าเนี่ย
8: โอ้ยฉันขยับตัวไม่ได้เลยเจ็บจังเลยโอ้ยคุณนกช่วยฉันด้วยสิโอ้ยจะตายไหมเนี่ย
5: เฮ้คุณเต่าทำไมโอ้ยกระดองที่หลังของเธอถึงปูดออกมาอย่างนั้นล่ะ
4: จริงด้วยสิสงสัยจะปูดออกมาตอนที่ตกลงมากระแทกพื้นน่ะโถเอ้ยก็บอกแล้วไงว่าอย่าพูดอย่าพูดนะ
8: ทำไมหลังของฉันมันถึงได้ตุงอย่างนี้ล่ะโอ้ยน่าเกลียดมากไว้เนี่ยโอ้โหหมดการความหลองฉันโอ้ยดูสิอยู่ดีไม่ว่าดีเนี่ยต้องกลายมาเป็นเต่าหลังตุงอัปลักษณ์แถมขาก็ยังเจ็บเดินเร็วแบบเมื่อก่อนก็ไม่ได้อีกด้วยไม่น่าเรื่องเลยเรา
2: จากนั้นมาลุงก็กลายมาเป็นต่อเต่าหลังตุงคลานกระดึบกระดึบเชื่องช้ายังที่หลานๆเห็นในทุกวันนี้ล่ะจ๊ะและนั่นก็เป็นเพราะว่าความซุกซนไม่รู้จักระมัดระวังตัวของลุงเองดูสิไม่หล่อแล้วยังโดนคนอื่นๆล้ออีกด้วยน่าเศร้าใจจริงๆ
9: เป็นยังไงล่ะเจ้าเต่าหลังตุงคลานต่วมเตี่ยมทำอะไรอีกล่ะลงมาว่ายน้ำกันเร็วเร็วสิ
2: เออฉันจะตามลงไปเดี๋ยวนี้ล่ะเจ้าปลารอเดี๋ยวนะหลานๆฟังจบแล้วก็จำไว้เป็นตัวอย่างนะจ๊ะว่าอย่าเล่นสนุกเพลินหรือเห็นแต่ความสนุกสนานจนลืมนึกถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นไม่อย่างนั้นก็ต้องมานั่งเสียใจอย่างลุงไม่รู้ด้วยนะลุงไปว่ายน้ำเล่นกับเจ้าปลาก่อนไปละ

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2538สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกุดสะกอยอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคยากที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้จึงทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือพระองค์มีพระราชสวนีให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาความทุกข์ของประชาชนจึงก่อเกิดโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได้กว่า 8,000 ไร่ราษฎรมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปีอีกทั้งยังได้ร่วมใจกันบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นทั้งแหล่งน้ำต้นทุนทางการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สร้างรายได้และความอุดมสมบูรณ์คืนสู่ชุมชนด้วยน้ำพระราชหฤทัยแห่งพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยชุบชีวิตพระประสบกรณิกรไทยให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนดุจดังสายน้ำแห่งชีวิต

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับช่วงเวลา 18:04 น.ครับจับประเด็นเป็นข่าวที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับติดตามครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับให้คุณผู้ฟังได้อยู่ด้วยกันแล้วก็รับรู้ข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในรอบวันกันละกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกเรื่องครับที่นำมาต้องเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับคุณเอมิลี่สตอรี่ทักทายมาบอกอยู่โอ้คุณพรศักดิ์บอกอากาศเย็นดีๆใช่ไหมฮะแม่ก็ฟังรายการไปด้วยแล้วก็ฟังข้อมูลต่างๆไปด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ทักทายมาเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ไว้อยู่ที่หลังไมค์ครับเพื่อที่จะพูดคุยนะครับประสาน02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึง02-276-9721อีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวครับที่เมื่อวานนี้ก็ได้มีการนำเรียนกับคุณผู้ฟังไปเรื่องกรณีของแรงงานไทยที่ไปทำงานที่เกาหลีใต้ปรากฏว่าหลบหนีออกนอกระบบหลังเดินทางไปทำงานภาคเกษตรแล้วก็ภาคประมงตามฤดูกาลในเกาหลีใต้ภายใต้ทั้งหมดนะครับเป็นบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้หรือที่เขาเรียกว่าวีซ่า E8 จนส่งผลครับคุณผู้ฟังเกิดปัญหาถูกขึ้นแบ็คลิสต์หรือว่าบัญชีดำไม่ให้ไปทำงานทั้งจังหวัดเลยเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวล่าสุดครับท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านบอกว่าเตรียมเจรจาเกาหลีใต้เพื่อแก้ปัญหาเรื่องแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างจงส่งผลกระทบครับต่อการส่งออกแรงงานไทยที่ทำให้ถูกขึ้นบัญชีดำแบ็คลิสต์นะครับระงับการนำเข้าแรงงานจาก4จังหวัดของประเทศไทยเป็นเวลา1ปีเต็มครับโดยเรื่องนี้ครับล่าสุดเลยระบุชัดครับว่าหากแรงงานจากจังหวัดใดเนี่ยหลบหนีเกิน 20% จะมีผลต่อการระงับการรับแรงงานจังหวัดนั้นซึ่งที่ผ่านมาต้องนำเรียนคุณผู้ฟังแบบนี้ก่อนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยแรงงานที่ส่งไปล็อตแรกเนี่ยนะครับมีสัดส่วนเกินจริงจนหลายกรณีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปัญหาตามมาเรื่องนี้ครับจำเป็นต้องมีการหารือกับฝ่ายเกาหลีใต้เพราะไม่ควรนำเรื่องของการกระทำผิดนะฮะของคนส่วนน้อยเนี่ยไปกระทบต่อแรงงานอีก 80% ที่บางคนเขาก็มีความตั้งใจนะครับที่จะไปทำงานจริงๆตั้งใจที่จะไปหารายได้มาจุนเจือครอบครัวจริงๆนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะไปอย่างถูกกฎหมายด้วยทางด้านเรื่องนี้นะครับต้องบอกรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องออกมาตรการเพื่อเพิ่มภาระหรือค่าใช้จ่ายให้แรงงานไทยแต่ในขณะเดียวกันครับทั้งนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับข้อเท็จจริงว่า MOU เนี่ยเป็นข้อตกลงที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยร่วมกันลงนามยอมรับเงื่อนไขร่วมกันไม่ใช่ข้อเสนอจากฝ่ายเกาหลีใต้เพียงฝ่ายเดียวขณะนี้ครับรัฐบาลก็เตรียมเจรจาขอผ่อนผันกับเกาหลีใต้มากกว่าขอแก้ไข MOU ทั้งฉบับนะครับเนื่องจากว่าไทยไม่มีอำนาจต่อรองมากนักก็ต้องยอมรับว่าปัญหาส่วนหนึ่งคุณผู้ฟังเกิดขึ้นจากแรงงานไทยที่เข้าไปแล้วท้ายที่สุดเนี่ยหลบหนีเองจริงๆนะครับส่วนแนวคิดเพิ่มบทลงโทษแรงงานไทยที่หลบหนีเนี่ยกำลังมีการพูดคุยกำลังมีการเจรจาและก็มีการดำเนินการกันอยู่ในส่วนนี้นะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังกล่าวต่ออีกว่าแม้สามารถทำได้แต่ทุกมาตรการเนี่ยจะย้อนกลับไปเป็นภาระต่อแรงงานเช่น1เลยนะการเก็บเงินการประกันก่อนเดินทางแม้ว่าจะช่วยเรื่องของการหลบหนีได้แต่ก็อาจจะทำให้แรงงานเนี่ยก็ต้องไปหาเงินจำนวนมากถูกต้องไหมครับบางคนแล้วเนี่ยไม่มีตังค์แต่ถ้าเกิดว่าเก็บเงินประกันเยอะๆคิดตามเนาะก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะจ่ายเงินประกันว่าเอ้ยฉันไปทำงานจริงๆฉันไม่ได้หลบหนีนะแต่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นภาระนะครับให้กับแรงงานที่บางคนเขาก็มีความตั้งใจจริงๆที่จะไปทำงานที่เกาหลีใต้เพื่อหาเงินหารายได้ส่งเสียลูกเมียส่งเสียครอบครัวว่าอย่างนั้นเลยรัฐบาลจึงไม่อยากให้ใช้แนวทางดังกล่าวนะครับอีกทั้งเรื่องของค่าปรับ แทบจะไม่มีประโยชน์ครับเมื่อหลบหนีไปแล้วเนี่ยจะไปติดตามปรับใครได้ล่ะนี่นะฮะก็ประเทศไทยก็เสียหายไปแล้วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกซึ่งกว่าจะหาแรงงานส่งออกได้แต่ละพันตำแหน่งเนี่ยบอกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยขณะที่สถานการณ์แรงงานไทยที่ผิดกฎหมายในเกาหลีใต้เนี่ยปัจจุบันคุณผู้ฟังทราบไหมว่ามีจำนวนเท่าไหร่100,000 ถึง 130,000 คนเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยืนยันครับว่ารัฐบาลไม่ได้ต้องการให้แรงงานทั้งหมดเนี่ยกลับประเทศแต่ต้องการผลักดันให้แรงงานเนี่ยเข้าสู่ระบบกฎหมายอย่างถูกต้องมากขึ้นแต่ระบบแรงงานไทยนะครับที่ไปทำงานในเกาหลีเนี่ยบกซับซ้อนนะครับกำหนดให้แรงงานที่หมดสัญญาต้องเดินทางกลับประเทศก่อนแล้วจึงสมัครกลับเข้าไปใหม่ครับอีกทั้งยังไม่มีหลักประกันว่าจะได้กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมอีกหรือไม่ด้วยนะครับทั้งนี้ครับทำให้แรงงานจำนวนมากเนี่ยเลือกอยู่แบบผิดกฎหมายส่วนแนวทางการดึงแรงงานกลับเพื่อใช้ต่อรองกับเกาหลีใต้บอกทำได้ยากรัฐบาลไม่สามารถบังคับให้แรงงานไทยเนี่ยกลับประเทศได้อีกทั้งตลาดแรงงานเป็นระบบแข่งขันเนี่ยหากไทยไม่ส่งแรงงานประเทศอื่นเขาก็ส่งนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับก็อยากฝากนะครับตอนนี้ก็ถึงหลายๆคนเลยที่กำลังติดตามประเด็นนี้อยู่ครับกับกรณีที่แรงงานไทยนะครับหลบหนีนายจ้างนะครับจนส่งผลกระทบต่อการส่งออกแรงงานไทยล่าสุดอย่างที่นำเรียนเลยว่าขึ้นแบ็คลิสต์นะครับขึ้นแบ็คลิสต์แล้วแรงงานจาก4จังหวัดของไทยเป็นเวลา1ปีเต็มนะครับนี่ก็เป็นผลกระทบโดยตรงเลยทีเดียวท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ดำเนินการอยู่ในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับอ่ะยังมีอีกหลายๆเรื่องราวเลยที่ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับทางด้านของรัฐบาลแจงเรื่องของร่างกฎกระทรวงธุรกิจต่างด้าวย้ำไม่ใช่การเปิดเสรีไร้การกำกับยังอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะคุมเข้มทุกกิจการสำคัญนะครับโดยเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงครับกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเปิดให้ต่างชาติมาประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเรื่องนี้ครับย้ำเลยท่านย้ำเลยว่าเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะฮะจากสาระสำคัญของร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยระบุแบบนี้ครับบอกว่าร่างกฎหมายดังกล่าวมิใช่การเปิดเสรีให้คนต่างด้าวดำเนินธุรกิจโดยไม่มีการกำกับดูแลแต่เป็นการปรับปรุงประเภทธุรกิจบางส่วนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูงหรือว่ากลุ่มธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะและหน่วยงานของรัฐกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้วเพื่อลดขั้นตอนความซ้ำซ้อนของการขออนุญาตการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจการปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจยุคใหม่ครับทั้งนี้ธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะอย่างเคร่งครัดนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นธุรกิจโทรคมนาคมก็อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานกสทช.ธุรกิจนะครับศูนย์บริหารเงินนะครับอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.รวมถึงธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมครับก็ยังอยู่ภายใต้กฎหมายและการกำกับของหน่วยงานด้านพลังงานอย่างเคร่งครัดนะครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกกล่าวเพิ่มเติมด้วยบอกว่าการดำเนินการครั้งนี้ครับเป็นการลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนเพิ่มความคล่องตัวด้านการลงทุนแล้วก็เป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะยกเลิกการกำกับดูแลหรือเปิดให้ต่างชาติเนี่ยประกอบธุรกิจได้อย่างเสรีโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับแล้วก็ปิดท้ายครับบอกเลยว่ารัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้ประกอบการไทยโดยในกรณีนี้นะครับกลุ่มธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ยกตัวอย่างกระทรวงพาณิชย์ครับก็มีการได้ตัดออกจากร่างกฎกระทรวงแล้วนะครับภายหลังจากมีข้อกังวลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบต่ออุตสาหกรรมดิจิทัลไทยเพื่อรักษาสมดุลครับระหว่างการส่งเสริมการลงทุนกับการดูแลศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการภายในประเทศนั่นเองนะครับทั้งนี้ครับ ับปิดท้ายโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยบอกว่าการปรับปรุงกฎระเบียบครั้งนี้เนี่ยก็มีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ5ประการนั่นก็คือลดภาระขั้นตอนการขออนุญาตที่ไม่จำเป็นนะแล้วก็การเพิ่มการแข่งขันที่เป็นธรรมแล้วก็โปร่งใสดึงดูดเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญระดับสูงเข้าสู่ประเทศไทยนะครับสนับสนุนให้ไทยก้าวสู่การเป็นฐานบริการและศูนย์กลางธุรกิจระดับภูมิภาคแล้วก็เรื่องสุดท้ายเลยคือการสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการลงทุนและการจ้างงานในภาพรวมนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านรัชดาธนาดิเรกครับเดี๋ยวจะมาเข้าสายด้วยหลายเรื่องราวนะครับที่จะต้องถามไถ่กันนะครับเดี๋ยวท่านจะมาพูดคุยในรายการด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลการประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ครับเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านแล้วก็เรื่องของการเดินหน้าปราบนอมินีนี่คือ3หัวข้อท็อปิกสำคัญเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ
2: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
6: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
7: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาติดตามกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับติดตามกันได้ทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz นะครับทาง AM ก็ติดตามกันได้ครอบคลุมรวมถึงทางด้านของเพจ Facebook แล้วก็ออนไลน์ทาง TikTok ด้วยนะครับตอนนี้ก็มีคุณผู้ฟังผ่านทาง TikTok หลากหลายช่องทางที่กำลังติดตามกันอย่างที่บอนได้เกริ่นบอกคุณผู้ฟังไปครับว่าหลายหัวข้อที่น่าสนใจในวันนี้จะมาคุยข่าวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของผลการประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ด้วยเรื่องสำคัญครับเรื่องที่หลายคนก็กำลังอยากรู้เรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านรวมถึงการเดินหน้าปราบนอมินีด้วยของรัฐบาลนะครับวันนี้ครับทางรายการจับประเด็นเป็นข่าวครับได้รับเกียรติจากท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านรัชดาธนาดิเรกครับวันนี้ท่านอยู่ในสายกับวันเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะคุณบอลและท่านผู้ฟังค่ะ
1: ครับต้อนรับคุณรัชดาโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าสู่รายการจับประเด็นเป็นข่าวนะครับท่านโฆษกครับ
8: ค่ะยินดีค่ะ
1: ครับประเด็นแรกเลยครับที่ต้องให้ท่านโฆษกแนะนำกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่อยากทราบเรื่องของผลการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ผ่านมาท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการกล่าวแสดงวิสัยทัศน์รวมถึงการเสนอแนวทางเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นในภูมิภาคอาเซียนด้วยรายละเอียดของเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ
8: เมื่อศุกร์เสาร์ที่แล้วนะคะท่านนายกก็เดินทางไปประชุมร่วมกับผู้นำสุดยอดอาเซียนอีก10ประเทศนะคะแล้วก็ประเด็นที่คนในอาเซียนผู้นำทุกท่านก็พูดกันก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนั้นมันมากระทบกับภูมิภาคยังไงซึ่งทุกประเทศนะคะเจอปัญหาเดียวกันก็คือพอมีสงครามมันก็ทำใ น้ำมันราคาแพงขึ้นนะคะพลังงานราคาสูงก็ทำให้ต้นทุนสินค้าต้นทุนค่าขนส่งต่างๆแพงหมดแล้วก็ค่าครองชีพสูงก็เป็นปัญหาเหมือนกับที่พี่น้องคนไทยเผชิญอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแนวทางที่ท่านนายกได้เสนอและทุกชาติก็เห็นด้วยก็คือเรามองเพียงแค่แก้ปัญหาวันนี้ไม่เพียงพอต้องมองไปในระยะยาวซึ่งปัญหาของชาติในอาเซียนจำนวนมากก็คือเรายังต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากตะวันออกกลางจริงอยู่อย่างอินโดมาเลเซียเขามีทรัพยากรของเขาในเรื่องน้ำมันนะคะแต่มันก็เป็นเพียงแค่2ประเทศเท่านั้นหลักๆที่อื่นก็กระทบหมดเพราะฉะนั้นวันนี้อาเซียนเราจะต้องมองให้ไกลกว่านี้ก็คือเราต้องมาร่วมกันส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งก็สอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่เรากำลังเดินหน้าอยู่ที่จะใช้โอกาสไอ้วิกฤตน้ำมันแพงค่าไฟแพงเนี่ยค่ะเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานแสงอาทิตย์ที่เราก็จะมีนโยบายโซลาร์รูฟให้มาเรียกว่ามีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแล้วก็มาตรการอื่นๆที่จะออกมาส่งเสริมให้ประชาชนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นนะคะก็เลยต้องย้ำว่าสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่เวลานี้มันก็สอดคล้องกับภูมิภาคที่เราที่เขากำลังผลักดันอยู่ค่ะ
1: อ
8: ีกอันนึงนะคะอันนี้ก็เป็นการชูจุดแข็งของประเทศไทยก็คือเราเป็นประเทศเกษตรกรรมที่เรียกว่าส่งอาหารไปทั่วโลกนะคะเป็นครัวโลกว่าอย่างนั้นเถอะในขณะที่ซีกโลกหนึ่งเนี่ยเขามีความไม่แน่นอนมีสงครามแต่ประเทศไทยเราเนี่ยความมั่นคงในเรื่องอาหารเนี่ยโดดเด่นมากเพราะฉะนั้นเวทีอาเซียนตรงนี้ท่านนายกก็ใช้เป็นพื้นที่ในการบอกเพื่อนๆสมาชิกอาเซียนว่าถ้าประเทศไหนมีความกังวลในเรื่องของอาหารเนี่ยและอยากจะทำข้อตกลงร่วมกันเรียกว่าถ้าอยู่ต้องการขาดอะไรเนี่ยประเทศไทยพร้อมส่งไม่ว่าจะเป็นข้าวพืชผลเกษตรกรรมอะไรต่างๆซึ่งเราก็ทำข้อตกลงในเรื่องความมั่นคงทางอาหารกับสิงคโปร์แล้วนะคะแล้วเราก็พร้อมที่จะทำกับประเทศอื่นอันนี้ก็เป็นสองเรื่องที่ชัดเจนนะคะอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของคนนะคะเพราะว่าท่านนายกก็บอกว่าจากสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยเห็นว่าเรามีประชาชนชาวอาเซียนไปทำงานอยู่ในประเทศตะวันออกกลางเยอะเวลาที่จะอพยพหรือพาคนประเทศนั้นอาเซียนกลับบ้านเนี่ยเราจะต้องจับมือกันจะไม่ใช่ว่าคนไทยขนเครื่องก็พาแต่คนไทยกลับมาเพื่อนชาติอื่นทิ้งไว้ตรงนั้นเราก็จะไม่เป็นแบบนั้นแล้วก็มีการช่วยเหลือกันมานะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรียกว่าสัญลักษณ์ที่ดีของความเป็นชาวอาเซียนแล้วก็จะทำเรื่องนี้ดูแลประชาชนให้ก้าวพ้นวิกฤตหรือว่าฟื้นตัวจากภาวะวิกฤตให้รวดเร็วขึ้นค่ะ
1: ครับนี่ก็เป็น3เรื่องสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินหน้าสู่พลังงานสะอาดเรื่องของความมั่นคงทางอาหารแล้วก็การพึ่งพากันในกลุ่มสมาชิกด้วยอีกหนึ่งเรื่องครับประเด็นสำคัญเลยในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีการลงนามรับรองเอกสารหรือว่าเรื่องของแถลงการณ์หรือว่ากฎบัตรต่างๆด้วยอยากให้ท่านโฆษกเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสักนิดนึงครับ
8: ก็คือส่วนหนึ่งก็จะเน้นในเรื่องของการลงนามรับเอาติมอร์เลสเต้เข้ามานะคะเพราะว่าเป็นประเทศที่11ของสมาชิกอาเซียนนะคะในภาพรวมก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันเรื่องของเยาวชนแต่ว่าอยากจะใช้เวทีที่เราคุยกันวันนี้พูดถึงเรื่องของที่เราไปคุยกับประเทศคู่เจรจาดีกว่าอันนี้ค่ะคนจะไม่ค่อยได้รับทราบว่าเวลาที่ไปประชุมในระดับพหุภาคีหรืออาเซียนที่มันมีหลายๆประเทศคู่ขนานกันไปมันก็จะมีเวทีที่เราคุยกับอีกประเทศหนึ่งเรียกว่าทวิภาคีซึ่งในครั้งนี้เนี่ยนะคะท่านนายกก็ได้มีการพูดคุยกับทางเวียดนามนะคะทางมาเลเซียนายกมาเลเซียนายกสิงคโปร์แล้วก็ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ด้วยอย่างเวียดนามเนี่ยเราก็คุยกันแบบไปในทิศทางเลยว่าเฮ้ยเราต้องส่งเสริมการค้าให้มากขึ้นตั้งเป้าไปที่ 25,500 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะกับมาเลเซียเนี่ยท่านนายกก็สนิทกับนายกมาเลเซียอันวาเป็นอย่างยิ่งอะค่ะแล้วก็เวลาเปิดฉากคุยเนี่ยความเป็นทางการเนี่ยไม่มีเพราะทั้งสองท่านก็แบบเราเดินหน้ากันมาหลายๆเรื่องแล้ว นะคะไม่มีอะไรที่ติดค้างก็อาจจะเรื่องของสัปดาห์แล้วก็เรื่องของการสนับสนุนในการสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นี่ก็เป็นประเด็นที่นายกอันวาบอกว่าดีใจที่เห็นว่าเราได้แต่งตั้งคณะผู้แทนพูดคุยสันติภาพแล้วนะคะแล้วท่านก็ยังรู้เลยนะว่าเป็นข้าราชการจากที่ไม่ใช่สายทหารนะคะเป็นจากผอ.สำนักข่าวกรองซึ่งท่านก็มองว่าเออมันก็ดีนะมันน่าจะมีความยืดหยุ่นขึ้นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อยากให้การค้าการลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยวมีมากกว่าเดิมอันนี้ก็เป็น

0: เล็กนะคะเพราะฉะนั้นแต่ตึงต้องมาพึ่งจุดแข็งของประเทศไทยในเรื่องของอุตสาหกรรมที่จะทำเป็นใช้พื้นที่ในการซ่อมต่อเครื่องบินอะไรต่างๆซึ่งมันก็เป็นนโยบายในส่วนของ EEC อยู่แล้วที่รัฐบาลเนี่ยกำลังสนับสนุนให้เรียกว่าเดินหน้าและเป็นที่รู้จักมากกว่าเดิมในกลุ่มของนักลงทุนภาคอากาศยานนะคะ
1: นี่ก็เป็นประเด็นสำคัญที่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนอาจจะยังไม่ทราบท่านโฆษกก็มานำเรียนกันโดยสรุปแล้วนะครับสาระสำคัญที่ประชาชนนะต้องรู้ต้องทราบเลยจากการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการประชุมในครั้งนี้ด้วยครับ
0: อีกเรื่องนึงที่ยังไม่ได้พูดนะคะแต่ว่ามันคือประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้ก็คือท่านนายกใช้เวทีนี้อธิบายต่อชาติสมาชิกว่าแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นเราใช้วิธีสันติไม่ได้ใช้กำลังเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะมาบอกว่ารัฐบาลไทยใช้กำลังรุนแรงไปเอาเปรียบเขาก่อนท่านนายกได้เรียกว่าสร้างความกระจ่างต่อหน้าอีกฝ่ายหนึ่งแล้วนะคือพูดกันในเวที11ประเทศเป็นที่ชัดเจนค่ะแล้วก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังอีกนิดนึงนะคะ
1: เ
0: พราะว่าเข้าใจว่าอาจจะยังมีความกังวลอยู่เพราะตอนที่ท่านไปประชุมอาเซียนเนี่ยในวันพฤหัสก่อนวันประชุมใหญ่เนี่ยทางประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เนี่ยท่านก็ได้จัดเวทีให้นายกอนุทินจับมือกับนายกฮุนมาเน็ตนะคะ
1: ก็มีภาพออกมาในสื่อสังคมออนไลน์ด้วย
0: ค่ะอันนี้ก็ต้องย้ำว่าไม่ได้เป็นการว่าจับมือแล้วจะนำไปสู่การเปิดด่านหรือตกลงอะไรยังไม่มีขนาดนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนแล้วเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาก็เลยจัดเวทีตรงนี้อยากให้สองชาติมาคุยกันคุยกันก่อนนะคะซึ่งเราก็แน่นอนแล้วค่ะในกฎกติกามารยาทสากลการพูดคุยกันมันดีอยู่แล้วมันก็คุยกันแล้วก็ท่านนายกก็มอบให้ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านศิริศักดิ์ค่ะไปคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของฝั่งนู้นต่อว่าโอเคเรื่องที่เคยตกลงกันหยุดยิงจอยสเตทเมนต์เมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยถ้าคุณอยากให้ความสัมพันธ์ของสองชาติมันเดินหน้าไปต่อต้องแสดงความจริงใจ
1: อันนี้สำคัญ
0: ทีนี้คำถามก็คือแล้วไอ้แสดงความจริงใจเนี่ยมันวัดยังไงใช่ไหมวันนี้มันก็มีข่าวเฟกนิวส์อะไรต่าง
1: ๆคลิป AI ก็แบบว่าเกิดขึ้นแล้ว
0: อันนี้ก็อยู่ในข้อตกลง joint statement เมื่อปลายปีว่าหนึ่งในนั้นก็คือต้องยุติการปล่อยเฟซนิวส์และถ้าเราแจ้งไปว่าเอ้ยฝั่งคุณปล่อยเฟซนิวส์มาเนี่ยคุณต้องไปเคลียร์ให้จบนะคะแล้วก็เรื่องของการถอยกำลังการเก็บทุนระเบิดอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องทำให้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าถามว่าจากการที่เราไปจับมือกับทางนายกคุณมาเน็ตเนี่ยแปลว่าเราไปอะไรหรือเปล่ายังไม่ใช่ค่ะเป็นการที่เราเห็นด้วยว่าเราจะดูใจกันดูความจริงใจแล้วถ้ามันเกิดขึ้นเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจเราค่อยไปต
1: ่อนี่นะครับ
0: นี่แหละค่ะ
1: แต
0: ่ว่าเรื่องมารยาททางการทูตเราก็อยากเรียนคุณบอลแล้วก็ท่านผู้ฟังว่ามันก็ต้องจับมือแหละค่ะแล้วจับมือแล้วก็อาจมันก็ต้องยิ้มไหมจะให้ไป
1: จะมาหน้าบึ้งหน้าตึงมันก็ไม่ใช่ที
0: ่มันก็ไม่ได้ค่ะแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือเดี๋ยวเราจะดูใจดูท่าทีของเขาค่ะ
1: ครับอยากเห็นความจริงใจของเขาอย่างที่ท่านโฆษกบอกเลยอันนี้สำคัญเอาละอันนี้ก็เป็นในส่วนของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ฟิลิปปินส์นะครับอีกประเด็นหนึ่งครับที่อยากเรียนถามท่านโฆษกเลยเรื่องพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับเชิญท่านโฆษกเลยครับ
0: ก็อย่างที่พวกเราทราบกันอยู่นะคะว่าสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนวันนี้เดือดร้อนมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นรัฐบาลรัฐบาลต้องเข้าไปแก้ปัญหาต้องไปดูแลไปประคับประคองชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ต้องแก้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาวันนี้และมันจะเป็นปัญหาระยะยาวถ้าเราไม่เริ่มในเรื่องของการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศที่มันทำให้ต้นทุนทุกอย่างของเรามันแพงเราต้องแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงมีความจำเป็นที่เราจะต้อง

0: ช้เงินกู้เพราะเราไม่มีตังค์ม
1: า
0: ล
1: งกลาง
0: เราก็มีมีไม่พอนะแล้วที่บอกว่าให้พรบโอนงบประมาณเนี่ยมันก็เหลือไม่พออีกเหมือนกันค่ะจะไปรองบ70เรารอไหวเหรอคะ1ตุลาถึงจะได้เงินอ่ะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมามันมีวันนี้แล้วมันกระทบทุกครัวเรือนค่ะมันรอไม่ได้ดังนั้นเราเห็นถึงความจำเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องและเร่งด่วนมันถึงต้องขอใช้พรก.กู้เงินตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อพรก.กู้เงินตอนนี้มันประกาศในราชกิจจาแล้วก็เท่ากับว่ามีผลบังคับทางกฎหมายรัฐบาลเดินหน้าต่อค่ะ
1: เดินหน้าต่ออย่างแน่นอน
0: เดินหน้าต่ออย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ในสัปดาห์หน้านะคะก็ทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะนำในรายละเอียดของโครงการที่เขาเสนอมาว่าจะทำอะไรเพราะว่ามันต้องมีคณะกรรมการกลั่นกรองโดยที่มีภาคเอกชนเข้ามาเรียกว่าดูด้วยว่ามันสอดคล้องกับการที่จะดูแลเศรษฐกิจในยามนี้ไหมแล้วก็ช่วยเหลือ SME ไหมเพราะเงินกู้400,000 ล้านนี้นะคะนอกจากจะทำในเรื่องของคนละครึ่งนะคะ
1: มีหลายคนรอ
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ค่ะแล้วก็มันจะดูแลเกษตรกรเพราะปุ๋ยมันแพง
1: อ
0: ันนี้เป็นปัญหาทั่วโลกแล้วก็เรื่องของ SME ด้วย
1: อ
0: ันนี้มีเรื่องของคนเรื่องธุรกิจนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานสะอาดเพราะนั้นมันก็จะมีรายละเอียดของโครงการที่ส่งเข้าไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองแล้วค่อยนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วก็ต้องเรียนว่าทุกรัฐบาลล่ะค่ะที่ออกพรก.กู้เงินน่ะขั้นตอนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันหมดในตัวพรก.ก็จะเป็นเอกสาร3หน้า4หน้าของยุคก่อนหน้านี้ไทยเข้มแข็งอะค่ะของรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ก็3หน้าแล้วรายละเอียดมันจะอยู่ในที่เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการค่ะมันทุกอย่างเนี่ยมันมีขั้นตอนและทุกรัฐบาลก็ทำเช่นนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีว่าชุดนี้ทำตัดตอนทำน้อยโปร่งใสน้อยกว่าคนอื่นมันไม่ใช่อ่ะค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านโฆษกก็เรียนชี้แจงกรณีอีกครั้งนึงก็ที่ฝ่ายค้านเขามีการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องพรก.กู้เงินตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านโฆษกครับ
0: ก็เป็นเรียกว่าเป็นบทบาทของฝ่ายค้านนะคะก็สามารถยื่นข้อสงสัยตรงนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยได
1: ้ครับ
0: ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องรอฟังว่าท่านจะวินิจฉัยอย่างไรซึ่งก็อาจจะเป็นว่า1ไม่รับไว้พิจารณาเพราะถือว่าเป็นอำนาจของรัฐบาลมองเห็นว่ามันเป็นความจำเป็นและมันเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือถ้าท่านรับไว้พิจารณาก็คงจะใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่งก่อนที่จะมีคำพิพากษาออกมาคำตัดสินออกมาแต่ในส่วนของรัฐบาลนะคะเราก็เดินหน้าต่อเพราะว่ากฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วและเราก็ตั้งเป้าว่า1มิถุนายนประชาชนต้องได้รับเงินจากโครงการคนละครึ่ง
1: นี่ครับตอบแทนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ดูในโซเชียลต่างๆบอกรอคนละครึ่งแล้วก็ให้กำลังใจท่านนายกเยอะมากเลยในการทำงานด้วย
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: เยอะมากๆเลยตอนนี้บอกเดือดร้อนแล้วก็รอคนละครึ่งอยู่จะเตรียมกดวันที่25ใช่ไหมครับวันแรกใช่ไหมครับ25พฤษภาค
0: มนั่นคือตามระบบที่ตั้งเป้าไว้นะคะเดี๋ยวกระทรวงการคลังเขาก็จะมายืนยันอีกทีนึงว่าระบบทุกอย่างมันเป็นไปตามที่คิดอยู่ในหัวไหมนะคะซึ่งโดยรูปการแล้วก็คือน่าจะเป็น25เพราะเรารับรู้แล้วก็รู้สึกถึงความเดือดร้อนของทุกคนนะคะดิฉันท่านนายกทุกคนก็เห็นปัญหาแล้วเราก็เจอเรื่องค่าครองชีพสูงขึ้นนะและแนวโน้มเนี่ยต้องพูดว่าเราก็ไม่รู้นะคะว่าภาวะเงินเฟ้อเนี่ยมันจะไปถึงเมื่อไหร่เพราะสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมันก็ยังไม่จบแต่ค่าของค่าข้าวแกงค่าดำมันปรับตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นมันคือเรื่องเร่งด่วนซึ่งรัฐบาลน่ะตั้งใจจะไปดูแลแต่ถ้าทางฝ่ายค้านคิดว่ามันไม่เร่งด่วน อันนี้ก็เป็นดุลพินิจของเขาอะค่ะ
1: อืมอ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเล่าให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังกันในส่วนของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านอีกหนึ่งเรื่องครับกรณีที่ท่านนายกไปโอ้โหทั้งเกาะพะงันด้วยนะที่สุราษฎร์ธานีทั้งไปหาดฟรีดอมที่ภูเก็ตด้วยเดินหน้าแบบเต็มที่จริงๆกับการปราบนอมินีตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านโฆษกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังสักนิดนึงครับ
0: ก็เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนะคะในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปราบสแกมเมอร์แล้วก็มาเรื่องของการปราบนอมินีเพราะว่าหลายๆบริษัทเนี่ยก็ใช้ชื่อคนไทยนะไปทำธุรกิจที่เอาเปรียบคนไทยทั้งๆที่ถ้าเป็นต่างชาติมันทำธุรกิจนี้ไม่ได้มันก็พ่วงไปถึงมาเฟียทำธุรกิจชายหาดคิดอะไรปล่อยเงินกู้คิดค่าเช่าแพงอะไรต่างๆนานาอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ให้ตรงจุดที่สุดเนี่ยวันนี้เราไปลึกขึ้นนะคะว่าไอ้พวกนอมินีบริษัทที่ใช้แอบใช้ชื่อคนไทยเนี่ยมันอยู่ได้เนี่ยก็เพราะส่วนหนึ่งก็คือมีทนายแล้วก็นักบัญชีบางส่วนบางคนน่ะที่ไม่ดีไปช่วยเหลือในเรื่องของการทำเอกสารให้ความเป็นนอมินีและนิติบุคคลน่ะมันเกิดขึ้นและทำธุรกิจได้เพราะฉะนั้นถ้าจะไปป้องกันให้ถึงรากของปัญหาเนี่ยนะคะนอกจากในเรื่องในส่วนของตำรวจที่ปราบปรามปปงไปดูเส้นเงินแล้วเนี่ยวันนี้เราก็ให้กระทรวงยุติธรรมแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ไปดักตั้งแต่ต้นทางเลยค่ะว่าใครที่ใช้วิชาชีพของตัวเองเนี่ยไปเอื้อประโยชน์ให้กับพวกนอมินีที่มาเอาเปรียบคนไทยเนี่ยต้องไปจัดการ
1: ทั้งในส่วนของบัญชีทั้งในส่วนของทนายความข้อตัวบทกฎหมายที่ไปเอื้อนอมินีต้องจัดการต้นทางเลย
0: ที่ไปใช้ความรู้ของตัวเองอะค่ะไปดูที่ตัวบุคคลเลยอะค่ะเพราะวันนี้เนี่ยคนต่างชาติอะเขามาทำธุรกิจไม่ได้อะถ้าไม่มีคนไปยอมใช้ชื่อเป็นนอมินีซึ่งวันนี้เรากำลังเช็คอยู่นะคะว่ามีชื่อใครเกี่ยวข้องด้วยถ้ารู้ว่าจงใจที่จะให้ชื่อไปให้ต่างชาติเขาตั้งบริษัทเป็นนอมินีอันนี้มีความผิดด้วยนะคะแต่เราก็มองลึกไปอีกมิตินึงว่าการใช้ชื่อคนไปจดทะเบียนบริษัทเนี่ยต่างชาติเขาทำเองไม่ได้มันต้องมีคนที่มีความรู้ทางเรื่องของกฎหมายเรื่องของบัญชีช่วยเหลือซึ่งอันนี้ก็คือบางคนเท่านั้นนะคะงั้นถ้าเราไปตรวจพบว่าใครที่ใช้วิชาชีพไปในทางที่ทุจริตเนี่ยคุณจะโดนจัดการด้วยในเรื่องของเส้นเงินปปงจะเข้าไปจัดการค่ะ
1: นี่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับหลายๆคนเลยถามถึงข้อสั่งการเร่งด่วนของการปราบปรามเรื่องของนอมินีท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลมีการฝากอะไรมาบ้างครับในส่วนของข้อสั่งการสำคัญเร่งด่วน
0: ก็เรื่องที่เล่าไปเนี่ยนะคะเป็นเรื่องล่าสุดนะคะเรื่องของเข้าไปดูพฤติกรรมของทนายและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่เห็นว่าเกี่ยวข้องนะเพราะว่ากระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาก็ดูเชิงลึกแล้วก็เห็นแล้วท่านก็สั่งการว่าให้เอาจริงเอาจังแล้วก็ปปง.ก็ต้องเป็นอีกสเต็ปนึงสำหรับการเอาผิดกับคนเหล่านั้นส่วนในเรื่องของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชายหาดต่างๆเนี่ยท่านก็สั่งการให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรกับรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยเข้าไปจัดการแล้วก็ทางมหาดไทยด้วยก็เรียกว่าวันนี้ค่ะถ้าจะแก้ปัญหาพวกสแกมเมอร์พวกนอมินีมันไม่ใช่ต่างคนต่างทำอะค่ะ
1: ครับ
0: กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องมันถึงนำไปสู่การมีข้อมูลว่าใครเอาชื่อไปจัดตั้งบริษัทนอมินีบ้างแล้วบางคนนะก็มาขอบัตรคนจนนะนึกออกไหมมันเกี่ยวไปหมดอะค่ะ
1: ค
0: ือจริงๆแล้วไม่ใช่เศรษฐีไม่ใช่นักธุรกิจหรอกครับเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแหละอาจจะถูกหลอกหรืออาจจะยอมให้ใช้ชื่อเป็นนอมินีก็ได้แต่วันนี้เราสแกนเรียกว่าเห็นภาพหมดเลยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็จะทำต่อเนื่องให้ปราบปรามในเรื่องของปัญหานอมินีให้ได้ค่ะ
1: นี่นะครับนี่ก็เป็น3เรื่องสำคัญพรุ่งนี้แอบถามนิดนึงมีงานสำคัญด้วยใช่ไหมครับเป็นเรื่องของผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังด้วยใช่ไหมครับท่าน
0: ใช่ค่ะก็เป็นครั้งแรกของรัฐบาลเลยนะคะที่เราเปิดพื้นที่รับฟังเสียงของภาคเอกชนซึ่งก็จะเป็นบริษัทใหญ่ๆแล้วก็ท่านก็จะส่งตัวแทนของแต่ละอุตสาหกรรมมาเช่นโรงพยาบาลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรม สื่อสารมาเป็นผู้แทนที่จะมาบอกกับท่านนายกโดยตรงว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรในการที่จะพาประเทศเดินหน้าภายใต้สถานการณ์อย่างนี้และอยากจะได้การสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นเสียงจากภาคเอกชนโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าการขับเคลื่อนของรัฐบาลเนี่ยถ้าเราคิดเองเองเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงจุดก็ได้ซึ่งมีความจำเป็นว่าเราก็ต้องฟังจากผู้ประกอบการนะคะและเสียงนี้จะถึงท่านนายกแล้วท่านนายกจะเรียกว่าเปิดพื้นที่ให้แต่ละคนจับไมค์เลยอะค่ะ
1: เดี๋ยวต้องรอติดตามวันพรุ่งนี้นะครับวันนี
0: ้
1: ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับวันนี้ท่านอยากจะฝากอะไรส่งท้ายในรายการเชิญได้เลยนะครับ
0: ก็รัฐบาลเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็คิดว่าข่าวดีในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยในส่วนของคนละครึ่งก็คงจะได้เปิดให้ทุกคนได้ลงทะเบียนในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะส่วนปัจจุบันนี้เราก็มีโครงการไทยช่วยไทยในเรื่องของการลดค่าครองชีพที่นำสินค้าราคาประหยัดส่งไปยังรถพุ่มพวงเพื่อรถพุ่มพวงจะขี่ไปให้บริการขายของราคาประหยัดที่มีคุณภาพดีนะคะในพื้นที่อำเภอตำบลใกล้ๆบ้านประชาชนค่ะแต่ว่าในกรุงเทพอาจจะไม่เจอนะก็จะอยู่ในห้างโมเดิร์นเทรดนะคะ
1: ครับได้เลยเอาละวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยครับท่านรัชดาธนาดิเรก
0: ยินดีค่ะ
1: ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอบพระคุณครับสวัสดีคร
0: ับ
1: ครับนี่แหละคุณผู้ฟังครับเรียกว่าครอบคลุมนะครับในทุกมิติเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกเรื่องนะครับถามให้กับพี่น้องประชาชนแล้วไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งคลาสนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ถามกันมาเยอะแยะเลยแล้วก็ส่งคำตอบกันเข้ามาด้วยนะครับเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ฟิลิปปินส์ด้วยแล้วก็การเดินหน้าปราบนอมินีนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็เป็นความตั้งใจในการที่จะจัดการกับเรื่องราวเหล่านี้ให้หมดไปด้วยนะครับแน่นอนเรียกว่าใครที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็สามารถติดตามกันได้เป็นประจำในทุกๆวันนะครับผ่านทางเวลานี้นะครับ 17:07 นจนถึง 19:00 นนะครับมีข้อความนะครับมีการเตือนมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานิดนึงคุณผู้ฟังเรื่องของฝนตกหนักนะครับในหลายพื้นที่เลยล่าสุดครับกรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักครับระหว่างวันที่15ถึง18พฤษภาคม2569โดยเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างครับเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยนะครับและก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งดังนั้นครับขอประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนครับเฝ้าระวังด้วยอาจจะเกิดเรื่องของฝนตกหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายอุทัยธานีจังหวัดตากเพชรบูรณ์พิษณุโลกกำแพงเพชรเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอุบลราชธานีสระแก้วระยองจันทบุรีนะครับมีจังหวัดตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงาตรังกระบี่ภูเก็ตสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับนี่ก็เป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะครับเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงเวลาวันที่15ถึง18พฤษภาคมนี้เฝ้าระวังครับจังหวัดที่ฝนตกหนักนะครับต้องระวังกันเป็นพิเศษด้วยนะครับก็แจ้งเตือนกันสำหรับพี่น้องประชาชนด้วยมาดูข้อความกันสักนิดนึงครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆพื้นที่เลยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับมีคุณสุเทพนะครับวันนี้ฝากทีมงานมากดถูกใจแล้วด้วยแล้วก็บอกรอคนละครึ่งพลัสด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นการ ย้ำเตือนกันนะครับบอกว่าใครที่กำลังรออยู่แล้วก็มีข้อความส่งมาหลากหลายเลยทีเดียวนะครับบอกว่ารอคนละครึ่ง plus ด้วยนะครับก็แน่นอนเดี๋ยวรอติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับทุกวันแบบนี้สรุปข่าวให้ฟังกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญต่างๆนะครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องสำคัญไม่พูดถึงไม่ได้เลยหลายคนที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับเรื่องราวของกระทรวงพม.กันหน่อยรัฐบาลเดินหน้าบ้านเคหะเพื่อคนไทยใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับขับเคลื่อนบ้านเคหะยุคใหม่นะครับเรื่องของพลังงานสะอาดเร่งยกระดับที่อยู่อาศัยทั่วประเทศครับเรื่องนี้ครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ครับตอนนี้ต้องบอกว่าเร่งขับเคลื่อนนะครับนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุกผ่านโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงที่อยู่อาศัยแบบคุณภาพในราคาที่เหมาะสมด้วยโดยเรื่องนี้ครับการเคหะแห่งชาติกคช.นะครับโดยมีการตั้งเป้าหมายจะพัฒนาที่อยู่อาศัยกว่า 20,000 หน่วยภายใต้แนวคิดสำคัญครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นมีการออกมาตรการนะครับไม่ว่าจะเป็นลดภาระของพี่น้องประชาชนลดค่าเช่าแล้วก็มีแคมเปญต่างๆนะครับบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยรวมกว่า60โครงการทั่วประเทศเลยนี่นะฮะลดสูงสุดกว่า 20% นะครับแล้วก็ผ่อนได้นานสูงสุด40ปีด้วยคุณผู้ฟังนะครับขณะเดียวกันก็ยังเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุนะครับในพื้นที่ทั้งบางละมุงแล้วก็ล่มเกล้าด้วยรวมกว่า 3,000 หน่วยนะครับก็จะเป็นการรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบนะครับโดยจะมีการออกแบบให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยความปลอดภัยแล้วก็อยู่ในบ้านด้วยความสะดวกด้วยนอกจากนี้ครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเตรียมที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเร่งฟื้นฟูเมืองยกระดับชุมชนดินแดงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ห้วยขวางรามอินทราทุ่งสองห้องบ่อนไก่ด้วยนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่สำคัญครับเดือนหน้าพัฒนาชุมชนสีเขียวติดตั้งโซลารูฟท็อปนะครับในโครงการเคหะชุมชนบ้านเอื้ออาทรด้วยแล้วก็มีการจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 สำหรับกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับใครที่กำลังติดตามอยู่ประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับ29พฤษภาคมนี้ห้ามพลาดเลยเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนนี่นะครับกับคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับต้องบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการติดตามนะครับเรื่องราวของการประสานประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับถนนดนตรีต้องบอกว่าลงทะเบียนกันได้นะครับที่เพจ Facebook ถนนดนตรีนะครับไปลงทะเบียนกันนะครับลงทะเบียนกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ต้องบอกว่าไม่อยากให้พลาดเลยนะครับถนนดนตรีกับเรื่องราวของเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนนะครับต้องบอกว่าเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับก็ไปลงทะเบียนกันนะครับใครสนใจนะครับย้ำกันปักหมุดเอาไว้29พฤษภาคมนี้นะครับแน่นอนเจอกันนะฮะที่ถนนดนตรีนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ทางด้านของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับตอนนี้หลายๆคนนะครับติดตามการเรื่องราวของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ต้องเน้นย้ำกันนะครับว่าทางด้านของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมให้คำปรึกษาหน่วยงานภาครัฐด้านลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นะครับโดยทางด้านของนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยครับกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง7แห่งครับในการดำเนินงานเพื่อให้มีการถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก2026ครับโดยในส่วนของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับล่าสุดเลยมีหน้าที่ครับในการกำกับดูแลด้านพระราชบัญญัติพรบลิขสิทธิ์นะครับพร้อมกับสนับสนุนองค์ความรู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเรื่องของลิขสิทธิ์เช่นสำนักงานกสทช.รวมถึงการให้คำปรึกษาในด้านของประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับร่างเรื่องของสัญญาด้านลิขสิทธิ์ทางด้านของครม.ครับได้มอบหมายให้สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาดูแลหากประเทศไทยได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกก็พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่นะฮะในการป้องปรามแล้วก็ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งนี้ครับยังได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยที่ผ่านมาต้องบอกว่าไทยเนี่ยนะมีประสบการณ์โดยตรงเลยทีเดียวนะครับในการถ่ายทอดสดมาโดยตลอดเลยนะครับทางด้านของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาขอย้ำให้ประชาชนนะครับผู้ประกอบการระมัดระวังการทำซ้ำการดัดแปลงนะฮะแล้วก็การเผยแพร่สัญญาณการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกโดยจะต้องได้รับอนุญาตนะฮะจากเจ้าของลิขสิทธิ์อันนี้สำคัญไปทำซ้ำไม่ได้นะครับนะละเมิดลิขสิทธิ์นะครับจากเจ้าของลิขสิทธิ์ต้องได้รับการอนุญาตนะครับต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็ผู้ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องเท่านั้นหากจะนำสัญญาณหรือลิงก์เนี่ยไปเผยแพร่ต่อไม่ได้นะครับถ้าเกิดไม่ได้รับอนุญาตนะครับอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์นี่นะครับพร้อมย้ำว่าไทยให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนื่องจากประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ประเทศคู่ค้าและนานาชาติเนี่ยติดตามอย่างต่อเนื่องดังนั้นนะครับก็เดี๋ยวรอนะครับเรื่องราวของฟุตบอลโลกการถ่ายทอดสดนะครับของฟุตบอลโลกนะครับก็เรียกว่าหลายๆคนก็ตั้งตารอแหละนะครับอยากจะชมกันอยากจะติดตามกันนะครับก็ต้องอดใจไว้นะครับเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าทั้งหมดที่จับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องราวของการปราบนอมินีแล้วก็มีการพูดถึงท่านสุชาติชมกลิ่นที่รับนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการลงข่าวเรื่องนี้ซึ่งต้องบอกว่าเดินหน้าเอาจริงเอาจังครับทวงคืนที่รัฐสั่งรื้อถอนเลยสิ่งที่ปลูกสร้างที่ไปลุกล้ำนะครับที่ต้องบอกว่าทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมาดูเรื่องนี้กันหน่อยหนึ่งนะครับน่าสนใจครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหน่วยงานในสังกัดกระทรวงลงพื้นที่คุณผู้ฟังตามข้อสั่งการเร่งด่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบพื้นที่และก็ติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐอย่างจริงจังจุดนี้บริเวณหาดนุ้ยที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยมีนายนิรัตพงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ด้วยมาดูการลงพื้นที่ของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะโดยสืบเนื่องจากกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนรวมถึงกำนันตำบลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องของปัญหาการครอบครองที่ดินบริเวณหาดนุ้ยโดยมิชอบนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยได้มีการตรวจราชการนะครับซึ่งท่านไปที่หาดฟรีดอมมาเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีกลุ่มนายทุนเข้าครอบครองพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นเวลานานคุณผู้ฟังซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับทางด้านกรมป่าไม้เนี่ยก็ได้ดำเนินการจับกลุ่มแล้วก็มีการฟ้องร้องมาตั้งแต่ปี2561ถึง2567จนคดีถึงที่สุดแล้วก็เป็นไปตามคำสั่งศาลแต่ก็ยังพบการฝ่าฝืนกฎหมายโดยมีการตั้งด่านเรียกเก็บค่าผ่านทางบริเวณบนหาดนะครับที่เป็นพื้นที่ของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายส่งผลกระทบนะครับต่อสิทธิ์การเข้าถึงพื้นที่สาธารณะของประชาชนรวมถึงภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในการนี้ครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับนะครับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเตรียมดำเนินการตามมาตรา25เพื่อติดประกาศรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำพื้นที่ของรัฐเป็นการทวงคืนพื้นที่ให้กลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของภาครัฐครับและก็ยังมีเรื่องราวของการวางแนวทางพัฒนาพื้นที่ให้เป็นป่าสันทนาการนะครับเปิดโอกาสให้ประชาชนนักท่องเที่ยวครับได้เข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกันด้วยนอกจากนี้ครับยังมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านชุมชนในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออะไรเพื่อกำหนดแนวทางในการฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่เหล่านี้ครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะอย่างยั่งยืนที่ประชาชนอย่างเราๆเนี่ยนะครับพอไปเที่ยวเราก็เที่ยวได้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีรวมถึงการหารือกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจสอบเรียกคืนที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามเงื่อนไขหรือที่ดินที่มีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ของป่าไม้ให้กลับคืนทั้งหมดมาเป็นของรัฐต่อไปด้วยนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการต่อยอดนะครับสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีเร่งทำครับทวงคืนพื้นที่ของรัฐสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเดินหน้าฟื้นฟูนะครับให้เป็นป่าสันทนาการเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดครับบริเวณหาดนุ้ยที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นการลงพื้นที่ของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะนะครับก็ลงพื้นที่ที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มีหลายๆข่าวเลยทีเดียวนะครับคุณสุภชัยอาจน้อยวิจารณ์นะครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็ส่งข่าวส่งข้อความมานะครับแล้วก็ติดตามกันนะครับมาข้อความจากหลายๆท่านเลยที่ติดตามกันอยู่นะครับขอบคุณทุกข้อความปิดท้ายกันนิดนึงครับเป็นภารกิจของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับท่านก็เดินหน้าการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21ที่สาธารณรัฐมัลดีฟครับต้องบอกว่าปิดฉากลงอย่างงดงามแล้วก็อย่างเป็นทางการโดยนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกได้กล่าวในพิธีปิดโดยเน้นครับว่าสื่อมวลชนต้องทำหน้าที่ปกป้องความจริงและความไว้วางใจของประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี AI และภูมิทัศน์สื่อนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการผนึกกำลังกันนะครับโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุว่าภาครัฐและองค์กรสื่อมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันครับในการขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมโปร่งใสและสมดุลเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองนะครับก็เรียกว่านี่คือภารกิจสำคัญครับของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับในฐานะประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกนะครับกับการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21นะครับที่มัลดีฟอ่ะนี่คือทั้งหมดครับของจับประเด็นเป็นข่าวประจำวันนี้นะครับที่ติดตามกันเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมครับสามารถติดตามกันได้ 17:07 จนถึง 19:00 วันนี้ลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ย โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Face

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดไทยประกาศศักยภาพฮับยานยนต์แห่งอนาคตเปิดมหกรรมฟิวเจอร์โมบิลิตี้2026ผนึกกำลังจัดเต็มระบบนิเวศยานยนต์ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคผู้นำจีนระบุว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างจีนและสหรัฐจะเป็นประโยชน์กับทั่วโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบเพื่อกำชับเรื่องปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพบบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบว่านายกรัฐมนตรีได้เร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตและเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องจัดการให้หมดไปนายกรัฐมนตรีต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายดูแลและจัดการสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะกรณีกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีที่เข้ามาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งการปฏิบัติงานจะมีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกันปราบปรามอย่างจริงจัง
3: แล้วก็ดูแลความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไม่ว่าจะเป็นหาดฟรีดอมหรือว่าจะเป็นเรื่องของเกาะพังงานนะครับที่มีพวกนอมินีต่างชาตินะครับซึ่งการทำงานก็นำโดยท่านผบ.ตร.นะครับแล้วก็รองสำราญนะครับแล้วก็ทีมงานทั้งสตช.เนี่ยก็ช่วยกันดูนะครับรวมถึงหน่วยงานอื่นก็จะช่วยกันที่จะปราบปรามนะครับอย่างจริงจังนะครับท่านนายกบอกว่าต้องจัดการให้สิ้นซากครับ
2: พลตำรวจโทจิรภพกล่าวว่ายังมีการหารือเรื่องมาตรการด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติด้วยโดยถือเป็นนโยบายภาพรวมในการแก้ไขปัญหาขณะนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนข้อเสนอจากฝ่ายตำรวจนั้นเป็นเรื่องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการพูดคุยในรายละเอียดกันอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏวันแสนสุขรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเร่งทวงคืนพื้นที่ป่าบริเวณหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำภายใน7 วัน
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดเร่งดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อทวงคืนพื้นที่ป่าและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหาดนุ้ยตำบลกระโรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยได้กำชับให้ประกาศรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่เป้าหมายบริเวณหาดนุ้ยตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507ให้แล้วเสร็จภายใน1 สัปดาห์และให้เร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกโดยเร็วที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องรอให้คดีอาญาถึงที่สุดรวมทั้งให้ตรวจสอบพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดอย่างละเอียดหากพบมีการก่อสร้างเพิ่มเติมจากคดีเดิมที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วให้ดำเนินการตรวจยึดหรือดำเนินคดีเพิ่มเติมทันทีเพื่อไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายซ้ำอีกส่วนพื้นที่สปก.หากตรวจพบยังไม่มีการเช็คประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ให้ตรวจยึดคืนกลับมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำรัฐบาลเดินหน้าแก้วิกฤตเศรษฐกิจเพื่อลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนและปราบปรามทุนสีเทา
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกระทู้ถามสดเรื่องปัญหาตลาดทุนและการทำหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ตามที่นายกรจติกวนิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามว่ากรณีราคาน้ำมันคณะกรรมการติดตามการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงได้ศึกษาค่าการกลั่นและเสนอให้กระทรวงพลังงานดำเนินการลดค่าการกลั่น พื่อนำผลประโยชน์ส่วนเกินกลับคืนสู่ประชาชนพร้อมย้ำว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้แตกต่างจากวิกฤตปี2540เนื่องจากเป็นวิกฤตค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านค่าขนส่งและเร่งดูแลประชาชนรายได้น้อยผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนทุนสีเทาและทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิดส่วนการตั้งข้อสังเกตเรื่องทุนสีเทาในตลาดทุนไทยรัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
6: เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความชัดเจนกระบวนการสอบสวนถ้ามีความชัดเจนตามกฎหมายเป็นผู้ผิดและผิดคุณสมบัติของการเป็นประธานกลต.เราจะดำเนินการตามกฎหมายในการถอดถอนแน่แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายผมก็ชัดเจนกับท่านปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้แทนกรรมการในกลต.ให้สามารถดำเนินการอย่างเต็มที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสเป็นหลักและขอย้ำเน้นเป็นครั้งสุดท้ายว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยนิ่งเฉยและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะ
5: ด้านในเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกระทู้ถามสดกรณีการจับกุมนายหนิงเฉินซันชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามว่าหลังเกิดเหตุได้มีการตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าออกหลายประเทศของผู้ต้องหาแต่ไม่พบประวัติการก่อเหตุรุนแรงหรือเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายพร้อมยอมรับว่าอาจมีช่องว่างในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ลดช่องโหว่และเพิ่มความเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างหน่วยงานความมั่นคงให้มากที่สุดเพื่อป้องกันเหตุในอนาคตทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการสอบสวนอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเตรียมเข้าพบรองนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือการแก้ไขกฎหมายที่ซ้ำซ้อนลดโอกาสคอร์รัปชัน
7: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเปิดเผยว่าปัญหาการคอร์รัปชันยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันไม่สามารถแก้ที่ตัวบุคคลได้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องแก้ที่โครงสร้างระบบโดยเฉพาะกฎหมายที่ซับซ้อนและเอื้อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่คณะทำงานเตรียมเข้าพบและทำงานร่วมกับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อความโปร่งใสสามมาตรการหลักเช่นการแก้ไขกฎหมายที่ซับซ้อนโดยปรับปรุงกฎระเบียบที่มีความยุ่งยากและเอื้อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปลดการใช้ดุลยพินิจคือกฎหมายที่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ที่ใช้ดุลยพินิจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการเรียกรับผลประโยชน์จึงต้องเร่งแก้ไขกฎหมายเหล่านี้เพื่อลดโอกาสในการคอร์รัปชันทั้งนี้ภาคเอกชนพร้อมที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีและโนว์ฮาวในการบริหารจัดการเพื่อให้รัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วที่สุดนายพจน์อารามวัฒนานนท์ระบุด้วยว่าเป้าหมายหลักในขณะนี้คือการตอบสนองนโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ได้ประกาศให้การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติอย่างจริงจังที่ผ่านมาทางคณะทำงานได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานหลักเพื่อวางแนวทางการทำงานร่วมกันทางด้านการรับเรื่องร้องเรียนการติดตามผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมนพศรแก้วขำรายงาน
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกัมพูชายังคงมีพฤติการยั่วยุและใช้สงครามข่าวสารเพื่อขยายผลต่อประชาคมโลก
8: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีทหารกัมพูชายิงอาวุธปืนเล็กกับฝั่งกัมพูชาตลอดแนวในพื้นที่บ้านโอสเม็ดตรงข้ามด่านชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์รวม11นัดว่าที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาระดับสูงและรัฐบาลกัมพูชามักมีการพูดและการปฏิบัติในพื้นที่ไม่ตรงกันบางกรณีมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อาวุธตอบโต้เช่นพยายามพาบุคคลหรือสื่อมวลชนต่างชาติและอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาในพื้นที่ห่วงห้ามเมื่อทหารไทยยิงเตือนตามขั้นตอนก็นำภาพหรือข้อมูลไปเผยแพร่ต่อประชาคมโลกว่าไทยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยรับรู้และรู้เท่าทันวิธีการดังกล่าวแล้วพฤติการเหล่านี้สะท้อนว่าภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันกัมพูชายังคงให้น้ำหนักกับสงครามข้อมูลข่าวสารมากกว่าการปะทะกันทางทหารพร้อมย้ำว่าหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทย ทไทยพร้อมตอบโต้ทันทีโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เนื่องจากบริบทและความสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันปริญญาวิชเกมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดมหกรรม Future Mobility 2026ผนึกกำลังภาคเอกชนแสดงศักยภาพระบบนิเวศยานยนต์ครบวงจรเพื่อผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดมหกรรมระดับนานาชาติ Future Mobility Thailand 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเพื่อประกาศศักยภาพและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่หรือ Mobility Hub ของภูมิภาคเอเชียท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และพลังงานสะอาดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเน้นย้ำว่างานนี้คือแพลตฟอร์มสำคัญที่เชื่อมโยงภาครัฐนักลงทุนและผู้พัฒนาเทคโนโลยีจากทั่วโลกเข้าด้วยกันสอดรับกับยุทธศาสตร์ 5i ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้เป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานของโลกเพื่อรองรับทั้งตลาด EV และตลาดอะไหล่ทดแทนช่วยสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและก่อให้เกิดระบบนิเวศด้านการผลิตและอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปฏิพลสถัพรมารายงาน
1: สมาคมยานยนต์ไทยยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใช้ระบบโควต้าลงทุนแลกสิทธิ์นำเข้ารับมือมาตรการ EV 3.5 ที่จะสิ้นสุดลงในปีหน้านายสุโรจน์แสงสนิทนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเปิดเผยว่า10สมาคมสัญชาติไทยเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ได้ร่วมกันยื่น8ข้อเสนอฉุกเฉินต่อรัฐบาลเพื่อเตรียมรับมือภาวะหน้าผาอุตสาหกรรมที่อาจเกิดขึ้นหลังสิ้นสุดมาตรการ EV 3.5 ในปีหน้าโดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาโครงสร้างภาษีสรรพสามิตซึ่งส่วนต่างระหว่างรถยนต์ผลิตในประเทศและรถนำเข้าห่างกันเพียงร้อยละ8ทำให้ขาดแรงจูงใจในการลงทุนผลิตจริงและเสี่ยงที่ผู้ประกอบการจะหันไปนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปจากจีนเพื่อหลีกเลี่ยงเงื่อนไขบังคับใช้ชิ้นส่วนในประเทศร้อยละ40ทางกลุ่มจึงเสนอให้ปรับรูปแบบจากการผลิตชดเชยมาเป็นการให้แต้มต่อผ่านระบบโควต้าโดยมอบสิทธิประโยชน์ด้านภาษีนำเข้าอัตราเดิมแก่ค่ายรถที่ลงทุนสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในไทยอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการสร้างสถานีชาร์จศูนย์ R&D หรือศูนย์จัดการซากแบตเตอรี่ควบคู่ไปกับการปรับเกณฑ์ BOI คุมเข้มการสวมสิทธิ์และคุ้มครองผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีได้อย่างยั่งยืน
10: เราสามารถผลิตชิ้นส่วนได้แตมปิ้งพาร์ทช่วงล่างแล้วก็ตามแต่พวกนี้แต่พวกไฮเทคพาร์ทพวกเอดาร์ทั้งหลายพวกนี้เรายังไม่มีดังนั้นเราก็เลยต้องกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าเกิดคุณตั้ง R&D คุณให้อะไรเราเราก็จะให้อะไรตอบแทนไปการผลิตแทนที่จะเป็นผลิตเชยคืนเหมือน 3.5 เนี่ยเราก็อยากจะให้ผู้ผลิตยนต์เนี่ยแทนที่จะสร้างรถอย่างเดียวเนี่ยให้มาส่งเสริมของตัวอีโคซิสเต็มด้วยเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ชาร์จิ่งสเตชันทำลายแบตเตอรี่แล้วก็ตามแต่พวกนี้นั่นคือโฮลอีโคซิสเต็ม
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจและเตรียมนำเทคโนโลยี AI ช่วยลดภาระงานด้านเอกสาร
11: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวทางการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การเป็นเครื่องยนต์ใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจัดโดยสมาคมวิชาชีพนักจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ AITP ณโรงแรมเอเชียราชเทวีกรุงเทพพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงซึ่งการใช้นวัตกรรมเป็นการนำทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์คือกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมักพบปัญหาการติดขัดในระบบเช่นปัญหา IP ค้างสต็อกและอุปสรรคทางกฎหมายหรือความกังวลในเรื่องการถูกตรวจสอบทำให้งานวิจัยที่ดีจำนวนมากไม่สามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าได้จริงจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระบบนิเวศทั้งระบบซึ่งเป็นที่มาของการพยายามในการจัดตั้งเครือข่ายและสมาคมวิชาชีพเช่น AITP ให้เป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงแบ่งปันกรณีศึกษาและยกระดับการทำงานของสำนักงานถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ TLO ทั่วประเทศให้มีทิศทางเดียวกันกระทรวงอว.จะมีนโยบายที่มุ่งเน้นในการสร้าง IP Marketplace ผ่านการบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจพร้อมทั้งมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยสนับสนุนกระบวนการทำงานเพื่อลดภาระด้านงานเอกสารและเพิ่มคุณภาพในการคัดกรองทรัพย์สินทางปัญญาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งศึกษาแนวทางกำกับดูแลการสร้างสรรค์ผลงานด้วย AI เพื่อคุ้มครองสิทธิเจ้าของผลงาน
12: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นโดยเฉพาะการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์หรือ Generative AI ในการประมวลผลข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความสำคัญกับการติดตามพัฒนาการของเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมเทคโนโลยีกับการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของผลงานสร้างสรรค์อย่างไรก็ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยในปัจจุบันให้ความคุ้มครองเฉพาะผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นส่วนผลงานที่สร้างขึ้นโดย AI เพียงอย่างเดียวยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้ตั้งคณะทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อศึกษาและติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
13: เรื่อง AI ตอนนี้ก็สอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดขณะนี้เรื่องที่เห็นกันทั่วไปก็คือการใช้ AI ประมวลข้อมูลต่างๆที่เรียกว่า Gen AI เนี่ยนะคะโดย AI เป็นตัวสร้างปัจจุบันในส่วนของประเทศไทยเราให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์กับผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์อะไรก็ตามที่สร้างโดยเทคโนโลยีเนี่ยณขณะนี้กฎหมายของประเทศไทยเนี่ยยังไม่คุ้มครองทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาตั้งคณะทำงานปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพูดคุยว่าจำเป็นไหมที่จะต้องมีกฎระเบียบอะไรออกมาเพื่อดูแลเรื่องนี้นะคะ
12: อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าพร้อมทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพื่อหารือถึงความจำเป็นในการออกกฎระเบียบหรือแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสมในอนาคตปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครและ TikTok ลงนาม MOU ในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลขับเคลื่อนนโยบายเมืองอัจฉริยะเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการศึกษาอย่างยั่งยืน
14: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับ TikTok โดยมีนางชนิดาคล้ายพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้แทนร่วมลงนามเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะผ่านการสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัลและการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนและบุคลากรมุ่งเน้นการขับเคลื่อนใน3มิติได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะผ่านการรณรงค์คัดแยกขยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะโดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและด้านประชาชนและการศึกษาอัจฉริยะมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้ชาวกรุงเทพมหานครรู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งนี้กทม.จะทำหน้าที่สร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ขณะที่ TikTok จะสนับสนุนการจัดอบรมเวิร์กช็อปทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารดิจิทัลและการใช้แพลตฟอร์มอย่างสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่กทม.รวมถึงการร่วมจัดแคมเปญส่งเสริมการคัดแยกขยะและกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในวงกว้างชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรียังไม่ได้พิจารณาวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวและขอให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือเผยแพร่ต่อเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวงกว้างทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการโดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
16: ัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมาพร้อมความเสี่ยงจากโฆษณาโอ้อวดเกินจริง การแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตหรือลักลอบใช้สารอันตรายรัฐบาลสั่งการให้เข้มงวดจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกทั้งด้านการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันสามารถปิดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายได้กว่า 121,494 รายการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 6,748 คดีและทลายแหล่งกระทำความผิด576แห่งมูลค่าของกลางรวมกว่า 1,152 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
18: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างจีนและสหรัฐเป็นประโยชน์กับทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเมื่อจีนและสหรัฐร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายต่างได้รับประโยชน์แต่หากขัดแย้งกันทั้งสองฝ่ายก็ต้องเผชิญกับความสูญเสียได้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตือนว่าประเด็นเกาะไต้หวันถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐและหากจัดการอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้ทั้งสองประเทศต้องเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างกันและก่อให้เกิดสถานการณ์อันอันตรายมากได้นอกจากนี้ผู้นำจีนยังเปิดเผยว่าการเจรจาทางการค้าระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนและสหรัฐในกรุงโซลของเกาหลีใต้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาได้บรรลุผลลัพธ์เชิงบวกและมีความสมดุลในภาพรวมประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียผู้นำฟิลิปปินส์เรียกประชุมฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามบุกจับตัวพลตำรวจเอกโรนัลด์บาโตเดล่าโรซาสมาชิกวุฒิสภาและเป็นบุคคลคนสนิทกับอดีตประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเตที่ถูกศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากการดำเนินมาตรการกวาดล้างยาเสพติดอย่างรุนแรงขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาได้แล้วซึ่งเป็นพนักงานขับรถของสำนักงานสืบสวนแห่งชาติฟิลิปปินส์พร้อมเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งสอบสวนหาแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะ

0: ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.17 เมตรและเวลา 18:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.1 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:21 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น.
1: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวกันนิกาแก้วใส

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: าค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวนะคะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันเป็นเรื่องของเฟคนิวส์คุณผู้ฟังเป็นเรื่องของเฟคนิวส์นะคะทีวันนี้โอ้โหน้องฝนกับแอปตกใจมีคนแชร์กันเยอะมากนะคะไม่คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคนแชร์กันเยอะมากแต่ตอนนี้ก็ขาดว่าหลายๆคนคงจะลบกันไปแล้วข่าวทีวาคือข่าวเฟคนิวส์ก็คือว่าครม.มีมติเห็นชอบเพิ่มวันหยุดราชการกรณีพิเศษประจําปี2569จํานวน2วันช่วงที่1คือ30พฤษภาคมถึง3มิถุนายน2569 5วันช่วงที่2คือวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่เท่าไหร่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดือนสิงหาค่ะต้นเดือนสิงหานะคะ6วันด้วยกันก็คือถึงวันที่22สิงหานะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าข่าวดังกล่าวนะคะคุณผู้ฟังค่ะไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่าเอาละเรามีวันหยุดที่มันติดๆกันแต่มันจะมีวันที่คั่นอยู่อย่างเช่นปลายเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะมี33เป็นวันเสาร์อาทิตย์ใช่มั้ยคะวันที่1เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาเพราะวันวิสาขะตรงกับวันอาทิตย์นะคะก็จะไปยุติจดเชยวันที่1แล้วก็วันที่3ก็จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะนี่คือช่วงที่1ก็เอาเป็นว่าวันที่2มิถุนายนไม่หยุดนะคะช่วงที่2คือวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคม28เนี่ยเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ค่ะวันที่29เป็นวันอาสาฬหบูชาวันที่30กรกฎาคมเป็นวันข้าวพรรษาแล้ว31เนี่ยนะคะ1วันที่เป็นวันศุกร์นะคะก็ไม่หยุดนะคุณผู้ฟังต้องไปทํางานนะคะหรือเด็กก็ต้องไปโรงเรียนนะคะแล้ว1กับ2เป็นวันเสาร์อาทิตย์แต่ยกเว้นว่าท่านมีวันหยุดพิเศษไม่ใช่วันหยุดพิเศษก็ได้วันลาพักผ่อนประจําปีอันนั้นก็แล้วแต่ท่านไปบริหารจัดการเอานะคะเพราะมันก็จะได้เป็นวันหยุดยาวเพื่อไปเที่ยวแต่อันนี้ก็คือมาไลฟ์ฟังกันว่าไม่ได้เป็นความจริงนะคะเป็นเฟคนิวส์นะคุณผู้ฟังฝากบอกต่อๆกันบางคนอีดับเป้าเราคุณผู้ฟังวันนี้นะคะเรื่องของเฟคนิวส์วันนี้ทําไมหลายๆคนอีจัดเป้ากันแล้วคะจัดเป้าเพื่อไปเที่ยวกันแล้วนะคะใจเย็นๆก่อนล้างงานก่อนนะคะเอาเป็นว่าวันที่เขาบอกว่าจะหยุดพิเศษนี่ไม่หยุดนะนะกลับมาจัดเขาเรียกว่ากลับมาล้างงานก่อนขอจัดกระเป๋านะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

ัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้โดยเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่าน

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อพรุ่งนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี2569ณโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์รัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลเร่งเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนเตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสัปดาห์หน้าพรปวีผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายพบกับพิชชามนในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาด้วยวันที่14พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพระฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี2569ณโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเวลา 17:29 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรในวันเดียวกันนี้เวลา 9:04 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์เพื่อตรวจรักษาและผ่าตัดทำหมันสุนัขณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
2: ้ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากทั่วประเทศยังคงเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยนายชวลิตสุขเอียดกล่าวว่าตั้งแต่วัยเยาว์ได้เห็นพระองค์ทรงงานอย่างต่อเนื่องทั้งในภาคเหนือและภาคใต้ ได้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อราษฎรตลอดมา
3: ก็ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กมาก็เห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านอยู่ตลอดครับก็มีความตื่นตันแล้วก็มีความรักกับพระองค์มากครับผมก็เลยมาครั้งนี้ครับพระองค์ทรงงานมาตลอดตั้งแต่เหนือยันใต้ครับมีศูนย์ศิลปะอาชีพศูนย์ที่พระองค์ก่อตั้งแล้วก็สอนเพื่อประชาชนทุกที่ครับ
2: ด้านนายสมชีพจันทคารกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกด้านโดยเฉพาะที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ยากไร้ชาวเขาในภาคเหนือรวมถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนในภาคใต้ซึ่งล้วนสร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
4: ประทับใจทุกพระราชกรณียกิจนะครับแต่ที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็ในส่วนของช่วยเหลือพี่น้องที่ยากจนโดยเฉพาะที่ภาคเหนือนะครับคนที่ถูกชาวเขาต่างๆหรือกรณีในส่วนของเขื่อนในส่วนของภาคใต้นะครับก็ถือว่าเป็นพระราชกรณีที่ประทับใจครับ
2: ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งปรับเวลาการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันที่30ถึง31พฤษภาคมนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569จึงเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเฉพาะช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นโดยขอความร่วมมือให้ไปถึงจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 11:00 นจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการรอยรักรวมใจถวายอาลัยแม่หลวงของแผ่นดินส่งเสริมพลังสตรีและสืบสานงานหัตถศิลป์ไทย
5: นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรอยรักรวมใจถวายอาลัยแม่หลวงของแผ่นดินณห้องศรีวิชัยบีโรงแรมวังใต้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวรายงานพร้อมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจาก19อำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน139คนโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในพระราชพิธีสำคัญตลอดจนเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนี้ภายในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การฝึกปฏิบัติการผลิตดอกไม้จันทร์การจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เสริมความเข้มแข็งให้แก่สตรีและชุมชนอย่างยั่งยืนดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จังหวัดขอนแก่นขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคควรปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีเฝ้าระวังและสร้างชุมชนปลอดภัยอย่างยั่งยืน
6: นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ2569ณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนองพระวิสัยทัศน์ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานปศุสัตว์ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสม.และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากด้านนายพีสุดอนุทอังกรนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระเปิดเผยว่าการดำเนินงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคอย่างเป็นระบบโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการบูรณาการร่วมกับปศุสัตว์เขต4ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกและภาพ ประชาชนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัดเพื่อควบคุมประชากรโดยตั้งเป้าหมายดำเนินการจำนวน100ตัวตลอดจนการขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืนชุติประภาศรีบุญสมสวท.ขอนแก่นรายงาน
1: รัฐบาลและพรรคร่วมเตรียมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสัปดาห์หน้าเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคทางข้อกฎหมายและลดความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการไม่ยืนยันร่างรัฐธรรมนูญฉบับเดิมว่าเนื่องจากร่างดังกล่าวเคยประสบปัญหาในสภาชุดที่ผ่านมาซึ่งหากรัฐบาลนำกลับมายืนยันอีกครั้งอาจเกิดการถกเถียงและมีความเสี่ยงที่จะไม่ผ่านความเห็นชอบในวาระที่3ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถยื่นยติในทำนองเดียวกันได้อีกภายในสมัยประชุมนี้และจะทำให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญล่าช้าออกไปดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนกว่า21ล้านเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในชุดปัจจุบันจึงมีหน้าที่เสนอระเบียบวาระใหม่โดยในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะมีการประชุมพรรคในวันอังคารที่จะถึงนี้เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จัดเตรียมไว้ซึ่งพรรคมีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและพร้อมเสนอต่อที่ประชุมสภาทันทีหากได้รับมติเห็นชอบสำหรับประเด็นที่เคยเป็นข้อขัดแย้งโดยเฉพาะอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องมีการถอดบทเรียนจากอดีตและแสวงหาแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้โดยเบื้องต้นพรรคภูมิใจไทยเสนอสัดส่วนเสียงสว.ที่1ใน5แต่พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการเจรจาในชั้นกรรมาธิการเพื่อให้กฎหมายเดินหน้าต่อไปได้ส่วนรูปแบบการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ยังคงยึดโมเดลเดิมคือการคัดเลือกจากผู้สมัครเพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพส่วนเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยคณะกรรมการกลั่นกรองจัดประชุมนัดแรกวันนี้ขณะที่สภาผู้แทนราษฎรรอคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ
7: นายพ.ร.ก.ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรยังคงสงวนท่าทีในการให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศหรือที่รู้จักกันในชื่อพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลสามารถดำเนินงานตามพ.ร.ก.ดังกล่าวต่อไปโดยไม่ต้องติดขัดเนื่องจากมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงบ่ายวันนี้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พ.ร.ก.ชุดนี้ก็ได้เริ่มประชุมแล้วเพื่อเดินหน้าตามแผนงานต่อไปสำหรับกระบวนการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะต้องรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นลำดับถัดไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันออกไปอีก1ปีเพื่อช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์จากกำลังซื้อที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบสถานการณ์โลก
8: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือกนส.มีมติให้ขยายระยะเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันหรือ LTV สำหรับการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้ขยายไปเป็นวันที่30มิถุนายน2570โดยรายละเอียดการผ่อนคลายครั้งนี้กำหนดเพดานการปล่อยสินเชื่อให้เต็ม 100% ของมูลค่าหลักประกันใน2กรณีหลักคือบ้านที่ราคาต่ำกว่า10ล้านบาทตั้งแต่สัญญากู้หลังที่2เป็นต้นไปและบ้านที่มีราคาตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปสามารถกู้ได้เต็มเพดานตั้งแต่สัญญาหลังแรกสำหรับการขยายเวลาดังกล่าวจะครอบคลุมสัญญาเงินกู้ที่ทำตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569จนถึงวันที่30มิถุนายน2570 ื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปัจจุบันยังเผชิญกับอุปสรรคที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและต้นทุนที่สูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามแบงก์ชาติประเมินว่าการผ่อนเกณฑ์ครั้งนี้จะไม่กระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินเนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินยังมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อและยังไม่พบสัญญาณการเก็งกำไรที่ผิดปกตินพศรแก้วคำรายงาน
1: บริษัทเอกชนยื่นหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกรณีกรมการจัดหางานค้างจ่ายค่าทำระบบ e-work permit ผลิตใบอนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าวมูลค่ากว่า378ล้านบาท
9: นายชัยรัตน์แสงจันทร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยพนักงานกิจการร่วมค้าฟิวเจอร์สกายเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานณศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวงแรงงานโดยนายชัยรัตน์กล่าวว่าในฐานะผู้รับจ้างทำงานให้กับกรมการจัดหางานเพื่อผลิตใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวผ่านระบบดิจิทัลหรือ e-work permit ให้กับภาครัฐจำนวน15ล้านใบกำหนดระยะเวลาโครงการ10ปีซึ่งนับจากเริ่มโครงการในเฟส2เมื่อวันที่13ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันสามารถออกใบอนุญาตได้แล้ว 728,600 ใบนำเงินค่าธรรมเนียมเข้ารัฐได้กว่า 3,000 ล้านบาทแต่กิจการร่วมค้ายังไม่เคยได้รับเงินค่าจ้างที่รวมกว่า378ล้านบาทแม้จะมีการนำส่งรายงานผลการดำเนินงานพร้อมเรียกเก็บเงินค่าจ้างตามสัญญามาแล้วรวม6งวดตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงมีนาคมปีนี้แต่ยังไม่ได้รับการชำระเงินค่าดำเนินการดังกล่าวจากกรมการจัดหางานรวมทั้งไม่ได้รับการชี้แจงถึงเหตุผลใดๆขณะที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้รับการชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาว่าจะจัดการชำระในช่วงใดจึงต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงแรงงานเร่งรัดกระบวนการชำระเงินให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเหล่าทัพติดตามดูแลกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบไทยกัมพูชาให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างรวดเร็วและครบถ้วน
10: พลโทอดุลบุญคำเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมติดตามสิทธิและสวัสดิการกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยได้เน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าสิทธิอันพึงได้พึงมีของกำลังพลและครอบครัวที่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนสูงสุดการพิจารณาหรือการเสนอสิทธิและสวัสดิการใดๆของกำลังพลเหล่านี้ขอให้พิจารณาอย่างรอบด้านรอบคอบเพื่อดูแลทหารกล้าที่รบอยู่ในสมรภูมิจริงอย่างดีที่สุดพร้อมกันนี้ได้รับทราบสรุปสถานการณ์การดำเนินการด้านสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาปรับปรุงระเบียบให้ทันสมัยและดูแลกำลังพลรวมถึงครอบครัวอย่างเป็นระบบพร้อมหารือแนวทางรองรับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่โดยเปิดทางเลือกทางการรับเงินเยียวยาการรับบำนาญพิเศษการบรรจุกับเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เหมาะสมรวมถึงการช่วยเหลือด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตในระยะยาวปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: ขณะนี้เวลา 20:20 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าศาลต่อต้านการทุจริตของยูเครนมีคำสั่งให้จับกุมนายอังเรย์เยอร์มักวัย54ปีอดีตหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนในข้อหามีส่วนร่วมกับกลุ่มอาชญากรรมในการฟอกเงินราว10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ323ล้านบาทผ่านโครงการที่อยู่อาศัยหรูหรานอกกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนอย่างไรก็ตามศาลต่อต้านการทุจริตของยูเครนได้กำหนดวงเงินประกันตัวไว้ที่3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว100ล้านบาทซึ่งเปิดทางให้นายเยอร์มักได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างรอคำพิพากษาจากคดีดังกล่าวทั้งนี้นายเยอร์มักซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อปีที่แล้วหลังจากมีการปรับโครงสร้างรัฐบาลครั้งใหญ่ศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรรายงานพบเรือลำหนึ่งถูกกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตขณะทอดสมออยู่นอกชายฝั่งเมืองฟูเจราของสหรัฐอาหรับเอมิเรตราว70กิโลเมตรซึ่งตั้งอยู่ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซก่อนที่เรือลำดังกล่าวจะมุ่งหน้าไปยังน่านน้ำของอิหร่านซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีเรือบนช่องแคบฮอร์มุซหลายครั้งท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายต่างใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยอิหร่านยังคงจำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของโลกหนังสือพิมพ์เดอะมิเรอร์ของทางการเมียนมาเผยแพร่ร่างกฎหมายต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางออนไลน์เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนเสนอให้รัฐสภาพิจารณาโดยกฎหมายฉบับดังกล่าวมีเป้าหมายปราบปรามเครือข่ายการหลอกลวงทางออนไลน์ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในการสืบสวนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและส่งตัวผู้เสียหายกลับประเทศร่างกฎหมายดังกล่าวยังเสนอให้ลงโทษประหารชีวิตกับผู้ใช้ความรุนแรงทรมานกักขังนงเหนียวหรือบังคับผู้อื่นให้ทำงานในศูนย์หลอกลวงออนไลน์ส่วนผู้ที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์รวมถึงการหลอกลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุดตลอดชีวิตต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบ2หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะรวงข้าวยาตาวีมินเกตเกลี้ยง2-0เกม21-13และ21-17ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทธ์มือ27ของโลกที่เอาชนะเดวิกาสิหักมือ40ของโลกจากอินเดีย2-0เกม23-21และ21-11หลังจบการแข่งขันพรปวีกล่าวว่าการลงสนามพบกับรุ่นน้องพยายามบอกกับตัวเองว่าเป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่ต้องเอาชนะให้ได้เพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่วนเกมที่2ที่เป็นฝ่ายตามหลังอยู่หลายคะแนนก็พยายามปรับสมาธิและแก้เกมจนกลับมาเก็บชนะได้สำเร็จ
14: จริงๆก็วันนี้น้องก็มารูปแบบเกมที่ดีเลยนะคะแล้วก็รู้ว่าจะต้องตีกับเรายังไงแต่ว่าวันนี้ตัวเองก็พยายามบอกตัวเองว่าน้องก็เป็นนักกีฬาคนหนึ่งบนสนามเราไม่อยากที่จะกดดันตัวเองมากขนาดนั้นก็เต็มที่กันทุกลูกจริงๆค่ะแต่ก็ต้องเป็นเรื่องรูปแบบเกมที่อาจจะมีหลุดไปในช่วงเกม2ตอนต้นเราอาจจะมีความคิดที่เปลี่ยนข้างมาแล้วเราอาจจะคิดมากไปหน่อยหรือว่าคือกังวลไปหน่อยก็ทำให้เราแบบเสียแต้มไปแต่ว่าพอบอกตัวเองหรือว่าเคลียร์กับตัวเองแล้วอะก็ดีตามจังหวะของตัวเองครับ
13: ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไป1-2เกม12-21 21-17และ17-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายคู่รอบ2พีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ61ของโลกแซงเอาชนะนูโมฮัมหมัดอัสรีนกับตันวีเคียงคู่มือ25ของโลกจากมาเลเซีย2-1เกม13-21 22-20และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้สำเร็จนายธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดโครงการช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำประจำปี2569โดยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยไทยออยล์และเทศบาลนครแหลมฉบังร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนสามารถลอยตัวในน้ำว่ายน้ำเป็นและมีทักษะเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัย

0: มาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศแต่งตั้งชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตมากประสบการณ์กลับมารับหน้าที่กัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการอีกครั้งเพื่อนำทัพลุยศึกใหญ่ตลอดปี2026ซึ่งการกลับมาทำหน้าที่กัปตันทีมในครั้งนี้ถูกมองว่าจะช่วยสร้างความสมดุลและความมั่นใจให้กับทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการสู้ศึกสำคัญที่กำลังจะมาถึงตลอดฤดูกาล2026สโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวนิติพงษ์เสลานนท์แบ็คขวาดีกรีทีมชาติไทยหลังย้ายมาร่วมทัพแข้งเทพตั้งแต่ฤดูกาล2022ถึง2023โดยลงสนามให้ทีมทั้งสิ้น149นัดทำได้8ประตูกับ11แอสซิสต์และมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์ไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพและ FA คัพในฤดูกาล2023ถึง2024รวมถึงเป็นหนึ่งในกำลังหลักที่ช่วยให้ทีมสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบนเวทีฟุตบอลถ้วยเอเชียตลอด3ฤดูกาลที่ผ่านมาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
2: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
2: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
3: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
4: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเด็ดใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะโดยในช่วงนี้ของทางรายการนะคะได้นำผลงานวรรณกรรมที่รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมีคุณมุทิตาอิทธิพลนำมาบันทึกเสียงวรรณกรรมให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำด้วยค่ะสำหรับผลงานที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานมีชื่อว่าไก่ที่หายไปค่ะประพันธ์โดยระมนกมลวาคินเรื่องราวของไก่ที่หายไปนี้จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามรับฟังตอนจบได้เลยค่ะ

จุดมุ่งหมายที่จะไปเยือนคือหมู่บ้านราว200หลังคาเรือนที่ปลูกสร้างห่างกันตามเนินสูงต่ำบนที่ราบกว้างริมแม่น้ำสุริยะขนาบรอบด้วยผาสูงชันที่เป็นดั่งกำแพงกั้นลมพายุรถออฟโรด5คันมาจากตัวเมืองจังหวัดวิ่งบนพื้นถนนซีเมนต์ในระยะทาง82กิโลเมตรกำลังเคลื่อนเข้าสู่เส้นทางเล็กแคบของไหล่เขาผ่านลำห้วยและช่องหินแคบอีกเพียง18กิโลเมตรสุดท้ายก็ถึงปลายทางใกล้เวลาเที่ยงแสงแดดสายร้อนแรงเมื่อครู่หุบหายท้องฟ้าพันเปลี่ยนเป็นสีเทาและไม่กี่นาทีก้อนเมฆเทาทึบมหึมาก็เคลื่อนเข้าหากันเป็นผืนเดียวกันค้ำเหนือผืนป่าตะวันตกมีทันใครตั้งตัวหาฝนก็กลูมาจากหลังเขากระหน่ำลงราวฟ้ารั่วรถออฟโรดจุดนิ่งทั้งขบวนกระจกหน้าถูกน้ำซัดลงมาราวกับจอดจ่ออยู่ใต้น้ำตกคนในรถต่างนั่งเกรงหัวใจเต้นลุ้นระทึกหากมีน้ำป่าซัดลงมาคงกวาดพวกเขาลงไปนอนที่ก้นหุบเขาราวชั่วโมงฝนก็หยุดผู้แทนคนของรัฐซึ่งมีหน้าที่ดูแลทุกสุขประชาชนและบริหารพัฒนาจังหวัดผ่อนลมหายใจโล่งอกพื้นดินฉ่ำไปด้วยน้ำรถค่อยๆเคลื่อนตัวต่อขบวนเป็นแถวตอนลึกยางขนาดใหญ่ย่ำขยี้ดินทุลักทุเลคนขับเกรงแขนบังคับพวงมาลัยไม่ให้ถลายออกนอกเส้นทางไปทางด้านขวาซึ่งห่างจากริมหุบเหวไม่มากแม้จะมีต้นไม้ใหญ่น้อยกั้นแต่ก็ยังเป็นอันตรายรถคันแรกไต่ลงเนินแล้วก็เผชิญกับหลุมเล็กเสียงเหยียบคันเร่งก้องป่าล้อสะบัดโกยโคลนขึ้นมากองจนหลุมลึกและกว้างขึ้นคนในรถเปิดประตูออกมาพร้อมรอกสลิงในมือได้ขอเกี่ยวหน้ารถแล้วก็ดึงสายสลิงไปผูกติดกับต้นไม้ใหญ่คนหนึ่งช่วยหยิบท่อนไม้วางหนุนล้อรอกไฟฟ้าดึงรถขึ้นจากลมรถของท่านผู้แทนเป็นรถขับเคลื่อนธรรมดาจึงใช้วิธีเดินหน้าถอยหลังอยู่หลายครั้งกว่าจะขึ้นจากลมได้หนุ่มแรงดีใช้มีดใหญ่ฟันต้นไม้เล็กริมทางด้านซ้ายหักโค่นเบิกทางกว้างขึ้นให้รถไต่หนีหลุมพวกเขาทำสงครามกับเส้นทางปราบเซียนร่วม3ชั่วโมงจนสะบักสะบอมเอาการเคลื่อนผ่านทางโค้งสุดท้ายแล้วก็ยิ้มออกมาได้เมื่อเห็นปลายทางเลี้ยวหายเข้าไปในหมู่บ้าน

นที่กระหน่ำลงมาไล่เขาเข้าหลบในเรือนงานช้างเรือนหลังโดดเดี่ยวในขอบเขตที่ถูกรั้วไม้ไผ่สูงระดับอกล้อมไว้กั้นแบ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามคำว่าต้องห้ามอาจมีไว้สำหรับคนนอกเท่านั้นเพราะคนในหมู่บ้านก็เวียนกันเข้าออกทำความสะอาดเรือนและก็พื้นที่โดยรอบเช็ดถูงาช้างแกะสลักโบราณก็ฟังเรื่องเล่าตั้งแต่เป็นเด็กว่างาช้างที่หมู่บ้านเราใหญ่และก็โค้งยาวที่สุดในประเทศแกะสลักลายหายากฝีมือคนรุ่นบรรพบุรุษได้มาจากพรานนักล่าช้างหากก็เจอมันบนเขาสู้กันจนบาดเจ็บทั้งคู่หลังช้างล้มเขาก็ตัดงานำลงมาจากเขากลับเข้าหมู่บ้านมอบให้ลูกชายแล้วไม่นานพรานก็สิ้นลมเขาเคยถามพ่อถึงตำนานนี้พ่อบอกว่าไม่มีใครยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ไม่มีใครอยากพิสูจน์เพราะว่ามันกลายเป็นที่สนใจของคนภายนอกไปแล้วเขาฟังพ่อเล่าจนไม่รู้สึกเกรงกลัวความศักดิ์สิทธิ์เหมือนพวกเพื่อนๆที่มักจะแอบมานอนเล่นยาไม่รู้จะไปไหนที่นี่มีของกินเยอะพวกชาวบ้านนำมาให้ผู้นำหมู่บ้านซึ่งเป็นทายาทของพรานล่าช้างรุ่นที่เท่าไหร่ไม่มีใครรู้ผู้ที่รู้ก็ตายกันหมดแล้วตอนนี้แกก็อายุร่วมร้อยชาวบ้านเรียกว่าพ่อปู่วันวันอยู่แต่บนเรือนที่ชาวบ้านช่วยกันปลูกให้ข้างเรือนงานช้างหลังได้งีบหลับแล้วตื่นมานั่งกินจนอิ่มเขาบอกลาพ่อปู่ออกไปตามหาไก่ต่อแต่ยังไม่ทันลงจากเรือนก็ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังใกล้เข้ามาขบวนรถทยอยเคลื่อนมาหยุดที่ลานกว้างหน้าเรือนงานช้างพื้นดินรับน้ำฝนจนชุ่มสภาพรอบรถเคลอะโครนป้ายผ้าดิบสีขาวติดข้างรถเขียนข้อความโครงการปันน้ำใจสู่ชายป่ามีรอยกิ่งไม้เกี่ยวขาดเป็นแนวยาวสภาพเหล่าคนที่เหมือนเพิ่งผ่านการกลัมสงครามมาเปิดประตูออกมาจากรถเขาย่องลงจากเรือนหาที่ซ่อนหลังรั้วอยู่ในระยะใกล้จึงเห็นพ่อผู้พันและชาวบ้านกลุ่มใหญ่ทยอยเดินมาผืนผ้าใบสีเขียวขี้ม้าเลอะโครนที่คลุมท้ายกระบะถูกเปิดออกพวกนั้นช่วยกันขนของลงมาชาวบ้านที่ยืนมุงส่วนหนึ่งมองด้วยความตื่นเต้นต่างจากพรรคพวกของพ่อที่ต้องเก็บความไม่ชอบใจไว้ใต้ใบหน้าเรียบนิ่งแต่อารมณ์คงเก็บไม่ได้แล้วดูจากท่าทีที่เริ่มตั้งแต่ทะเลาะ กับแม่ตอนเช้าจนถึงพูดคุยกันที่บ้านผู้พันวันนี้น่าจะเกิดเรื่องเพียงแค่รอโอกาสเท่านั้นผู้แทนเปิดคำสนทนาด้วยการแนะนำคณะผู้เยือนเป็นกลุ่มก้อนจิตอาสาจากเมืองหลวงที่นิยมชมชอบธรรมชาติของพื้นป่าจนอยากเข้ามาเยี่ยมชมผู้แทนกล่าวอย่างภูมิใจอวดคณะผู้มาเยือนว่าสภาพแวดล้อมและพื้นที่หมู่บ้านยังคงความเป็นธรรมชาติไว้อย่างดีเพียงแค่ผ่านช่องหุบเขาเข้ามาก็เหมือนได้เยือนดินแดนที่ต่างไปราวคนละโลกกระแสความเปลี่ยนผ่านของสังคมภายนอกยากที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในนี้ได้และที่นี่เป็นหมู่บ้านแห่งเดียวของจังหวัดที่มีชื่อเสียงไปถึงต่างประเทศชาวบ้านฝั่งผู้แทนพูดประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านแม้เป็นคำกล่าวเกินเลยแต่ฟังแล้วรู้สึกทึ่งเขารอบสังเกตชาวบ้านส่วนหนึ่งก็พลอยยิ้มภูมิใจไปด้วยแต่ว่าพรรคพวกพ่อกับทำหน้าตึงผู้แทนหันบอกกับผู้พันที่ยืนอยู่ข้างพ่อว่าคณะผู้มาเยือนจะกางเต็นท์ถัดจากลานนี้อยู่กันสัก 2-3 คืนขอให้ผู้พันจัดคนมาดูแลแล้วก็เฝ้าเวรยามผู้พันพยักหน้ารับสีหน้าต่างจากที่เคยหนึ่งในผู้มาเยือนแนะนำชื่อตัวแล้วก็ชาวคณะแล้วก็พูดถึงสิ่งของต่างๆที่ขนมาไกลร่วม100กิโลพร้อมถามน้ำเสียงเป็นมิตรว่าอยากได้อะไรหากครั้งหน้ามีโอกาสมาเยือนอีกจะจัดหานำมาให้และการถามคำถามนี้ทำให้สถานการณ์พลิกผันกลายเป็นการเปิดโอกาสให้พ่อบรรยากาศหลังฝนตกกลับอึมครึมอีกครั้งสิ่งที่พ่อพูดสร้างความตกตะลึงให้กับคนฟังโดยเฉพาะผู้แทนพ่อตอบผู้มาเยือนว่าสิ่งที่อยากได้จริงๆนั้นไม่ใช่ข้าวของหากแต่เป็นสิ่งที่คณะผู้มาเยือนเพิ่งผ่านเข้ามาพ่อหันไปทางผู้แทนรีบฉวยโอกาสพูดราวกับเป็นครั้งเดียวในชีวิตแต่เพื่อไม่ให้ถูกโกรธเคืองจนถูกตัดโอกาสไม่ได้พูดจึงเกริ่นกล่าวขอบคุณท่านที่เลือกหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านต้นแบบหวังดีอยากให้หมู่บ้านมีชื่อเสียง
เป็นที่ชื่นชมจากคนภายนอกท่านผู้แทนผู้ดูแลชาวบ้านเหมือนลูกหลานคอยหาสิ่งที่คิดว่าดีกับชีวิตมาป้อนให้แต่ตั้งแต่ที่ท่านเข้ามารับทำงานสานต่อนโยบายผู้แทนคนก่อนท่านก็รู้ว่าหมู่บ้านเราต้องการอะไรท่านรู้ปัญหาของหมู่บ้านอยู่ตรงไหนแต่ท่านกลับเก็บเราไว้ทำชื่อเสียงให้จังหวัดเรารู้ว่าท่านทำก็เพื่อเรามาไม่น้อยได้ดื่มน้ำสะอาดที่ต่อลงมาจากบนภูเขาได้ใช้ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ชีวิตกับธรรมชาติแต่จะดีกว่าถ้าหากให้ชาวบ้านได้เข้าถึงโอกาสเหมือนคนที่อยู่ข้างนอกเด็กๆของเราได้ไปโรงเรียนง่ายขึ้นให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยไปถึงมือหมอที่โรงพยาบาลในเมืองทันกับเหตุการณ์ให้เราเข้าถึงตลาดค้าขายผลหมากรากไม้พื้นถิ่นที่เราปลูกให้คนนอกได้รู้จักแล้วก็ซื้อกินแทนการถูกพ่อค้าคนกลางเข้ามาต่อรองราคาผลผลิตของเราอย่างไม่มีทางเลือกแค่มีถนนออกจากหมู่บ้านให้โอกาสเราได้ใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองเราไม่อยากเป็นเพียงผู้รับอีกต่อไปแล้วผู้พันที่เคยมีท่าทีลังเลก็เห็นด้วยกับพ่อมองพูดแทนด้วยสีหน้าจริงจังชาวบ้านบางคนที่เคยเห็นต่างจากพ่อก็ส่งเสียงเห็นพ้องแม้เป็นจำนวนคนไม่มากแต่พ่อก็ดีใจแล้วชาวบ้านที่ยืนหลังพูดแทนหน้าเจื่อนลงได้แต่ใช้สายตาสื่อสารกันไม่ต่างกับพวกคณะออฟโรดผู้แทนยืนนิ่งมองพ่อคิดหาคำพูดแล้วก็บอกว่าหมู่บ้านเราถูกเลือกแล้วจากมติใหญ่หากอยากเปลี่ยนแปลงหรือว่ายกเลิกไม่ใช่เรื่องง่ายคณะทำงานทุ่มเทมาหลายปีถ้าจะให้ได้ในสิ่งที่ต้องการหมู่บ้านก็ต้องยอมเสียสละอะไรบ้างได้อย่างหนึ่งก็ต้องเสียอีกอย่างหนึ่งท่านผู้แทนพูดเป็นในชาวบ้านกลุ่มที่สนับสนุนผู้แทนพากันส่งเสียงต่อว่าพ่อและก็พรรคพวกหมู่บ้านสงบดีอยู่แล้วเหตุใดไม่หุบปากเสียบ้างเสียงชาวบ้านที่ยืนรายล้อมพูดแทนและคณะออฟโรดพากันถกเถียงก่นด่ากันอื้ออึงจนเขารู้สึกวิตกกังวลว่าจะเกิดการใช้กำลังท่านพูดแทนและจิตอาสาออฟโรดออกจากหมู่บ้านทันทีเพื่อไม่ให้เกิดสงครามระหว่างชาวบ้านไม่มีเวลาแม้กระทั่งเข้าเยี่ยมชมงาช้างโบราณโดยทิ้งของบริจาคไว้ผู้ที่ก่นด่ากันถูกผู้พันแล้วก็พักผู้เข้าห้ามก็ยอมแยกย้ายเหลือไม่กี่คนที่ช่วยกันคัดแยกของไว้แจกจ่ายตามบ้านเขาเดินออกจากหลังรั้วไม้ไผ่รีบย่องหลบไปเกรงพ่อและพวกผู้พันจะเห็นลอดเดินไปด้านหลังเรือนงาช้างภารกิจของเขายังไม่จบเขาเดินหามันจนถึงซุ้มป้ายทางออกหมู่บ้านยินเสียงหนึ่งแว่วเข้าหูทำเอาใจเต้นต้องเป็นเสียงมันแน่เขากวาดตามองจนเผลอเดินตกหลุมโคลนลื่นถลายหงายท้องโคลนกระเด็นขึ้นติดหัวลุกขึ้นพยายามทรงตัวทั้งเป้กระสอบแล้วก็มีดพลอยเลอะเทอะตามไปด้วยสภาพเขาราวผุดขึ้นจากโคลนเขาหยิบรองเท้าที่กระเด็นไปคนละทางนำไปวางตรงดินแห้งพร้อมมีดแล้วก็เป้แล้วก็เดินย่ำต่อไปตามเสียงดินทั้งลื่นแล้วก็ดูดเท้าแต่ละก้าวกินแรงไม่น้อยเขาเงี้ยหูฟังเสียงใกล้ขึ้นจังหวะที่กำลังดึงเท้าออกจากโคลนก็เห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวมันนอนจมอยู่ในโคลนครึ่งตัวคงหมดแรงแล้วก็ทำได้เพียงส่งเสียงร้องเขาถอดเสื้อรีบย่ำเข้าไปหาอุ้มมันขึ้นมาห่อด้วยเสื้อกันดิ้นหนีแล้วก็หนีบไว้ในวงแขนขวากลับไปหยิบรองเท้าแล้วก็มีดใส่ลงเป้กระสอบขึ้นสะพายหลังเขาต้องรีบเอาไก่ไปคืนแล้วก่อนพ่อกลับถึงบ้านเขาวิ่งจนถึงบ้านกระโจนผ่านรั้วอ้อมด้านข้างไปหลังบ้านแล้วก็หยุดชะงักเมื่อเห็นพ่อจากด้านหลังกำลังยืนมองไก่ในเล้าพอเขาเดินใกล้พ่อก็หันมาพอนิ้วหน้ามองสภาพร่างคลุกโคลนของเขาที่อุ้มไก่ในห่อผ้าวิแนบอกหลังพ่อถามเขาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดยกเว้นเรื่องที่ไปซุ่มแอบฟังที่บ้านผู้พันและก็เรื่องที่แม่เป็นคนเอารถกระบะไปไม่อยากให้พ่อโกรธแม่เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาอีกจากนั้นก็เล่าว่าเขาอยู่ที่ลานหน้าเรือนงาช้างตอนที่พูดแทนพาพวกออฟโรดมาเขาได้ฟังที่พ่อพูดแล้วก็ถามว่าต่อจากนี้หมู่บ้านจะเป็นอย่างไร
เพราะว่ามันก็ยากจะคาดเดาว่าท่านคิดยังไงจะเห็นถึงกลุ่มคนเล็กๆในหมู่บ้านร่วมมุ่งไปที่สร้างผลงานทำชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเขาบอกว่าไม่คิดว่าพ่อจะกล้าพูดอย่างนั้นต่อหน้าพวกออฟโรดต่อไปอาจจะไม่มีใครมาเยี่ยมเยียนนำของมาให้พ่อตอบด้วยท่าทีแน่วแน่ถ้าเรากล้าปฏิเสธสิ่งที่เคยได้เราก็จะกล้าพูดถึงสิ่งที่ควรจะได้เขาบอกเห็นด้วยกับพ่ออย่างน้อยเราก็ได้ใช้สิทธิ์เรียกร้องโอกาสให้กับตัวเองแต่ถ้าแม่รู้ก็คงไม่ยอมเขาตอบเขาว่าต่อด้วยความกังวลว่าเขาเข้าใจแม่กับพรรคพวกที่อยากจะอนุรักษ์หมู่บ้านไว้อย่างนี้ตลอดไปแม่เข้าหาคนของรัฐก็เพื่อผลประโยชน์ของคนในหมู่บ้านต่างก็ทำเพื่อพวกเราเพื่อเด็กๆและเขาก็รู้ว่าพ่อก็เข้าใจแม่แต่พอพวกผู้แทนพาคนนอกเข้ามาทีไรพ่อก็จะทะเลาะกับแม่อีกก็นั่นมันไก่ของพ่อพ่อชี้ไปที่เล้าแล้วก็แค่นหัวเราะเลี้ยงไว้ให้ครอบครัวได้กินไข่เขาแค่นหัวเราะตามแล้วก็บอกว่าความจริงแต่ก่อนน่ะเราก็ใช้ไก่ทำอาหารเฉพาะงานมงคลหรือว่าพิธีสำคัญแต่ตอนนี้กลับใช้เลี้ยงต้อนรับพวกเจ้านายคนใหญ่คนโตคนนอกที่มาเยี่ยมเยือนถ้าจะเลี้ยงก็ใช้ปลาจากแม่น้ำสุริยะก็ได้มีออกมากมายเลี้ยงกันชั่วชีวิตก็ไม่หมดใช้แต่ไก่มันโตให้ไม่ทันหรอกพ่อค่อนขอดว่าโต๊ะโผใหญ่อย่างแม่และพรรคพวกจะยอมเหรอหน้าใหญ่ใจโตขนาดนั้นเขาอดขำพ่อไม่ได้ดูท่าทีคงหายโกรธแม่แล้วพ่อพูดเหมือนนึกขึ้นได้ไล่เข้าไปอาบน้ำแล้วก็เอาไก่ไปล้างคราบโคลนก่อนแม่จะกลับมาเขารับคำบอกว่าจะจัดการล้างให้สะอาดเอี่ยมพ่อบอกว่าคณะไปก็เท่านั้นเพราะพรุ่งนี้ก็จะมาอีกคณะมันไม่รอดมือแม่แน่เขาพูดขึ้นว่าพวกนั้นไม่เข้ามาเร็วๆนี้หรอกแล้วก็นึกภาพที่ติดอยู่ในหัวแม่ก็ด้วยรถกระบะคันเก่าทรหดพาเธอออกจากตลาดกลางตัวเมืองมุ่งกลับสู่หมู่บ้านระหว่างทางเธอก็เห็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่กว่าศูนย์อนามัยในหมู่บ้านเป็นร้อยเท่าโรงเรียนอย่างน้อย2แห่งแล้วที่ผ่านตาวัดวาอารามร้านอาหารร้านสะดวกซื้อร้านขายรถยนต์รถเครื่องพ่อค้าแม่ค้าวางขายอาหารริมทางถนนราบเรียบรถวิ่งฉิวไม่สั่นโครงสักนิดเธอมองเหล่าถุงขนมข้าวต้มที่หอบไว้บนตักหลายชนิดที่เคยกินตอนผู้คนข้างนอกหอบหิ้วเข้าไปเยี่ยมเยือนก็มาจากในตลาดนี้เองเธอใช้เงินที่ลงขันกันซื้อของพวกนี้ไปฝากเด็กๆเธอเผลอคิดว่าถ้าหากออกมาตลาดได้สะดวกของกินที่เราและเด็กๆชอบจะกินกันเมื่อไหร่ก็ได้และอีกความรู้สึกดึงก็งัดง้างขึ้นมาตอนที่คนในตลาดเห็นชุดผ้าทอมือสีขาวบริสุทธิ์และทรงผมที่มวยขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของเธอต่างก็ทักทายและก็รู้ว่ามาจากหมู่บ้านไหนเธอก็รู้สึกภูมิใจพวกที่ใช้ชีวิตอยู่แต่กระแสความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยย่อมหอยหาความเป็นธรรมชาติเธอพยายามบอกตัวเองว่าเธอเป็นหนึ่งในคนที่โชคดีที่ใครก็อิจฉาแล้วก็สลัดภาพที่ผ่านตามาตลอดระยะทาง82กิโลเมตรทิ้งไว้ข้างหลังเธอมองท้องฟ้าที่ปลอดเมฆฝนแล้วเหลือเวลาทำอาหารไม่มากเธอเตรียมการไว้ในใจจัดแบ่งงานให้พรรคพวกว่าใครต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ถอนหายใจด้วยความกังวลเกรงจัดสำรับล่าช้ากว่าแขกจะได้กินก็คงมืดค่ำหากไม่หาที่หลบฝนหายใหญ่คงกลับถึงหมู่บ้านแล้วรถกระบะขับออกจากเส้นทางหลักเข้าสู่ถนนเส้นเล็กพื้นผิวดินปนทรายขรุขระรถชะลอความเร็วและเมื่อหมดระยะก็เข้าสู่เส้นทางแคบช่องหุบเขาแล้วอยู่ๆรถก็เบรกกระทันหันคนขับตกตะลึงเมื่อมองเห็นทางผ่านกระจกหน้าเธอมองตามแล้วก็ตกใจรีบเปิดประตูลงจากรถออกไปเมื่อยืนมองจนเต็มตาเธอกอดชุดที่สวมใส่แล้วก็เผลอกรีดร้องเส้นทางเบื้องหน้ากลายเป็นทะเลโคลนคณะรถออฟโรดพากันตะเกียกตะกายขึ้นจากหลุมลึก

0: คุณผู้ฟังคะเรื่องราวของผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าไก่ที่หายไปประพันธ์โดยรมนกมลวาคินจบลงแล้วนะคะติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องต่อไปได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:30 น.จนถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน
10: นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการออกพระราชกำหนดหรือพรกกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนื่องจากเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะครั้งนี้เป็นวิกฤตพลังงานทั่วโลกไม่เหมือนที่ผ่านมาและยังไม่จบกำลังลามเป็นวิกฤตต้นทุนเห็นได้จากเงินเฟ้อที่ติดลบในไตรมาสแรกที่ขณะนี้เพิ่มเป็นร้อยละ 2.9 และจะสูงขึ้นอีกส่งผลกระทบต่อค่าของชีพและประชาชนดังนั้นการออกประกอบกู้เงินครั้งนี้เพื่อดูแลปากท้องประชาชนสำหรับกรณีที่มีคนวิจารณ์เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นขออย่ามองแยกการช่วยเหลือเป็นอย่างละ 200,000 ล้านบาทแต่เป็นการช่วยเหลือทั้งหมดทั้งการเยียวยาประชาชนและทำเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้การเปลี่ยนผ่านพลังงานรอไม่ได้แล้วและควรทำตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาเพราะหากสงครามยังไม่จบก็ต้องช่วยเหลือเยียวยาอีกดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการตั้งแต่วันนี้เพื่อให้หลังผ่านพ้นวิกฤตประเทศสามารถฟื้นตัวได้แข็งแรงกว่าเดิมลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและแก๊สธรรมชาติส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นมั่นใจพระราชกำหนดที่ออกมาเป็นไปอย่างครบถ้วนและเตรียมพร้อมในการรองรับวิกฤตรวมทั้งความจำเป็นเร่งด่วนควรทำตั้งแต่วันนี้เพราะหากรองบประมาณปี2570อาจไม่ทันต่อสถานการณ์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดจัดสรรสิทธิและพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนให้ทันกำหนดส่งมอบ18พฤษภาคมนี้
11: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่8ว่าที่ประชุมได้เร่งรัดการจัดสรรสิทธิ์และพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนให้ทันกำหนดส่งมอบแก่เยาวชนภายในวันที่18พฤษภาคมนี้พร้อมติดตามความคืบหน้าใน7กลุ่มพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการพิจารณาข้ออุทธรณ์และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการอย่างละเอียดโดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนตอบข้ออุทธรณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อความเป็นธรรม ยึดหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีแต่ยังเปิดช่องให้มีการใช้อำนาจบริหารจัดการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการและสหกรณ์โคนมรายย่อยเพื่อให้ระบบไหลเวียนน้ำนมดิบเข้าสู่โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการจัดสรรสิทธิ์ในการจำหน่ายเพิ่มเติมให้เน้นกลุ่มสหกรณ์โคนมรัฐวิสาหกิจและสถาบันการศึกษาภายในพื้นที่เป็นอันดับแรกก่อนพิจารณาผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อรับประกันความสดใหม่และความรวดเร็วในการส่งมอบโดยผู้ประกอบการที่จะได้รับการจัดสรรสิทธิ์จะต้องไม่มีประวัติการกระทำผิดวินัยร้ายแรงกำชับให้มีการตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบเพื่อหวังผลทางธุรกิจและเตรียมประสานงานการจัดส่งนม UST เพื่อให้เด็กได้รับนมโรงเรียนอย่างทั่วถึงในช่วงเริ่มต้นปีการศึกษาชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงแรงงานรับข้อเรียกร้องจากผู้ประกอบการอาชีพอิสระในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เร่งแก้ปัญหาจ้างงานไม่เป็นธรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์ทีมงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นตัวแทนรับข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ในอุตสาหกรรมถ่ายทำภาพยนตร์และสื่อโทรทัศน์เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างและผู้ว่าจ้างที่เป็นปัญหาของผู้ปฏิบัติงานอิสระและคนทำงานเบื้องหลังต้องเผชิญกับการจ้างงานที่ไม่โดยกระทรวงแรงงานได้เปิดพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงพร้อมอธิบายถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมจะนำข้อหารือดังกล่าวไปนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนิตยาขุนสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยแฟนคลับของอภัยภูเบศรนะสุขภาพดีวิถีไทยวันนี้วันพฤหัสบดีครับ14พฤษภาคม2569นะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะไม่ว่าอากาศจะเปลี่ยนไปมีฝนตกร้อนอบอ้าวนะฮะก็เหมือนว่ามันจะเริ่มมีฝนถี่ขึ้นก็ต้องดูแลสุขภาพปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆกันด้วยนะครับคืนนี้เจอกัน2ชั่วโมงเหมือนเดิมสำหรับคืนวันพฤหัสบดีนะครับชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าชั่วโมงแรกของค่ำคืนนี้จะได้พบกับทางคุณหมอวรีรัตน์ไกรโกศลคุณหมอเชอรี่ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านสละเวลามาพบกับแฟนคลับของอภัยภูเบศรเดือนละครั้งนะครับแล้วก็คืนนี้ท่านผอ.คุณหมอเชอรี่ท่านมารอแล้วนะครับคุณหมอวรีรัตน์ไกรโกศลคุณหมอครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: เสียงดังฟังชัดนะคุณหมอนะ
4: ได้ยินชัดเจนค่ะ
3: โอเคครับเชิญครับเตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับของเราเชิญคร
4: ับ วันนี้ไม่ได้มาในแนวสุขภาพหรือว่าตัวโรคนะคะพอดีเตรียมก่อนหน้านี้จะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะ
3: มาที่โรงพยาบาล
4: มาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาก็มีบางข้อมูลที่น่าสนใจก็เลยวันนี้เราเอามาพูดคุยกันอย่างเช่นท่านจะมาดูในเรื่องของกระบวนการผลิตสมุนไพรต่างๆอะไรประมาณนี้ค่ะทีเนี้ยในหลายๆส่วนเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการนำเสนอท่านด้วยในส่วนของเรื่องว่าเอ๊ะทำไมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเราเนี่ยต้องมีระบบประกันสุขประกันคุณภาพ อะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว
3: ่
4: า
3: ได้ครับ
4: ที่มาที่ไปของเรื่องสมุนไพรของโรงพยาบาลเนี่ยเรามีเขาเรียกอะไรมีความเด่นหรือเราพัฒนามาจากอะไรบ้างอะไรประมาณนั้นค่ะ
3: ดีเลยครับ
4: จะได้รู้ที่มาที่ไปกันนะคะ
3: ดีครับดีครับเชิญ
4: ไหนเตรียมข้อมูลที่วันแล้วก็เลยอยากให้ทาง
3: ผู้ฟัง
4: ทุกท่านก็จะได้ทราบไปด้วยค่ะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยมันก็มีความสำคัญมากเหมือนกันแล้วก็เป็นความรู้ด้วยค่ะ
3: ดีเลยครับดีเลยครับเชิญคุณหมอว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ก็จริงๆของอภัยภูเบศรเราเนี่ยจะมี2ส่วนนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะทราบแล้วว่ามีในส่วนของโรงพยาบาลแล้วก็มีในส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งโรงพยาบาลเนี่ยก็มีการจัดตั้งกันมา80ปีแล้วล่ะค่ะแต่ว่าตัวมูลนิธิเนี่ยก็จะอยู่มาประมาณ25ปีเลยประมาณเนี้ยค่ะ20กว่าปีนะคะทีนี้ในส่วนนี้น่ะเราเชื่อมโยงกันอย่างไรจริงๆก็คือโรงพยาบาลก็เหมือนโรงพยาบาลทั่วๆไปแล้วก็ มีกระบวนการรักษาผู้ป่วยเพียงแต่ว่าของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภิเบศรเราก็จะมีทั้งทีมพี่ต้อมเนาะแล้วก็น้องๆในทีมทั้งเภสัชทั้งคุณหมอท่านเดิมไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เปรมอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของการเริ่มในส่วนของการแพทย์แผนไทยขึ้นมาเรื่องสมุนไพรขึ้นมาแล้วก็ตอนหลังก็จะมีเรื่องการแพทย์ทางเลือกอย่างหมอก็ฝังเข็มมาประมาณ20ปีแล้วค่ะ
3: ครับ
4: นะคะ
3: ครับ
4: ตรงนี้เนี่ยเราก็จะทำในส่วนของฝั่งของโรงพยาบาลแล้วก็ในส่วนของมูลนิธิเนี่ยทำในส่วนไหนก็เขาก็ทำในส่วนของการผลิตยาแรกๆเลยก็คือเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะดอกแบบมีชื่อเสียงมีอะไรนะคะเพราะว่าจริงก็คือทางบริษัทเขาก็ผลิตยาเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยในฝั่งของโรงพยาบาลละค่ะ
3: ครับ
4: แต่ว่าตอนหลังเราก็ต่อยอดกันมาเรื่อยๆนะคะค่ะตอนนี้มันก็เลยเป็นในส่วนของจริงๆเราก็บอกว่าเราจริงเราอาจจะเป็นในส่วนของต้นแบบการกระบวนการเนาะในส่วนของการแพทย์แผนไทยที่เข้ามาในฝั่งของระบบบริการสุขภาพอะหมายถึงว่าแต่ก่อนเนี่ยคนไข้มาถึงโรงพยาบาลเนี่ยบางทีเขาต้องเลือกว่าคุณจะรักษาแผนปัจจุบันหรือคุณจะรักษาแผนไทยอะไรประมาณนั้นค่ะแต่ตอนหลังๆเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าทุกโรงพยาบาลจะมีกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยอยู่ค่ะ
3: ครับ
4: ตอนแรกๆเลยที่เราทำตรงเนี้ยมันก็มีการแยกส่วนกันอยู่นะคะแต่ว่าในช่วงเนี่ย5ปีหลังเนี่ยตอนนี้มันก็มีอยู่ในทุกโรงพยาบาลแล้วแพทย์แผนไทยก็5ถึง10ปีเนี่ยเค้าก็มันเป็นโครงสร้างนึงอยู่ในโรงพยาบาลมันก็จะมีการรวมในเรื่องของเขาเรียกว่าการบูรณาการการรักษาเข้าอะไรที่เป็นจุดเด่นของทางแผนปัจจุบันแผนจันการรักษาไปแต่ถ้าอันไหนที่แผนไทยช่วยได้เขาก็จะส่งมีการส่งคนไข้ไปมาร่วมกันนะคะแต่ว่าของอภัยภูเบศรเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ทำมา20กว่าปีแล้วแล้วก็จริงๆก็คือ15ปีนี้เราก็แบบหมายถึงว่าร่วมกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นเขาเรียกอะไรการส่งต่อเคสกันไม่ค่อยมีปัญหาถ้าก็จะต้องนำเรียนแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราก็จะเห็นนะคะว่ามีในเรื่องของภาวะสงครามของอิสราเอลเนี่ยใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยมันมีผลอะไรหลายส่วนแล้วก็เห็นนะว่าบางส่วนเนี่ยมันก็มีผลในเรื่องของการนำเข้าพวกถามว่ามันขาดไหมมันไม่ขาดค่ะแต่ว่าพวกบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่เป็นพลาสติกมันต้องใช้เม็ดพลาสติกซึ่งเราต้องนำเข้ามาตรงนี้ก็จะมีการชะลอคือมันแทนที่มันจะนำเข้าปกติมันก็ช้าขึ้นรวมทั้งตัวสารสกัดหรือสารสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เราก็เอามาจากทางมันก็มีสั่งมาทางจีนก็มีอินเดียอะไรก็มีนะคะแต่ว่าทางอิสราเอลเลยก็มีบางตัวที่เป็นยาแผนปัจจุบันค่ะ อย่างเช่นยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยตัวยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยตัวสารสำคัญเนี่ยมันมาจากอิสราเอลงั้นตัวนี้เนี่ยก็ถามว่ามันยังมาได้ไหมมันมาได้ค่ะแต่ว่ามันมีการชะลอการมาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการจัดการแต่ว่าในส่วนของทางกระทรวงอะนะคะอย.เขาก็มีการจัดการในส่วนนี้ค่ะก็จะมีมันก็เลยจะไม่ได้ขาดแบบเหมือนกับขาดเลยอะไรอย่างนั้นเนื่องจากเราก็มองว่าตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของชีวิตผู้ป่วยด้วยนะคะทีนี้อภิเบศรเราทำอะไรเราก็เหมือนกับก็มีได้นโยบายหลายๆส่วนนะคะว่าเราลองไปดูดิว่าเรามียาตัวไหนที่เราจะสามารถใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันได้ในกรณีที่เกิดยาแผนปัจจุบันที่มันเป็นยาบางตัวเนี่ยสารเขาเรียกอะไรสารตั้งต้นสารสำคัญบางตัวเนี่ยมันถูกนำเข้าจากต่างประเทศมานะคะคุณบรม
3: ครับครับผม
4: เราก็มีหลายตัวก็เราก็รู้ที่เราคุยกันเนาะมีแฟนคลับโทรมามีผู้ฟังโทรมาเยอะแยะนั่นนะคะเพราะบางตัวเราก็รู้กันอยู่ละว่าเราใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าในส่วนของ ไปเบสเราเนี่ยเราจะมีในส่วนของที่เราเรียกว่าบริการที่มันครอบคลุมแล้วก็เราก็มันก็ต้องมีมาตรฐานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่เป็นอาคารผู้ป่วยนอกเนี่ยก็จะมีที่เป็นฝั่งที่เข้ามาแล้วรับการรักษาใช้สิทธิ์บัตรทองสิทธิ์เบิกได้สิทธิ์อะไรพวกนี้ได้นะคะก็มีที่ ขาเรียกตึกผู้ป่วยนอกด้านแผนไทยก็มีนะคะ
3: ค
4: แล้วก็ถ้าใครมาแบบไม่อยากเสียเวลารอมารอคนไข้อะไรประมาณนั้นก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจรับรักษาตรงร้านยาไทยพงเงินที่อยู่ที่ตึกเจ้าพระยาก็ได
3: ้ค
4: ่ะ
3: แ
4: ต่ว่าถ้าเป็นส่วนที่เราเห็นว่าเอ๊ะมีเคสกรณีผู้ป่วยในเนี่ยถ้าบอกว่าจริงๆสมัยก่อนเราเคยมีเคสที่ลองทำเป็นแบบผู้ป่วยในแผนไทยเลยแล้วก็มีตัวหมอเองเป็นหมอแผนปัจจุบันที่ไปดูแลคนไข้ร่วมกับน้องๆแผนไทยเราเคยทำแบบนั้นนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ต้องเป็นเคสที่แผนปัจจุบันเนี่ยโรคอะไรไม่ได้กำเริบแล้วก็ต้องการมารักษาอย่างเช่นอาการปวดหลังปวดเอวกระดูกกล้ามเนื้อหรือว่าหลอดเลือดสมองในช่วงที่ผลขีดที่จะต้องคือหมายถึงว่าขีดอันตรายแล้วต้องการการฟื้นฟูอะค่ะฟื้นฟูด้วยการนวดการฝังเข็มหรือการกายภาพอะไรพวกนี้ค่ะกลุ่มนี้เราเคยทำเป็นแบบผู้ป่วยในอยู่ประมาณแบบเขาก็อาจจะมาอยู่ประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนเนี่ยค่ะแล้วเราก็จำหน่ายออกไปคือหมายถึงว่าคุณไข้ก็กลับบ้านไปทำต่อที่บ้านเลยประมาณนี้เราก็เคยทำนะคะแต่ว่าในช่วงหลังก็พอมีเรื่องสิทธิ์เนาะเรื่องสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์นู่นนั่นนี่เข้ามาเนี่ยปรากฏว่าการเบิกจ่ายมันไม่คุ้มต่อคือเขาเรียกอะไร
3: ค่าหัวใช่ไหม
4: ใช่คือรายหัวที่ลงมากับการตามจ่ายอะค่ะมันไม่ได้มันไม่ได้คือเราไม่สามารถที่จะคงการรักษานั้นอย่างนั้นได้เพราะว่าสิ่งที่ได้มาคือโรงพยาบาลขาดทุนพอสมควรอะไรประมาณนั้นนะคะ
3: ครับผม
4: ค่ะตรงนี้เราก็เลยปรับไปเป็นลักษณะของผู้ป่วยนอกกับอีกอันนึงก็คือเป็นผู้ป่วยในที่เราแทรกการรักษาเนี่ยเข้าไปในบอร์ดในตึกของคนไข้ที่เป็นโรคแผนปัจจุบันอย่างเช่นหลังคลอดเงี้ยสูติกรรมก็จะมีพวกหลังคลอดหรือว่าอย่างวอร์ดของอาจารย์มาก่อนเนาะก็คือสโตรกเนี่ยวอร์ดหลอดเลือดสมองเนี่ยก็จะมีถ้าการคงที่แล้วเขาก็จะให้ทางแพทย์แผนไทยเราเนี่ยไปประเมินแล้วก็ดูว่านวดได้ไหม อะไรได้ไหมแล้วก็นัดออกมาฟื้นฟูเป็นคนไข้นอกเป็นอะไรเงี้ยค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะส่วนอีกส่วนหนึ่งเลยที่ทำเชื่อมเลยก็คือผู้ป่วยในชุมชนก็คือหมายถึงว่าผู้ป่วยที่ลงไปอยู่บ้านแหละแล้วทางชุมชนหรือพวกคลินิกหมอครอบครัวหรือว่าทีมที่เป็นพยาบาลเยี่ยมบ้านค่ะเขาก็จะไปดูแลต่อเนื่องแล้วก็มีทางทีมที่เป็นเขาเรียกอนามัยสมัยก่อนก็คือรพสต.นะคะค่ะก็จะลงไปช่วยดูแลแล้วก็มีการให้จ่ายยามียาแผนไทยมีอะไรพวกนี้ก็มีต่อเนื่องตรงนั้นได้ค่ะอีกส่วนอื่นๆเลยจริงๆที่เราทำเนี่ยไม่ใช่แค่ในมุมผู้ป่วยค่ะคุณลุงจะมีเรื่องประชาชนฝั่งประชาชนก็อย่างเช่นพวกหลักสูตรทางด้านสุขภาพต่างๆเรื่องของหลักสูตรการสอนนวดการสอนนวดอบประคบอะไรพวกนี้นะคะรวมทั้งอีกอันนึงก็จะเป็นพวกหลักสูตรที่อบรมในเรื่องของอาหารเป็นยาอันนี้เราก็ทำร่วมก็คือจะมีภาคประชาชนโดยเฉพาะที่ภูมิภูเบศแต่ก่อนนู้นเลยก่อนมีภูมิภูเบศเนี่ยเราฝึกเราจะมีการทำอยู่ที่ตึกเจ้าพระยาแล้วพอเรามีภูมิภูเบศเราก็เลยไปทำที่ภูมิภูเบศเป็นหลักนะคะ
3: ครับ
4: ก็จะมีจุดอบรมส่วนฝั่งของบุคลากรการแพทย์คือบางทีถ้าแพทย์แผนไทยรู้อย่างเดียวเนี่ยบุคลากรการแพทย์อื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้ร่วมด้วยนะคะหมายถึงว่าทีมพยาบาลเภสัชหรือว่าแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการเสริมอบรมความรู้พวกนี้เหมือนกันในความรู้พวกแบบสมุนไพรหรือพวกโภชนาการหรือในเรื่องของแม้แต่ตัวแพทย์แผนไทยเองก็จะต้องรู้เรื่องของการใช้ยาร่วมคือหมายถึงว่ากินยาแผนไทยตัวนี้แล้วมันมีผลร่วมกับยาแผนปัจจุบันตัวไหนบ้างไหมอะไรประมาณนั้นค่ะ
3: ครับผมครับ
4: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นนะคะที่จะมีส่วนที่เราใช้คำว่าที่เป็นคลินิกให้คำปรึกษาด้านสมุนไพรนะคะที่เรามีเราจะใช้คำว่า DDIS อ่ะคือหมายถึงว่า Drug Information System เนี่ยอันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เรารับสายก็คือให้ความรู้ด้านสมุนไพรต่างๆแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ถ้าสงสัยตัวไหนอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีแชทบอทมีอะไรตามมาเยอะแยะค่ะ
3: คร
4: ับ แต่ว่าด้านในฝั่งของแผนปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่า บูรณาการดูแลร่วมกับทีมดูแลผู้ป่วย8สาขา
3: ครับ
4: 8สาขานี้มีอะไรบ้างก็จะมีตั้งแต่สาขาอย่างสูติกรรมเนี่ยเราก็ดูเรื่องของหลังคลอดดูในส่วนของคลินิกก็มีเรื่องของสตรีวัยหมดประจำเดือนนะคะตรงนี้ก็จะมียาที่เป็นกลุ่มแผนไทยที่เราแทรกเข้าไปนะคะ
3: ครับ
4: ส่วนถ้าเป็นอายุรกรรมเนี่ยเราก็ดูในส่วนของพวกโรคหลอดเลือดสมองที่จะมีการใช้ยาร่วมหรือว่าในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นเขาเรียก COPD หรือที่เป็นโรคปอดที่เป็นถุงลมโป่งพองอะค่ะกลุ่มนี้ก็จะมีเรื่องของการอบกันอะไรร่วมด้วยนะคะแล้วก็อย่างหลอดเลือดสมองแล้วก็เป็นการฟื้นฟูการรักษาด้วยการนวดอะไรต่างๆด้วยนะคะ
3: ครับ
4: ส่วนถ้าเป็นพวกศัลยกรรมกระดูกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้ยาร่วมนะคะก็จะมีพวกโรคอาการปวดต่างๆเอ็นกล้ามเนื้อกระดูกข้อเข่าเสื่อมพวกนี้จะมีการใช้ยาแผนไทยร่วมด้วยค่ะส่วนเด็กเนี่ยคือกุมารเวชกรรมเนี่ยฝั่งเด็กเนี่ยก็มีนะคะ
3: ครับ
4: เด็กเนี่ยจริงๆอ่ะยาสมุนไพรตัวแรกที่เราใช้เลยที่เรามีเลยคือไออะไรนะสเลดพังพร
3: อ๋อกิเซลินสเลดพังพร
4: ใช่ใช่ค่ะ
3: ครับ
4: ตัวนี้เป็นตัวแรกของอภัยบูเบตซึ่งทุกวันนี้เชื่อไหมคุณคลินิกคุณหมอเด็กเนี่ยยังมาคือหมอเด็กที่แบบก็เสียนไปแล้วก็ยังมาซื้อยาตัวนี้ไปใช้ในคลินิกนะคะ
3: ครับครับ
4: ก็ยังใช้ปกติเขาบอกว่าพอใช้ตัวอื่นแล้วมันไม่ได้ดีเท่า
3: อ
4: ันนี้ทุกวันนี้ก็ยังมาซื้ออยู่เป็นปกติแล้วก็จ่ายยาทางคลินิกแล้วก็ในโรงพยาบาลเราก็ใช้ตลอด
3: ใช้เลยใช้ประจำของเราเลยเรียกว่าทำเองใช้เองเลย
4: ใช่ค่ะแล้วเป็นตัวแรกเลยสมัยก่อนก็จะเป็นอาจารย์หมออุไรวันซึ่งตอนนั้นท่านก่อนท่านยาไปอยู่โรงพยาบาลเด็กท่านก็จะมาขออันเนี้ยขอให้ทางอาจารย์ต้อมอ่ะขอให้ดร.ต้อมแบบช่วยหาดิว่ามันมียาตัวไหนมีสมุนไพรตัวไหนไหมที่มันแทนไอตัวเขาเรียกอะไรไอตัวที่เวลาเราทานในปากแล้วมันม่วงไอเจนเชียนไวโอเลต
3: สมัยก่อนนะใช่ทาแล้วม่วง
4: ใช่ใช่ไหมคะจะมีตัวเจนเชียนไวโอเลต
3: ใช่ค่ะครับ
4: แต่ว่าตัวนี้มันก็คือเขาบอกว่าแต่หมอเคยลองนะเหมือนเป็นแบบเหมือนตุ่มแผลแบบในปากอ่ะตื่นเช้ามาคืนหนึ่งแปะไปแบบหยดไปตื่นเช้ามาดีขึ้นเลยเราก็ค่ะนอกอย่างนั้นของเด็กเนี่ยเราก็มีในส่วนของการตุ้นวดกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
3: ครับ
4: ก็จะมีกลุ่มแพทย์แผนไทยที่เป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเราอะค่ะหลายท่านเหมือนกันที่ไปแบบอบรมด้านนี้มาเฉพาะก็มานวดใช้นวดเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กคือหมายถึงว่าถ้ามีเด็กพัฒนาการช้าที่พ่อแม่แบบเห็นว่าเอ๊ะไม่แน่ใจก็พามาพบเรามีหมอพัฒนาการแล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่ประเมินพัฒนาการถ้าล่าช้าอะไรเนี่ยเขาก็จะมีการส่งมานวดค่ะโดยผ่านหมอนวดเราอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะมีการเชื่อมกันค่ะ
3: ครับ
4: อีกส่วนนึงก็จะเป็นในส่วนของโรคเกี่ยวกับเขาเรียกหูคอจมูกเนาะจริงๆคืออาการวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนอะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้ก็จะมียาหลายกลุ่มเลยที่เป็นสมุนไพรที่เราใช้นะคะขิงก็ตัวหนึ่งอ
3: ่
4: ะ
3: ใช่ดร.ต้อมพูดบ่อยครับใช่ครับใช่ครับ
4: ก็จะมีขิงไม่ว่าจะเป็นน้ำขิงไม่ว่าจะเป็นตัวขิงผงอะไรประมาณนี้
3: ของเราเป็นแคปซูลขิงมีด้วย
4: ใช่ค่ะก็จะมี

0: ต้อลมต้อเนื้ออ
1: ่า
0: ที่สามารถ
1: บ
0: ่
1: งที่สามารถบ่งได้ต้อไม่ใช่ต้อหินใช่ไหมฮะไม่ใช่ต้อหินนะครับโอเคครับ
0: ต้อหินนี้ยังไงก็ต้องรีบมาหาคุณหมอจากศูนย์นะคะแล้วก็เพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันเป็นต้อหินชนิดที่ความดันสูงตามันบอดได้หรือว่าตัวต้อกระจกถ้าถึงขนาดที่มันสุกมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนั้นก็เป็นหน้าที่ของหมอแผนปัจจุบันเขาค
1: ่
0: ะแต่ถ้าเป็นพวกต้อนเนื้อต้อลมอะไรพวกนี้ค่ะจริงๆในแผนจีนก็มีค่ะต้อนเนื้อต้อลมเนี่ยเราก็จะฝังเข็มตามจุดที่เขาบ่งต้อค่ะก็มันจริงๆเลยบอกว่ารากฐานขององค์ความรู้ด้านตะวันแพทย์แผนตะวันออกนี่มันมาจากต้นรากเดียวกันนะคะคุณบรมเพราะว่าพอมาดูน้องอ๋อน้องก็บ่งตามเส้นแนวเส้นคล้ายๆกันเหมือนแนวเส้นนวดแบบจีนกับนวดแบบไทยก็มีแนวเส้นประธานเนี่ยก็เส้นประธานของแผนไทยก็เหมือนแนวเส้นลมปราณหลักของแผนจีนนะคะเพียงแต่ชื่อมันตั้งต่างกันเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับ
0: อีกคลินิกหนึ่งคลินิกสุดท้ายคลินิกที่8เนี่ยเป็นคลินิกสุขภาพจิตและยาเสพติดเนาะก็จะเป็นเรื่องของบุหรี่อะค่ะการเลิกบุหรี่ก็จะมีชามีเมาส์สเปรย์แต่ก่อนมีลูกอมเนาะยาดอกขาวตัวนี้แล้วก็เอามาใช้กับคลินิกจิตเวชที่คนไข้ที่เป็นคลินิกเลิกบุหรี่ด้วยนะคะแล้วก็มีการเก็บงานวิจัยด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ครับผม
0: จริงๆเราก็เลยตอนนั้นเราก็นำเสนอไปอะค่ะว่าส่วนเนี้ยถ้าเรามองในมุมของท่านมาในส่วนของเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศเราเนี่ยมองว่าการที่เราเนี่ยเพิ่มการเข้าถึงการรักษาแบบแผนไทยคือให้พอประชาชนไว้วางใจเนาะเขาก็จะเข้าถึงการรักษาในส่วนของแผนไทยมากขึ้นพวกนี้มันก็ลดในเรื่องของการนำเข้ายาแผนปัจจุบันหรือเพราะยาแผนปัจจุบันหลายๆตัวมันนำเข้าสารต่างๆจากต่างประเทศเยอะแม้แต่ยาแผนไทยเราเนี่ยก็มีการนำเข้าสารสำคัญจากต่างประเทศเยอะพอสมควรนะคะถ้าเราสามารถที่จะพึ่งพาตรงนี้คือพึ่งพาตนเองได
1: ้
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสกัดสารสำคัญต่างๆอะไรต่างๆพวกนี้มันลดการส่งออกหรือว่าการที่ต้องไปนำเข้าสารพวกนี้มาตั้งต้นใช้เพื่อผลิตอย่างร้อยหนึ่งเนี่ยเราจะพบเลยค่ะว่าเราส่งออกประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์แต่เรานำเข้าสารทั้งทั้งหมดอันนี้มูลค่าหมายถึงมูลค่าเงินร้อยหนึ่งเนี่ยเรากลับนำเข้ามาประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ70เปอร์เซ็นต
1: ์ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการส่งออกมันก็ได้ปัจจัยหนึ่งค่ะคุณบรมแต่ว่าจริงๆถ้าเราพึ่งตรงเนี้ยตัวเองได้มันก็จะลดการนำเข้าก็เท่ากับว่าเราพึ่งพาตัวเองโดยการที่เราไม่ต้องไปสั่งของจากข้างนอกมันก็เป็นการเพิ่มความมั่นคงทางยาในการพึ่งกันภายในประเทศจริงๆมันก็ไปเข้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลของสมเด็จใช่ค่ะของพ่อหลวงเรานะ
1: ครับรัชกาลที่9ใช่ครับ
0: ใช่ค่ะซึ่งจริงๆตรงเนี้ยมันก็เป็นอีกมุมนึงนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็ปรับเราก็ไปประชุมอะไรเนี่ยเราบอกว่าคือบางทีเราไปมองว่าเราอยากจะนำส่งออกเท่าไหร่ให้มันได้แต่จริงๆถ้าเรามองอีกมุมกลับเนี่ยมันมีบางส่วนที่เราต้องไปซื้อเขามาเพื่อมาทำยาทำยาแผนไทยตรงเนี้ยเราน่าจะต้องหากระบวนการคือรัฐน่าจะต้องสนับสนุนในส่วนนี้เลยประมาณนั้น
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ที่มองยิ่งถ้ากรณีที่เราจะเห็นชัดเลยก็คือถ้ามันมีวิกฤตแบบเหมือนสมัยก่อนที่เป็นมีโควิดตอนนี้มีสงครามแล้วทำให้เรานำเข้ายาไม่ได้ตรงนั้นนะคะมันจะเป็นจุดที่จุดนี้ที่เราจะอยู่ได้หมอก็เราก็คุยกันประเด็นนี้เหมือนกันนะคะ
1: แ
0: ล้วก็อีกส่วนนึงเลยก็คือฝั่งของการพัฒนาตรงนี้ที่เรามองก็คือเพื่อนอกจากสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพพึ่งตนเองแล้วเนี่ยเราเป็นหลายๆส่วนของยาแผนไทยก็คือเพิ่มคุณภาพชีวิต อย่างแม้แต่ตัวก่อนหน้านี้อย่างตัวกัญชาที่ใช้ช่วยในเรื่องของกินได้นอนหลับหรือว่าลดปวดอะไรพวกนี้ค่ะจริงๆมันก็คือยังไงคนไข้มาเขามีภาวะมะเร็งระยะท้ายอยู่แหละแต่เราจะทำอย่างไรให้เขาสบายที่สุด
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นหลักก็คือเขากินได้เขานอนหลับ แล้วเขาก็อยากอาหาร

0: ในวาระสุดท้ายของชีวิตมันก็คือคุณภาพชีวิตเขาเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่คิดว่าตัวแผ่นไทยเราเนี่ยไปเติมตรงนี้ได้อะค่ะ
1: ครับครับ
0: แล้วก็นอกนั้นในส่วนที่ของเราเนี่ยเรามีการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรเนี่ยค่ะมันก็เป็นการสร้างอาชีพ
1: ครับผม
0: สร้างอาชีพให้เขาคือปลูกพืชเลี้ยงตัวเองหรือแม้แต่เรื่องของการนวดต่างๆเขาก็มีอาชีพเป็นในการพึ่งพาตัวเองด้วยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อภิเวทเราทำก็พอเราทำทุกอย่างครบวงจรเราก็จะเป็นเรื่องของคือเป็นโรงพยาบาลที่ไม่เคยไม่รับไม่เคยไม่มีแขก
1: แขกมาตลอดครับ
0: แขกมาตลอด
1: มี
0: ช่วงที่ตอนที่เป็นรองแพทย์ช่วงโควิดนะคะที่ซาหน่อยตอนออกไปอยู่ใช่ค่ะ คือตอนออกไปอยู่ที่กระบี่เนาะเราก็จะไม่ค่อยยุ่งเรื่องพวกนี้ค่ะตอนนี้มันก็จะมีทั้งแบบฝั่งงานบริหารกับอีกอันนึงก็คือถ้าเป็นแบบเหมือนกับถ้าเป็นแขกที่เป็นเจ้านายเป็นอะไรเงี้ยเราก็ต้องรับอยู่แล้ว
1: ใช่ใช
0: ่
1: ค่
0: ะแล้วก็จะเป็นแหล่งศึกษาดูงานก็จะมีแขกต่างชาติด้วยเพราะแขกต่างชาติน้องก็อยากพามาพบเลยก็จะมีก็จะมีหมดนะคะตอนนี้มีล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้อาจารย์หมอแอ๊กอ่ะ
1: นัดดานัย
0: ผู้จับแอ๊กอ่ะนัดดานัยอ่ะแอ๊กก็พามาก็จะเป็นลาวประเทศมาจากลาวมาจากเวียดนามมาจากอะไร
1: ก็ใกล้ๆ
0: ก็เป็นทุนค่ะเป็นทุนเข้ามาแล้วก็เหมือนมาเรียนเภสัชเป็นเภสัชที่เขาส่งมาจากลาวจากเวียดนามจากในประเทศรอบๆ บ้านเราเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็เขาเรียกว่าโมเดลอัพเวทโมเดลของเราเนี่ยการที่เราพัฒนาในส่วนเนี้ยค่ะจริงๆเราพัฒนาไม่ย้อนสอนกับที่อื่นค่ะคุณบร
1: ม
0: เขาใช้คำว่าคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาใช้มันก็คือเขาว่าคำว่า reverse pharmacology นะคะ
1: ครับ
0: หมายถึงอะไรหมายถึงว่า
1: โอเคแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้คุณหมอท่านจิบน้ำนิดหนึ่งนะวันนี้คุยยาวๆบางทีก็มีคอแห้งแอมไก่บ้างนะคุณหมอถ้าพร้อมแล้วต่อได้เลยนะครับ เดี๋ยวรอคุณหมอจิบน้ำแป๊บหนึ่งนะฟังต่อโอ้เรื่องราวไพโพเบตนี่เลยว่าแม่ฟังแล้วเพลินนะแล้วก็เป็นความภูมิใจของคนไทยด้วยนะครับสำหรับไพโพเบตเนี่ยนะครับครับคุณหมอพร้อมแล้วต่อเลยได้เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: โอเคครับเชิญครับ
0: ก็จริงๆคือตรงนี้เราทำกับด้านกับคนอื่นค่ะก็คือที่เราใช้คำว่า reverse pharmacology ความหมายคือเรามีการพัฒนายาตัวนี้จากการใช้จริงของระบบสุขภาพก่อนระบบบริการหมายถึงว่ายาเนี่ยถูกเอามานำมาใช้ในผู้ป่วยหรือว่าอย่างร้านยาปูเงินแล้วเราก็มีการเก็บข้อมูลนะคะ
1: ค
0: เก็บข้อมูลตรงเนี้ยเก็บองค์ความรู้เก็บแต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะเอาอะไรมาใช้ก็ได้นะคะคุณบร
1: ม
0: ตรงเนี้ยมันจะต้องมีเรื่องของเขาเรียกอะไรต้องไปตามกับประสบการณ์ของหมอยาพื้นบ้านต้องมีตำรับตำรามาด้วย
1: อ้างอิงได้มีแหล่งข้อมูลชัดเจนครับผม
0: ใช่ค่ะคือมันต้องเริ่มจากคำว่าภูมิปัญญาและการใช้จริงต้องบอกแบบนี
1: ้ คือ
0: ต้องมีต้นรากของเรื่องราวมาด้วย อย่างเช่นหมอยาไทยเราเนี่ยหมอยาพื้นบ้านที่อยู่หลายๆจังหวัดทั้งหมดเลยทุกท่านที่แบบก็เราก็จะไปถอดชุดความรู้มาก็จะมีทีมไปถอดความรู้พอถอดความรู้เสร็จแล้วเราก็หมายถึงเราก็ต้องมาคัดเลือกตัวสมุนไพรกับตำรับที่เราได้มาเนี่ยค่ะแล้วก็เอามาแล้วก็มาเป็นลักษณะของกึ่งทรายกึ่งวิจัยอะค่ะก็แล้วก็ลองใช้แล้วก็เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลจากผู้ป่วย
1: ครับ
0: แต่การเก็บเนี้ยพวกนี้เราต้องขออนุญาตหรือทำอะไรทั้งทุกอย่างนะคะไม่ใช่แบบดีจะจ่ายอะไรก็ได้อะไรเงี้ยนะคะค่ะแล้วพอเก็บข้อมูลเสร็จแล้วเราก็จะมีการประเมินอันเนี้ยจากข้อมูลผู้ป่วยคือประเมินประสิทธิผลกับประเมินความปลอดภัยด้วยรวมทั้งทุกอย่างเนี้ยเราจะมีการวิเคราะห์ผลวิเคราะห์ตั้งแต่สารอะไรทุกอย่างตามเกณฑ์ของในเรื่องของการผลิตยาต่างๆทั้งหมดค่ะแล้วก็ พอเราได้งานวิจัยที่น่าเชื่อถือค่ะแล้วก็เอาส่วนนี้มาพัฒนาเอามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันได้มาตรฐานมากขึ้น พอได้มาตรฐานแล้วเราถึงจะได้ขยายผลไปใช้ประโยชน์กับคนอื่นแล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้ค่ะเข้าไปดีเฟนต์ในส่วนของสิทธิผู้ป่วยอย่างยาที่อยู่ในบัญชียาหลักของประเทศเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดจากที่เราทำข้อมูลเข้าไปด้วยแล้วก็เอาไปดีเฟนต์มันเป็นข้อมูลเกี่ยวของคนไข้หรือที่ว่ามันได้ประโยชน์ทดแทนตัวไหนหรือว่าใช้แทนอะไรอะไรประมาณนั้นค่ะตอนนี้ก็คือเรามาอยู่ยุคนี้แต่ตอนที่จะทำยุคนั้นน่ะโอ้โหกว่าจะได้แต่ละตัวนี้ไม่ง่ายอย่างขมิ้นชันเนี่ยก็ไม่ง่ายอย่างฟ้าทลายโจรในพังงาตัวแรกๆอ่ะนะคะ
1: ครับ
0: อย่างอันนี้ก็คือที่เราใช้คำว่า reverse pharmacology พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วถึงมันมีการพัฒนาไอผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วก็พอได้ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีออกมาตั้งแต่มาตรฐานของว่าวัตถุดิบตัวนี้สารสำคัญเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ควบคุมคุณภาพความคงตัวความปลอดภัยต่างๆค่ะ
1: mm-hmm.
0: แล้วไปขออย.คือขอองค์การอาหารและยาขึ้นทะเบียนตำรับยา
1: ครับ
0: แล้วก็บรรจุเข้าไปในบัญชียาหลักของชาติเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นสิทธิประโยชน์ที่เวลาคนไข้เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะได้รับยาตัวนี้ค่ะตามสิทธิ์ของประชาชนคนหนึ่งอ่ะค่ะ
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นก็พอเข้าบัญชีเราก็จะมีเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็ขยายการใช้ไปตามโรงพยาบาลอื่นลงมันชุมชนหรือขยายตลาดไปแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเน้นในเรื่องของการรักษาคนไข้เป็นหลักด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ตัวที่เราเห็นนะคะก็จะมีตัวอย่างที่ตอบโจทย์เลยตอนนี้ระดับที่เราคิดว่ามันน่าจะไประดับโลกได้หรือว่ามาทดแทนยาแผนปัจจุบันได้ในตัวแรกไอ้ตัวกระดูกไก่ดำที่ตอนนี
1: ้
0: ปีนี้เราก็จะมาเล่นเรื่องนี้ค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตัวกระดูกไก่ดำเนี่ยตอนนี้ก็คือตัวไอ้มัสคูสเปรย์ที่คุณมาลง
1: มัสคูสเปรย์ใช่ครับ
0: มัสคูสเปรย์เนี่ยตอนนี้เราก็จะมาต่อยอดทำเป็นไอ้ตัวอีเมลเจลคือหมายถึงแทนโวทถ้าใครเคย
1: ทำรูปแบบเจลรูปแบบเจล
0: ใช่เป็นรูปแบบเจล
1: เสริม
0: เป็นยาทา
1: เป็นทางเลือกเสริมอีกแบบหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากยานอกจาก
0: สเปรย
1: ์นอกจากสเปรย์น้ำมันนวดแล้วยังมีเจลเพิ่มด้วย
0: เจลค่ะ
1: เออครับครับ
0: ก็จะมีตัวเจลที่เพิ่มขึ้นมาตอนนี้ก็กำลังคือเก็บข้อมูลแล้วก็กำลังขอขึ้นทะเบียนก็น่าจะมีหลังจากนี้ก็จะน่าจะมีตัวนี
1: ้
0: ก็แล้วก็ตอนนี้ก็เราก็เป็นหนูทดลองให้เทสอยู
1: ่มีคนติดใจเยอะมากสำหรับมัสคูสเปรย์บอกใช้แล้วดีจริงๆครับผมสเปรย์
0: ตัวมัสคูนี่ดีค่ะตัวเจลนี่เดี๋ยวถ้าหลายๆท่านแล้วที่สำคัญคืออาจจะถูกกว่ายาที่เรานำเข้า
1: ครับครับ
0: ค่ะก็มันก็จะมีหลายส่วนที่เราคิดว่ามันก็สามารถที่จะเอามาทดแทนแล้วก็เป็นการสร้างมูลค่าในประเทศค่ะ
1: ลดการ
0: นำเข้
1: าด้วยอ
0: ีกตัวหนึ่งที่กำลังทำก็จะเป็นส่วนของแบบงานวิจัยที่เราเก็บข้อมูลเพิ่มแต่ตัวนี้เราต้องลงทุนสูงพอสมควรเหมือนกันอย่างพวกตำรับกลีบบัวแดง
1: ครับ
0: ตัวกลีบบัวแดงตอนแรกก็ถามเนาะอย่างวันนั้นก็คุยกับเภสัชแอกอะว่าแล้วในตัวนี้จริงๆเนี่ยมันก็เป็นเขาเลยเป็นความมหัศจรรย์ของตำรับอะคำว่าตำรับคือกลีบบัวแดงเนี่ยมันจะมีตัวบัวแดงใช่ไหมคะกลีบของบัวแดง
1: กลีบของบัวหลวงบัวแดงครับผม
0: แล้วก็มีแล้วก็มีพริกไทยแล้วก็มีตัวพริกไทยถ้าบางคนอาจจะคิดว่าแล้วก็ใส่พริกไทยไปทำไมเนาะมันเหมือนปรุงรส
1: พริกไทยนี่มันตัวประสานตัวยาแทบทุกอย่างต้องมีพริกไทยหน่อยนึงส่วนใหญ
0: ่ถ้า
1: เป็นตำรับถ้าเป็นตำรับนะ
0: ถ้าเป็นตำรับโบราณเนี่ยคือการที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันทำมันลดมันกลายเป็นว่ามันไปลดพิษหรือลดท็อกซิกของสารที่มีของตัวอื่นๆนะคะมันเหมือนไปเป็นมันไปเขาใช้คำว่าอะไรเข้ายาเน
1: า
0: ะการใช้ในตัวเนี้ย
1: ใช่
0: มันกลายเป็นว่ามันไปทำให้ฤทธิ์ที่เป็นพิษบางอย่างที่สมมุติถ้าได้ยา สองตัวนั้นเกินปริมาณอะไรประมาณนี้ตัวบิ๊กไทยจะไปเป็นตัวลดแล้วเพราะเราก็มีการเก็บข้อมูลอยู่นะคะแต่ว่าจริงถ้าถามโดยที่เราเห็นข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าพอหลายคนตอนแรกเราก็มองว่าเอ้ยอภัยบีคุณบรมทราบเนาะว่าอภัยบีบีมาจากอะไร
1: อภัยบี
0: ค่ะ
1: ผมไม่ได้ตามตัวบีตัวนี้เหมือนกัน
0: ตอนแรกผมก็ถามว่าเอ๊ะอภัยบ
1: ีทำไมต้องเป็นอภัยบี
0: ทำไมต้องเป็นคำว่าอภัยแล้วบีมาจากอะไรเนี่ยคือคุณหมอก็ถามรอบเนี้ยแหละว่าเราก็สงสัยเนาะตอนแรกเราก็คิดว่าวิตามิน A B C อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: อันที่ย่อมาจากอะไรครับผม
0: อันที่สองก็คือกิบบัวแดงไงบีบัวแดงเขาก็ถามไงผมว่าไม่ใช่บีเนี่ยมาจากเบรนค่ะบ
1: ีมาจากเบรน
0: สมองค่ะเพราะว่าเขาก็คือเชื่อว่าตัวเนี้ยคล้ายๆเขาตอนนี้เรากำลังทำวิจัยเทียบกับไอตัวกิงโกะค่ะตัวกิงโกะแล้วก็พบข้อมูลหลายข้อมูลที่น่าสนใจอยู่นะคะแล้วก็แต่ว่าส่วนอื่นเลยจริงก็จะพบว่ามันช่วยในเรื่องของการนอนหลับแต่มันไม่ใช่แทนยานอนหลับนะคะคุณบรมมันบางคนอ่ะสมมติว่าไปกินยานอนหลับแบบโอ้สิบกว่าตัวแล้วคิดว่าไม่ต้องกินยานอนหลับมากินตัวนี้จริงๆพวกนี้มันเป็นสารกิบัวแดงมันเป็นสารธรรมชาติที่เขามีคือจุดเด่นเขาคือความปลอดภัยเนาะแต่ว่าเขาไม่ได้ออกฤทธิ์เหมือนแบบเป็นฤทธิ์ยานอนหลับนะแต่เขาไปช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลสมองกับไปเสริมคือมันทำให้เราหลับลึกขึ้นเราอะไรเงี้ยขึ้นค่ะแต่ถ้ากลุ่มที่กินยากดประสาทมานานแล้วคิดว่ามันจะไปแทนยานอนหลับอันนั้นไม่ใช่อันนี้อาจจะต้องสร้างความเข้าใจกับอีกอันนึงที่เราไปพบคือเขาไปปรับพวกสมดุลในสมองก็คือการหลั่งสารอะไรบางอย่างในช่วงที่นอนคล้ายๆกับเราไปกินไอตัวเมลาโทนินอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะคุณลุง
1: ครับครับครับ
0: ซึ่งส่วนนี้ก็น่าจะเอามาช่วยในเรื่องของแบบแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือสารบางตัวที่หลังมันก็จะมีการลดความเครียดคลายเครียดอะไรเงี้ยได้ตัวนี้กำลังทำการศึกษาอยู่นะคะ
1: ครับ
0: ก็มองว่าน่าสนใจอยู่ค่ะตรงนี้แต่ว่าจริงกลุ่มที่เป็นตัวไก่ดำเนี่ยตัวไก่ดำเนี่ยก็วันนั้นก็ผู้บริหารเราก็บอกว่าน่าจะเอามาใช้นะจริงๆก็คือในสมาคมพวกกีฬาพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขามีเรื่องของการปวดเคล็ดขัดยอกซึ่งอันนี้ก็เห็นด้วยว่าเราน่าจะต้องเข้าไปดูคุยในส่วนนี้ค่ะ
1: ครับผม
0: ตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เราเห็นชัดเลยว่าเพราะฉะนั้นคืออภัยเวทเนี่ยเราก็จะขับเคลื่อนเขาเรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษเขาจะคำว่าอะไรว่า from bedside to policy หมายถึงว่าจากข้างเตียงสู่นโยบาย นี่หมอแปล จากข้างเตียงสู่นโยบายหมายความว่าไงหมายความว่ามันเริ่มจากการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลค่ะ แล้วก็เก็บข้อมูลจากการใช้ในโรงพยาบาลเนี่ยแหละแล้วก็ไปเก็บแล้วก็เอานำไปสู่การวิจัยเพื่อให้มันออกมาเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ออกมาได้แล้วถึงค่อยเอาตัวนั้นนะคะมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันมีคุณภาพมีประสิทธิผลแล้วก็ต้องมีความปลอดภัยด้วยแล้วหลังจากนั้นถึงกลับเอาออกมาใช้ในระบบบริการหน่วยงานอื่นๆแล้วก็ขับเคลื่อนก็คือเราก็ต้องเอาไปนำเสนอในภาพของประเทศเพื่อเอาบรรจุเข้าไปในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือว่าระบบประกันสุขภาพของนโยบายของชาติเราเพราะว่าถ้ามันไม่ถูกบรรจุก็จะไม่มีใครอยากใช้แต่ว่าข้อมูลต้องถึงมันถึงจะบรรจุได้เพราะการที่เขาจะมาเอาเขาออกมาเป็นยาแบบเหมือนยาสามัญเนี้ยค่ะมันก็จะต้องเราก็จะต้องทำข้อมูลเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยคือในส่วนของอภัยเวทเราอะเราจะต้องลงทุนในส่วนนี้ซึ่งจริงๆก็เป็นในส่วนของหมุดหมายในการที่เราตั้งคือตั้งมูลนิธิเพื่อจุดนี้ด้วย
1: ค่
0: ะแล้วก็โรงพยาบาลก็จะร่วมในส่วนนี้โดยเรามองว่าประโยชน์มันเกิดกับประชาชนมากกว่า
1: ค่ะครับ
0: แต่ว่าในส่วนอื่นก็จะได้เป็นการสร้างความมั่นใจแล้วก็เขาเรียกอะไรคือประเทศอินเดียเขาก็มียาแผนอินเดียประเทศจีนเขาก็มียาแผนจีนเกาหลีก็มีเป็นญี่ปุ่นเขาก็มีเพราะฉะนั้นยาแผนไทยเราก็ควรจะต้องมีอะไรที่มันชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะช่วย ในเรื่องของการพึ่งตนเองในบ้านเราได้นะคะ
1: ครับ
0: ตรงนี้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่าเราก็มีหลายส่วนที่มาที่ไปนะคะค่ะ

0: ผมดีเลยผู้ฟังก็จะได้รู้ที่มาที่ไปด้วยนะครับแล้วก็จะได้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศทุกตัวด้วยนะครับโอเคงั้นพักเลยใช่ไหมครับคุณหมอ
1: ได้ค่ะ
0: ให้คุณ
1: ครั้งหน้าเดือนหน้าอาจจะเอามาให้คุยจะมาคุยในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรระบบประกันคุณภาพของสมุนไพรว่าทำไมต้องมี
0: โอเค
1: เพราะว่าหลายท่านจะได้ความรู้ด้วยว่าเวลาเราซื้อเราดูเราต้องดูอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะทำไมถึงต้องมีค่ะ
0: ดีเลยครับดีเลยครับอ่ะให้คุณหมอวรีรัตน์ไกรกุศลท่านพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเปิดสปอร์ตชุดหนึ่งนะเปิดสปอร์ตแล้วเดี๋ยวใครฟังแล้วมีข้อสงสัยอยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามนะเรื่องสุขภาพเรื่องอภัยภูเบศของเราเนี่ยถามท่านผอ.ได้เลยนะหลังเบรกครับโทรเข้ามาได้เลยนะวันนี้กับพรุ่งนี้เราเปลี่ยนมาอยู่ที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้เป็นเบอร์02-290-0473ผมย้ำเบอร์นะครับ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้ครับ
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าพระสุกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระสุกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
4: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
6: ปวดข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูลสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
10: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
11: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
12: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
11: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
12: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
11: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
12: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูก

0: เลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลืองมังคุดอภัยภูเบศ
2: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
3: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
4: โทรจากโทรไทยค
3: ่
4: ะ
3: คุยกับคุณหมอได้เลยครับเชิญครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะไอ้ฉันน่ะเป็นจิตเวชนะคะกินยามานานแล้วค่ะมันไม่หายมันไม่มีวันหายมันมีเรื่องแต่เรื่องเครียดเยอะในครอบครัวค่ะ
5: อ๋ออ
4: าการจะเป็นอันตรายถึงสมองอะไรอย่างนี้ไหม
5: อาการที่คุณหมอเขาบอกเป็นอย่างจิตเวชนี่เป็นโรคอะไรคะเขาบอกไหมซึมเศร้าหรือ
4: ซึมเศร้าค่ะ
5: ซึมเศร้าระยะแบบหมายถึงว่าซึมเศร้าแบบเยอะหรือน้อยคะของคุณพี่อะค่ะ
4: ตอนแรกอะก็เยอะค่ะเดี๋ยวนี้กินยามันก็หายอะค่ะถ้าไม่มีเรื่องเครียดในครอบครัวก็ฉันเนี่ยไม่ต้องกินยาแล้วค่ะแต่เรื่องที่ผมมันมี
5: จริงๆต้นเหตุหลักมันคงมาจากภาวะเครียดนะคะแต่ว่าพวกนี้พูดมันง่ายเนาะแต่ว่าเหมือนจริงๆทำยากเนาะอย่างถ้าเกิดเราต้องปล่อยอะเราต้องปล่อยวางเราต้องอะไรแต่ว่าพวกนี้มันก็อาจจะต้องไปเบี่ยงเบนหาสิ่งอื่นทำหาอย่างอื่นทำอะไรประมาณนั้นค่ะถ้าตรงนี้เราสบายใจยาเราก็จะลดลงไปได้เรื่อยๆค่ะจริงแต่ว่าถ้าถามว่ามันจะมากระทบกระเทือนถึงแบบหมายถึงว่าสมองอันตรายมีเป็นเนื้อละอะไรเงี้ยไม่มีผลค่ะพวกนี้มันอยู่กับเป็นเรื่องของภาวะทางใจมากกว่าค่ะ
4: ค่ะ
5: ก็ต้อง
4: มีเรื่องอีกอย่างนะคะ
5: ค่ะค่ะ
4: เลือดข้นนะคะมันมีอาการอะไรไหมคะฉันยังไม่ได้ไปตรวจฉันกลัวเลือดข้น
5: ทำไมเลือดข้นนี่ใครเป็นคนบอกนะคะ
4: ยังไม่มีใครบอกค่ะฉันคิดเอาเอง
3: คิดเอาเองคิดเอาเองไม่ได้เนาะ
4: เลือดเป็นกรุ๊ปโอค่ะ
3: เดี๋ยวฟังคุณหมอนิดนึง
4: มือแดงแดงอะค่ะ
5: ถ้าเลือดข้นถ้าเราบอกว่าถ้าเราเลือดข้นคิดเอาเองอะไรเป็นเหตุทำให้เราคิดว่าเราเลือดข้นล่ะคะ
3: รู้ไหมรู้ไหมอัน
5: น
3: ี้
5: หมอเลยต้องถามรู้ว่าม
4: ันจะถ้าเลือดข้นแล้วมันจะอันตรายถึงสมองอะไรอย่างเงี้ยนะ
5: อ๋อก็เลยกังวลกลัวจะเป็นเลือดข้นใช่ไหมคะ
4: ค่ะไม่กล้าไปตรวจนะคะกลัวค่ะ
5: ค่ะโอ้ยจริงๆแล้วการ
4: ตรวจร่างกาย
5: ตรวจมันจะช่วย
3: โอเคโอเคเดี๋ยวฟังคุณหมอนิดนึงครับเชิญครับ
5: จริงๆมันการไปตรวจมันเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเรากังวลว่าเลือดเราจะข้นมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีก็คือเราก็ดื่มน้ำเปล่าเรานี่ราคาน้ำเปล่าน้ำสะอาดเนี่ยค่ะดื่มได้เยอะ
4: ประจำค่ะ
5: ค่ะอันนี้เลือดจะจางลงขึ้นอย่างชัดเจนค่ะนะคะแต่ว่าเราต้องไม่มีโรคไตหรืออาการที่เป็นโรคหัวใจที่เราต้องได้จำกัดน้ำนะคะถ้าเราไม่มีโรคพวกนี้ก็กินน้ำได้เลยตามสะดวกค่ะก็จะช่วยได้เยอะน้ำเปล่านะคะแต่ไม่ใช่น้ำหวานนะค่ะ
4: น้ำเปล่าค่ะ
3: ครับ
4: ฉันไม่มีโรคอะไรสักอย่างเบาหวานความดันอะไรไม่มีค
5: ่
4: ะ
5: ไม่มีค่ะตอนนี
4: ้เป็นไม่จะอาการไงเป็นโรคนี
5: ้ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราตรวจไปแล้ว
4: นะคะสี่โรคซึมเศร้า
5: ค่ะ
4: ยาไม่อยากกินสักทีหมอก็ลดมาเรื่อยแต่ก็ลดเหลือน้อยแล้วนะ
5: แต่ค่อยๆลดนะคะเพราะว่าบางทีพวกนี้
3: ต้องให้หมอสั่ง
5: ใช่ค่ะ
3: ต้องให้หมอสั่งอย่าลดเองนะครับแล้วก็พยายามฝึกสมาธิคลายความกังวลคลายความวิตกลงไปนะครับ
5: อย่างอื่นทำก็ได้เบี่ยงเบนค่ะ
3: ฝึกสมองได
5: ้กิจกรรมอื่นทำ
3: ใช่ครับใช่ครับโอเคเนาะเคลียร์เนาะ
4: ค่ะค่ะเดี๋ยวฉันขอถามอีกอย่างหนึ่งค่ะ
3: จ้ะ
4: ไอ้หนุมานประสาทกายของอภัยภูเบศเนี่ยมันกินเราแข็งกิน
3: เราไม่ได้ทำผลิตภัณฑ
4: ์ด้วยค่ะ
5: ไม่มีนะคะ
3: เราไม่ได้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเราไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์หนุมานประสาทกายครับของเราไม่ได้ทำแต่ว่าคุณน้ากินหนุมานประสานกายหรอ
4: ไม่ได้กินค่ะ
3: ไม่ได้
4: กินยาภูมิแพ
3: ้โอเคโอเคดีครับจะกินอะไรต้องจะกินอะไรต้องปรึกษาก่อนเน
5: า
3: ะดีแล้วครับโอเคนะเคลียร์นะ
4: ค่ะ
3: จ้าจ้าโชคดีครับ
4: ขอบคุณมากค่ะ
3: จ้าสวัสดีจ้าโอเคครับก็ดีครับคุยกันปรึกษาหารือกันแล้วก็นำสิ่งที่คุณหมอแนะนำไปใช้ดูแลสุขภาพกันมีอีกสักสายหนึ่งไหมครับด่วนๆครับมีอีกสักสายหนึ่งไหมครับด่วนๆมีไหมมีไหมเพราะว่าเวลามันกระจวนเจียนเหลืออีกสองนาทีงั้นด่วนเพื่อจะทันถามเลยครับด่วนเลยครับเชิญครับฮัลโหล
6: ค
3: ่
6: ะ
3: ถามด่วนเลยครับถามเลยครับ
6: เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวปิดวิทยุก่อนแป๊บนึงฮัลโหลค่ะ
5: ค่ะถามเลยค่ะ
6: อ๋อคือคุณแม่ครั้งแรกแกเป็นโรคหัวใจโซเนาะอาทิตย์นี้เมื่อ2อาทิตย์เมื่อประมาณกี่วันนะวันที่2 2อาทิตย์กว่าอาทิตย์กว่าเนาะแขนแกบวมแล้วก็ปวดกระดูกไปหมดเลยแล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาก็คิดว่าเป็นโรคเกาต์ก็เลยเอายามาให้แต่ทีนี้แกก็อยากหายเนาะแกก็เลยเอายาชุดมากิน
5: แต่ทีนี้
6: แกไม่กินแกกินข้าวไม่อร่อยอายุ74ค่ะแต่ทีนี้แกกินอะไรไม่อร่อยมากินข้าวไม่ได้อะกินข้าวไม่ได้แล้วแต่ทีนี้จันทร์พุธศุกร์แกต้องกินยาละลายริมเลือดอะค่ะ
5: ค่ะ
6: แล้วทีนี้แกเอายาชุดมากินด้วยไงทีนี้เมื่อวาน
3: แกไปถามเวลามันจะไม่ทันนั่นเนี่ย
5: ไม่
3: อย่างนี้อย่างนี้คุณน้องครับคุณน้องเบอร์เดี๋ยวผมโทรกลับให้คุยกับคุณหมอมาก่อนเบอร์อะไรครับ
6: อะไรนะคะ
3: ชั่วโมงนี้คุยไม่ทันแล้วครับเดี๋ยวชั่วโมงหลังยังฟังรายการอยู่ไหม
6: อยู่ค่ะฟังตลอด
3: เอางี้เอางี้อย่าเพิ่งวางสายน
6: ะ
3: เดี๋ยวผมคุยกับน้องหลังไมค์เดี๋ยวจะให้คุยกับคุณหมอม
6: า
3: เดี๋ยวฟังก่อนสิเดี๋ยวฟังก่อนอย่าเพิ่งวางสายนะเดี๋ยวชั่วโมงหลังจะให้คุณกับหมอมาก่อนนะอย่าวางสายนะเดี๋ยวคุยกับผมหลังไมค์เดี๋ยวคุยกับผมหลังไมค์นะ
6: ค
3: ุณหมอครับโอเคไม่ทันแล้วเนาะเดี๋ยวให้คุณหมอมาก่อนเคลียร์ให้แล้วกันเพราะมันค่อนข้างจะยาวแล้วโอเคขอบคุณคุณหมอวรีรัตน์ครับคุณหมอวรีรัตน์ไกลโกศลนะครับวันนี้ท่านสละเวลามานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ตฟังข่าวนะฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บหนึ่งหลังข่าวแล้วเจอกับคุณหมอมาก่อนต่อนะครับช่วงนี้พักฟังข่าวก่อนครับ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงมหาดไทยจัดแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลาก54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าและดินโคลนถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
13: พั
10: ามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมวอร์รูมติดตามพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากย้ำ54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าและดินโคลนถล่ม
14: นายเกษตรไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมห้องปฏิบัติการหรือวอร์รูมติดตามการคาดการสภาวะอากาศและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในระยะนี้พร้อมเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพบว่าประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันพรุ่งนี้และทราบว่ามีการคาดการฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งอันดามันจึงสั่งการให้ส่วนกลางและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงบูรณาการข้อมูลน้ำท่าและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มร่วมกันหากพบสัญญาณความเสี่ยงในพื้นที่ใดให้รีบประสานข้อมูลไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเร่งสนับสนุนการช่วยเหลือทันทีด้านนายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.ได้แจ้งเตือนไปยัง54จังหวัดเสี่ยงทั่วประเทศให้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรงพร้อมสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าคลี่คลายสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดเหตุสิทธามาตรักษาพันธ์รายงาน
8: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดช่วงวันที่17ถึง21พฤษภาคมนี
15: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่17ถึง21พฤษภาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกั้นบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามพบความเชื่อมโยงเป็นระดับผู้บริหารเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชา
16: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเลขาตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาในคดีครอบครองอาวุธสงครามว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้อมูลคดีผ่านระบบไทยโพลิสออนไลน์พบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชายืนยันว่านายหมิงเฉินซันมีบทบาทในระดับผู้บริหารในขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติขณะนี้ตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างขยายผลทั้งด้านการเงินและการจัดการเครือข่ายบุคคลพร้อมตรวจสอบฐานข้อมูลเคส ID จากการแจ้งความออนไลน์เพื่อหาความเชื่อมโยงเพิ่มเติมของผู้เกี่ยวข้องเบื้องต้นยังไม่มีคำสั่งโอนคดีเข้าส่วนกลางแต่ได้ตั้งคณะทำงานในพื้นที่และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานข้อมูลกับต่างประเทศเพื่อขยายผลและพบว่านายหมิงเฉินซันจะมีการปกปิดตัวตนและไม่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวัง ของตำรวจสากลก็ตามยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลหาความเชื่อมโยงในคดีอื่นๆเพิ่มเติมหากพบพยานหลักฐานก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
8: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสเหมือนเดิมครับชั่วโมงที่2ก็จะพบกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะวันนี้คุณหมอออกทาง Facebook ไลฟ์คู่ขนานกับภาควิทยุด้วยนะวิทยุก็ฟังได้เกือบทั่วประเทศไทยทีเดียวนะครับฟังออนไลน์ได้ทั่วโลกแล้วก็Facebook ก็สามารถรับชมคู่ขนานกันไปได้เลยนะครับวันนี้คุณหมอใส่เสื้อสีเขียวมานั่นแน่คุณหมอมะกรครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีพี่พลมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: วันนี้สีเขียวสดใสสีเขียวเหนียวซับป่ะเนี่ย
3: วันนี้สีเขียวเหนียวซับ ของวันนะฮะผมบอกว่ามันวันนี้ผมเพิ่งเรียนเรื่องความเสี่ยงพอดีเชิญอาจารย์มาพูด
2: ครับ
3: นะแกก็ถามว่ารู้ไหมว่าความเสี่ยงกับอุบัติการเนี่ยหมายความว่าอะไรนะฮะคือบางทีเราก็ใช้ทับศัพท์กันเนาะความกับอุบัติการ
2: เ
3: นี่ยอุบัติการเนี่ยมันหมายความมันเหมือนกันไหม
2: ห
3: ้องกันเงียบนะฮะ
2: งง
3: กันต่างแกก็เลยยกตัวอย่างว่าเนี่ยถ้าซื้อลอตเตอรี่เนี่ยกับพรุ่งนี้อันเนี้ยถามว่าถูกกินหรือยัง
2: ยังดิยังไม่ออกอ่ะ
3: เพราะนั้นแต่มีโอกาสถูกกินไหม
2: มีเยอะเลย
3: เพราะนั้นอันนี้คือความเสี่ยง
2: ความเสี่ยงความเสี่ยงแล้วปรากฏการอะไรนะ
3: พอ16ปุ๊บออกแล้วโดนกินเรียบร้อย อันนี้เขาเรียกอุบัติการ
2: อุบัติการคือชัดเจนแล้วอันนั้นคือเป็นอุบัติการที่ชัดเจนแล้ว 100%
3: อันนี้เขาเรียกอุบัติไงคือหมายถึงว่าเกิดแล้วไงเกิดแล้ว
2: เกิดแล้วเรียบร้อยชัดเจนแล้วมีความมีเกิดเป็นเรื่องเป็นราวเรียบร้อยแล้วครับ
3: มีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นก็ค
2: ืออุบัติการ
3: เรียกอุบัติการแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้แต่มีโอกาสที่จะเกิดโดนกินมากกว่าใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่ใช่โอกาสโดนกินสูงมากมากครับ
3: แกก็เลยยกตัวอย่างว่าการจัดการความเสี่ยงเนี่ยมันคือการจัดการก่อนจะเกิดอุบัติการ
2: อ๋อครับ
3: ยกตัวอย่างเช่นเราฟังข่าวใช่ไหมเราฟังข่าวว่ามันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับคนขับรถชนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตเนี่ยเกิดจากคนกินเหล้า
2: ครับครับ
3: คืออุบัติการก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะซึ่งเราไม่อยากเกิดใช่ไหม
2: ใช
3: ่การจัดการความเสี่ยงคือเมาคุณก็ต้องไม่ขับครับ
2: ใช่
3: โอเคไหมไม่ใช่ว่ามันคือการจัดการความเสี่ยงต้องสาวไปนู่นเลยคือเมาไม่ขับ
2: ม
3: ันก็จะเกิดอุบัติการอันนี้คือการจัดความเสี่ยงที่ถูกต้องนะ
2: ครับ
3: ฝากแนวคิดอันนี้ไปด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเรารอให้มันเกิดอ่ะแล้วมันมาแก้กันทีหลังอ่ะเขาก็เข้าสำนวนไทยว่าวัวหาย
2: ล้อมคอกตรงเลยตรงเลยใช่
3: มันคิดไปก่อนมันมีโอกาสจะเกิดอย่างเงี้ยเด็กเดินไปอย่างเงี้ยนะครับเด็กเดินไปเนี่ยไปเดินตามตลาดนัดตามอะไรเนี่ยเดินใกล้กระทงกระทะอะไรที่มันทอดอยู่เราก็ต้อง
2: ระวังใช่ใช่ครับ
3: อย่าคิดว่ามันไม่เกิดมาเอามันใครจะไปรู
2: ้มันมีโอกาสเกิด
3: อย่างเงี้ยเห็นหมายืนอยู่น่ารักลูกจะเข้าไปเล่นต
2: ้
3: องนั่งขึ้นมาใช่ไหม
2: ครับ
3: เนี้ยการจัดการความเสี่ยงนะก็เป็นแนวคิดที่ดีนะฮะก็หวังว่าความความเสี่ยง ก็ไม่น่าจะเกิดอุบัติการณ์นะฮะวันที่16นี้นะให้ทุกคน
2: ก็อยากเจออยากโดนน่ะ
3: อยากโดนรางวัล
2: อยากโดนนะอยากโดนรางวัลนะไม่ใช่โดนรับประทานนะครับโดนรับประทานเนี่ยเป็นประจำ
3: เขาบอกถ้าจะขอให้เสียอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งสุดท้ายก็คือให้เสียความหวังสุดท้ายความหวังเป็นสิ่งทำให้เราอยู่ต่อไป
2: ครับ
3: ไปดูข่าวประชาสัมพันธ์นะครับข่าวสุขภาพวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอภัยภูมิโอกาสได้ต้อนรับรัฐมนตรีครับท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้เข้ามาตรวจการดำเนินงานการพัฒนานโยบายสิทธิสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนประเทศที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูมิครับว
2: ัน
3: นี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีให้นโยบายแล้วก็ให้ความเห็นถึงทิศทางเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนะที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาครับที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพเพื่อการขับเคลื่อนประเทศพร้อมเยี่ยมชมโรงงานสารสกัดสมุนไพรกระดูกไก่ดำและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพโดยเฉพาะการส่งเสริมสนับสนุนสมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทยให้ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลสามารถนำมาใช้จริงในระบบบริการสุขภาพซึ่งอภัยภูเบศมีความโดดเด่นในการยกระดับสมุนไพรไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับประเทศและสากลทำให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่ปลอดภัยได้มาตรฐานเหมาะสมกับบริบทของประเทศช่วยสร้างความมั่นคงทางสุขภาพและการพึ่งพาตัวเองในของประเทศอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ยังเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเฉพาะด้านการแพทย์แผนไทยจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลหรือว่าสรพ.ด้วยนะครับนายพัฒนายังกล่าวต่อว่าจุดแข็งของอภัยภูเบศโมเดลคือการพัฒนายาจากการใช้จริงในระบบบริการสุขภาพเริ่มต้นจากองค์ความรู้และประสบการณ์การใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านและผู้ป่วยนำมาสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ผ่านงานวิจัยทางคลินิกพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ขยายผลสู่ประโยชน์การใช้ในระดับนโยบายสาธารณะซึ่งสามารถพัฒนาสมุนไพรที่ตอบโจทย์ปัญหาต่อสุขภาพของคนไทยได้จริงนะครับแล้วก็ร่วมใช้แนวคิดนะครับฟอร์มเว็บไซต์ทูโพลิซีนะครับก็คือท่านรัฐมนตรีแนะนำให้นำข้อมูลจากผู้ป่วยเนี่ยมาสร้างเป็นข้อมูลในการใช้สมุนไพรนะครับเพื่อพัฒนานโยบายนะครับแล้วก็ยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มีคุณภาพสากล นะครับลดการพึ่งพาการนำเข้าจากยาต่างประเทศตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สร้างความสำเร็จคือสมุนไพรกระดูกไก่ดำนะครับซึ่งช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและได้รับการขึ้นทะเบียนยาบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตำรับกลีบบัวแดงซึ่งจะช่วยเรื่องของการนอนหลับความเครียดแล้วก็สุขภาวะสมองนะครับซึ่งมีจุดเด่นด้านความปลอดภัยเพราะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไม่ได้ออกฤทธิ์ในลักษณะยานอนหลับแต่ช่วยปรับสมดุลของสมองส่งเสริมคุณภาพการนอนอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดโลกนะครับทั้ง2ผลิตภัณฑ์สะท้อนให้เห็นว่าสมุนไพรไทยสามารถต่อยอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่นวัตกรรมที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์และมีศักยภาพทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็พร้อมผลักดันแบรนด์ไทยเฮอร์เบิลเวลเนสอย่างจริงจังและจะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สมุนไพรไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลได้ให้ได้นะครับก็อันเนี้ยเป็นนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้ก็มาร่วมแลกเปลี่ยนกับทางโรงพยาบาลเรานะครับผมก็อยู่ในที่ประชุมด้วยเนี่ย
2: นะครับ
3: คือท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็พุ่งจริงก็ท่านเก่งแล้วท่านก็มองทะลุอยู่คือหมายถึงว่าอภัยภูเบศเนี่ยเก่งในการเอาภูมิปัญญามาใช้นะครับ
2: มี
3: ความรู้มีโนเลจม
2: ี
3: ใจพัฒนามีคนไข้นะครับให้เป็นกลุ่มที่จะ ็นต้นแบบในการพัฒนาในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไ
2: พรครับ
3: ท่านรัฐมนตรีเขามองไปไกลกว่านั้นฮะเขามองไปว่าทำอย่างไรที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ออกสู่สากลให้ได
2: ้
3: นะครับเพราะว่า อย่างข้อมูลเนี่ยครับก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยไทยมีมูลค่าการใช้ยากลุ่มบรรเทาปวดนะฮะที่ใช้ภายนอกเนี่ยมากกว่า 4,000 ล้านบาทต่อปีนะโดยเป็นการนำเข้าถึง 2,226 ล้านครับก็คือคิดดูอ่ะนำเข้าประมาณ 2,000 ล้าน
2: อ่ะ
3: ถ้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรามาใช้ได้อ่ะโอ้โหเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยก็กระจาย
2: ใช่ไม่ต้องไปซื้อของเขามาเราใช้ของเราเองแล้วก็เศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนอยู่ในบ้านเราก
3: ระจายแบบจะหมุนเวียนอ่ะแล้วก็มันก็จะต่อยอดไปด้านอื่นด้วยนะ
2: ครับ
3: หลายตัวเนี่ยยังรอการพัฒนาอยู่นะครับว่ามันสามารถที่จะเอามาใช้ในเชิงคลินิกได้หรือเปล่าน
2: ะครับครับ
3: ตัวที่ชู2ตัวก็คือกระดูกไก่ดำแล้วก็กลีบบัวแดงนี่แหละนะครับตรงกลีบบัวแดงเนี่ยผมขายของนิดนึงนะครับ
2: ครับ
3: ว่าผมเนี่ยมีโอกาสอยู่ในทีมร่วมวิจัยด้วย
2: โ
3: อ้ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะมีทำกับอาจารย์แอ๊กนะฮะทำก
2: ับ
3: คณะกรรมการนะครับก็คือกลีบบัวแดงเนี่ยซึ่งมันจะมีสมุนไพร3ตัวเนาะมันจะมีบัวหลวงแดงนะมีบัวบก
2: พริกไทยใช่ครับ
3: ซึ่งสูตรเนี้ยเป็นสูตรที่เรารู้กันมานานแล้วว่ามันช่วยกระตุ้นสมองนะมันช่วยนอนหลับนะครับแต่ว่าโบราณเนี่ยเขาบอกว่าทำให้สมองมันแจ่มใสมันความจำมันดีด้วยคร
2: ับ
3: ซึ่งอาจารย์แอ๊กเนี่ยก็ได้เริ่มตรงเนี้ยเมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วเนี่ยแกก็ไปทำในหลอดทดลองก่อนไปทำกันหูนะครับทำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็ปรากฏว่ามันเนี่ยกลีบบัวแดงเนี่ยสามารถที่จะลดภาวะสมองเสื่อมหนูได้คือเอาหนูเนี่ยมาทำให้มันงงๆแล้วก็ใช้กลีบบัวแดงไปปรากฏดีขึ้นนะครับมันเอามารักษาได้ก็เลยเอามาพัฒนาต่อยอดในคนนะครับ
2: ครับ
3: ซึ่งผมเนี่ยอยู่ในเฟสแรกก็คือเอากลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็น MCI นะครับ My Cognitiveimpairment หรือแปลเป็นไทยว่าภาวะรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยคือภาวะเนี้ยเป็นภาวะที่ยังไม่ถึงกับสมองเสื่อมหรอกนะฮะพี่บรมเคยเป็นไหมแบบลืมอ่ะ
2: เคยเคยแล้วเอ๊ะวางไว้ตรงไหนนะอะไรเงี้ย
3: แบบมันคิดไม่ออกมันอย่างเงี้ย
2: นึกชื่อไม่ออกอะไรเงี้ยมีครับ
3: ไม่ออกบางทีชื่อน้องคนนี้เรารู้จักกันมาตั้งนาน
2: ใช่ใช
3: ่มันอย่างนี้นะภาวะเนี้ยเขาเรียก MCI My Cognitive Impairment คือยังไม่ใช่เป็นอัลไซเมอร์หรอกนะครับแต่มีโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์ได้ประมาณ 10% ต่อปี
2: ครับ
3: คือหมายถึงว่าไม่ใช่ทุกคนว่าภาวะเนี้ยจะเป็นเพราะมันยังมีอาการอื่นอีกนะครับแล้วก็โดยอุบัติการเนี่ยคนเป็น60เนี่ยมีภาวะเนี้ยประมาณ 20% เลยนะแล้วยิ่งเยอะขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ประเด็นคือน่าสนใจว่ามันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างไอ้โปรตีนขยะที่อยู่ในสมองนะครับที่มันจะไปเกาะในสมองเราเวลาเราแก่ตัวลงอ่ะมันจะทำให้สมองเราฝ่อมากขึ้นนะครับ
2: ครับ
3: ปรากฏว่าไอ้ตัวกลีบบัวแดงเนี่ยโดยสมมติฐานเนี่ยมันสามารถช่วยชะลอชะลอความเสื่อมของไอ้ตัวสมองนี่ได
2: ้
3: คนแรกที่ทำเนี่ยฮะเราก็ทำในคนไข้ก่อนเนาะแล้วก็วัดในอาสาสมัครปรากฏกลุ่มนี้ดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันยังไม่ค่อยชัดเจนนะฮะก็เลยมาทำในเฟสที่2ต่อก็คือให้คนไข้เนี่ยใช้กลีบบัวแดงแล้วเทียบกับแปะกล้วยไอ้แปะกล้วยเนี่ยมันตัวยามันชื่อ EG71 นะ
2: ครับ
3: ก็คือเอามาเทียบกันเอามาชนกันแล้วก็วัดคราวเนี้ยเราวัดเขาเรียกว่าไบโอมาร์กเกอร์ครับคือวัดสารไอโปรตีนขยะนะครับในเลือดหลังจากกินนะครับก่อนแล้วก็วัดที่3เดือนนะฮะผลว่าสูตรกลีบบัวแดงครับสามารถชะลอการเสื่อมของสมองได
2: ้
3: เพราะว่าตัวโปรตีนขยะมันลดลงแล้วถ้าเทียบกับไอตัวแปะกล้วยอ่ะดีกว่าด้วยชนะด้วย
2: เราดีกับเขาด้วยดีกับแปะกล้วยด้วยนะ
3: ใช
2: ่เออ
3: นะครับคือ จำนวนอาสาสมัครได้ยังไม่มากเพราะว่าโหทุนมันใช้เยอะ
2: ใช่ใช่ใช
3: ่แต่ว่าก็ต้องถือว่ามันน่าตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าแรกที่เราวัดผลโดยใช้ไบโอมาร์เกอร์มันต้องลงทุนสูงมากนะคร
2: ับ ครับคร
3: ับ เอสหนึ่งเนี่ยประมาณ 3-4 หมื่นบาทแล้วมันโหใช้เยอะอ่ะน
2: ะ
3: ก็คือนี่แหละเป็นอันนึงเนี่ยเดี๋ยวจะมีตีพิมพ์ออกมา
2: โอ้ครับ
3: จะออกมาแต่อันเนี้ยกระซิบบอกในรายการนี้เลยว่าผลมันออกแล้วเบื้องต้นครับคือผมดูผลแล้วผมก็ยังโอ้โห
2: ยิ้มเลย
3: อันนี้มันไปต่อยอดได้เลยเพราะว่าสภาวะเนี่ยเป็นสภาวะที่ผมเชื่อว่า 60
2: ใช่ผู้สูงอายุเยอะด้วยคนไทยเราตอนนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุครับ
3: กินแล้วมันไม่มีอันตรายหรอก
2: ใช่
3: กินแล้วช่วยนอนหลับด้วย
2: ช่ว
3: ยสมองอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นก็เอามาพูดให้ฟังครับเดี๋ยวงานวิจัยตัวเต็มเนี่ยเดี๋ยวจะออกมาอีกทีนึงแน่ๆแต่ว่าเอามาคุยฟังก่อนได้เลย
2: โชว์ก่อนได้เลยโชว์ก่อนเลยได้เลยล่วงหน้าก่อนเลยครับ
3: เพราะว่ากิโบแดงมีขายแล้วฮะ
2: กิ
3: โบแดงเราขายตั้งนานแล้วคือมีจำหน่ายในร้านสมุนไพรอภัยภูเบศทุกสาขา
2: ใช้ชื่ออภัยบีอภัยบี
3: อภัยบี
2: มาก่อนเราจะต้องจะบอกกิโบแดงตำรับกิโบแดงบอกกิโบแดงตอนหลังทำเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๊บแหมชื่อมันต้องให้เท่หน่อยก็เลยเป็นอภัยบี
3: อภัยบี
2: คร
3: ับผมนะฮะลองไปสอบถามได้เลยนะฮะคนที่นอนไม่หลับนะหรือรู้สึกความจำไม่ดีเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาครับทานได้เลยครับมันเป็นสมุนไพรไม่มีอันตรายอะไรนะครับนะก็มาเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวงานวิจัยตัวเต็มผมจะมาเล่าให้ฟังทีรวมทั้งภาวะ MCI ด้วยนะฮะภาวะป้องกันลูกคิดเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเล่าให้ฟัง
2: ครับครับครับ
3: ครับผมโอเคสัปดาห์นี้เล่าให้ฟังสั้นๆนะครับเป็นโรคพันธะรัสแล้วกันเพราะว่าดูจะมีประเด็นอยู่ตอนนี้พี่บรมได้ตามข่าวไหมฮะคือที่มีนักท่องเที่ยวจากเรือสำราญ
2: อ
3: ่ะ
2: อ๋อฮันตา
3: ฮันตา
2: ไวรัสฮันตาครับครับตามข่าวอยู่ขึ้นฝั่งแล้วนี่ขึ้นฝั่งกันหมดแล้วครับผม
3: แล้วก็ชีวิต3รายเนาะตอนนี้มีล่าสุดเนี่ยที่ฝรั่งพอขึ้นฝั่งปุ๊บก็มีเริ่มระบาดที่ฝรั่งเศสละนะครับฝรั่งเศสแต่ว่าการควบคุมยังไม่กระจายนะแล้วก็ของไทยเนี่ยนะครับกรมควบคุมโรคยืนยันว่ายังไม่มีผู้ป่วยนะครับยังแต่ว่ายังต้องติดตามอยู่เพราะว่าเดี๋ยวนี้การท่องเที่ยวจากเรือสำราญมันเยอะนะครับนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็มาเยอะนะครับเพราะนั้นอันนี้ต้องตามนะก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าตัวฮันตาไวรัสเนี่ยสั้นๆว่าเป็นอย่างไรนะครับ
2: ครับ
3: ก็ไวรัสฮันตานะครับเป็นภัยพาหะที่มาจากหนูนะครับนะฮะโดยการติดเชื้อฮันตาไวรัสเนี่ยเป็นโรคในกลุ่ม RNA นะฮะ RNA ไวรัสในตระกูลฮันตาไวรัสนะครับซึ่งพบได้ในสัตว์พันธุ์แท้และสามารถติดจากสู่คนนะฮะจนเป็นอันตรายต่อชีวิตได้โดยปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวัคซีนในการรักษานะครับโดยโรคนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักตามภูมิภาคนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มฮันตาไวรัสพัลโมนารีซินโดรมอันนี้จะพบในทวีปอเมริกาซึ่งจะส่งผลต่อทางเดินหายใจนะฮะคนไข้ก็จะมีอาการมีไข้ปวดกล้ามเนื้อรุนแรงหลังจากนั้นจะมีหอบเหนื่อยน้ำท่วมปอดเกิดภาวะช็อกนะครับซึ่งกลุ่มนี้จะมีอัตราเสียชีวิตสูงถึง 40% นะครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาเรียกว่า Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome นะครับจะพบในยุโรปและเอเชียนะครับโดยจะส่งผลต่อไตโดยจะมีอาการเป็นจุดเลือดออกตามตัวและเกิดอาการไตวายเฉียบพลันนะครับการติดต่อนะครับมนุษย์เนี่ยจะรับเชื้อฮันตาเนี่ยจากสัตว์ฟันแทะทางช่องทางดังนี้นะครับก็คือ1หายใจเอาละอองฝุ่นที่ปนเปื้อนปัสสาวะมูลหรือน้ำลายของหนูที่ติดเชื้อเข้าไปนะครับ2สัมผัสสิ่งปนเปื้อนเชื้อและนำมาแตะจมูกปากหรือดวง

0: มีการทางเดินอาหารนะครับเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องนะครับถ้าเป็นอย่างรุนแรงเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นในกลุ่มที่เป็นฮันต้าไวรัสที่เป็นอาการทางปอดเนี่ยนะครับก็จะมีอาการน้ำท่วมปอดหายใจลำบากนะถ้าเป็นทางไตก็จะมีอาการปวดศีรษะมีจุดเลือดออกมีไตวายเฉียบพลันนะครับคนไข้ก็จะปัสสาวะไม่ออกตัวบวมนะครับปัจจุบันเนี่ยการรักษาเนี่ยจะเป็นการดูแลแบบประคับประคองเท่านั้นความน่ากลัวอยู่นี้นะฮะเพราะว่ายาต้านไวรัสไม่มีฮะ
1: ไม่มียานะครับ
0: ก็คือหมายถึงว่าสมมติเจอปุ๊บไตวายทำไงก็ล้างไตยื้อไปยื้อไปนะครับถ้าภูมิต้านทานดีแข็งแรงก็รอดภูมิต้านทานไม่ดีเสียชีวิตนะครับน้ำท่วมปอดก็เหมือนกันนะก็ใช้ยานะครับขับปัสสาวะขับน้ำออกนะครับแล้วรอให้ไวรัสมันสลายตัวนะฮะวันนั้นถ้าภูมิต้านทานไม่ดีโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็จะเกิดการเสียชีวิตได้นะครับอันเนี้ยตัวเลขที่น่าตกใจก็คือถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นปอดเนี่ยมันเสียชีวิต 40% นะครับนะเพราะนั้นการป้องกันทำอย่างไรครับก็ต้องการกับสุขอนามัยนะครับทำบ้านให้สะอาดนะครับไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่ของหนูนะครับทำความสะอาดอย่างถูกวิธีนะครับห้ามกวาดหรือดูดฝุ่นโดยเฉพาะที่มีมูลหนูนะฮะเพราะทำให้เชื้อฟุ้งกระจายนะครับแล้วก็อาจจะฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์เจือจางนะครับก่อนไปทำความสะอาดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางนะจะมีความสัมพันธ์นะครับก็อยากจะแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงการพักแรมในที่ที่มีร่องรอยของหนูนะครับเช่นโรงนาหรือกระท่อมในป่าที่ปิดตายมานานล้างมือบ่อยๆนะครับก่อนรับประทานอาหารนะครับแล้วก็หากต้องเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงนะครับก็จะต้องพบแพทย์ทันทีและแจ้งประวัติการเดินทางด้วยทุกครั้งนะครับก็มาฝากครับสำหรับฮันต้าไวรัสที่ตอนนี้ก็จะได้เป็นข้อมูลในการตามข่าวกันนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ถึงไหนแล้วสิ่งที่คนเขากลัวกันก็คือกลัวกลายพันธ
1: ุ์กลายพันธุ์นี่แหละครับ
0: กลัวมันไปผสมพันธุ์กับ
1: ไอไวรัสตัวอื่น
0: ตัวไวรัสตัวอื่นแล้วมันจะทำให้การกระจายอย่างรวดเร็วเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตมันสูงนะครับก็ภาวนาว่าจะให้มันอยู่ในนี้นะครับเพราะว่าหนูในประวัติศาสตร์เนี่ย
1: โอ้โหตัวร้ายจริง
0: เขากลัวมากเลยเพราะว่ามันเกิดกาฬโรคขึ้นมาเนี่ยมันตายกันตอนนั้นในยุคศตวรรษ18 17 18เนี่ยโอ้โหเสียชีวิตกันไปครึ่งทวีปนะครับเพราะนั้นก็ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดครับผมนะครับสำหรับฮันต้าไวรัสสำหรับประเทศไทยตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่ครับไม่พบผู้ป่วยนะครับ
1: ครับผมประมาณนี้ใช่ไหมข้อมูลในวันนี
0: ้ครับผม
1: ช่วง Facebook Live มีต่อหลัง5 ทุ่มไหม
0: จะมาคุยกันเรื่องของ7 สาเหตุการนอนกรนพบบ่อยนะคร
1: ับ อ๋อเรื่องนอนกรน7 สาเหตุของอาการนอนกรนนะครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเคครับหลังอันนั้นหลังภาควิทยุนะภาค Facebook ส่วนตัวก็จะอีกช่วงหนึ่งอ่ะให้คุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฟังสปอร์ตก่อนนะคุณผู้ฟังครับฟังสปอร์ต1 ชุดจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่อยากจะสอบถามอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมกับทางคุณหมอมะกรก็เตรียมตัวโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์เดิมจากช่วงที่แล้วนะครับ02-290-0473นะครับย้ำเบอร์นะครับย้ำเบอร์นะครับ02-290-0473อ่ะพักฟังสปอร์ต1 ชุดครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
3: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอม

0: ริก้าพาสกับไอเจียสมภัยของอภัยภูเบศ
1: เย้ ใช่เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
2: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: แม่ลืมปิดแก๊ส
5: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
6: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
4: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
5: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
6: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
4: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
7: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
8: ยุ่งนิดนึงต้องเจอฟ้าทลายยุ่ง
9: ฟ้าทลายยุ่งผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
2: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
10: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยผู้ฟังโทรมารอแล้วนะฮะสายนี้ค้างจากเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับสอบถามคุณหมอวรีรัตน์เผอิญเวลามันไม่เคลียร์จบไปก่อนนะเดี๋ยวให้คุณหมอมากรเคลียร์ให้แล้วกันนะครับผู้ฟังจากจังหวัดไหนครับ
11: เชียงรายค่ะ
10: อ้าวเชียงรายเล่าให้คุณหมอมากรฟังเลยครับเชิญครับ
11: อ๋อคือแรกๆเมื่ออาทิตย์กว่าก่อนนะคุณแม่เนี่ยเล่าก่อนนะครับว่าคุณแม่เป็นโรคหัวใจโตแล้วทีนี้คุณแม่ก็นอนอยู่จู่ๆก็ตื่นเช้ามาแล้วแขนน่ะมันบวมแดงช้ำเหมือนเราไปโดนใครทุบมาค่ะทีนี้คุณแม่ก็ไปหาหมอเสร็จคุณหมอโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าถ้าต้องกินยานี้อาจจะเป็นโรคเกาต์อย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้แต่เลือดอ่ะเจาะไปแล้วแต่ต้องรอฟังผลวันที่10เดือนหน้าทีนี้คุณแม่ก็ปวดทีนี้คุณแม่ก็เลยไปซื้อยาชุดมากินค่ะซื้อยาชุดมากินเสร็จทีนี้คุณแม่ก็ท้องเสียตอนกลางคืนคุณแม่บอกว่าแบบอุจจาระเป็นสีดำหมดเลยเราก็ไม่รู้เพราะเรานอนคนละห้องแล้วว่าคนหนูที่โทรไปนั่นก็คือสายตาพิการไงคะคุณเราก็เลยเล่าให้หลานฟังทีนี้หลานก็บอกว่าพาไปโรงพยาบาลพาไปเมื่อวานก่อนแล้วทีนี้หมอเขาอยากดูอะไรอยากดูอุจจาระนะคะพอดีคุณแม่ก็ทำยังไงก็ไม่ถ่ายเขาเลยพากลับมาบ้านพออีกวันหนึ่งคือเมื่อวานไปอีก ที่นี้โรงพยาบาลแม่สวยเขาส่งด่วนเลยว่ากระเพาะรั่วค่ะ
10: และคำถามคืออ
11: ยากทราบว่าถ้าเรากินยาละลายลิ่มเลือดแล้วเรากินยาชุดไปเนี่ยมันอันตรายใช่ไหมคะ
12: อันตรายฮะก็ทำให้กระเพาะ
11: มันมาคุณแม่นะไอ้กินยาจันถึงสุกมันจะเป็นเม็ดเมื่อกี้ถามหลานละคือหนูมองไม่เห็นนะถามหลานละหลานบอกว่าเป็นยาเม็ดสีส้มกินจันถึงสุกแล้วก็สาวอาทิตย์เนี่ยกินครึ่งเม็ดมันจะมี200กรัมกับ100กรัมหลานว่า
10: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมอนะ
12: จะถามว่าจะถามว่า
11: ถามว่าคุณแม่น่ะกินยาผสมกันหรือว่าโรงพยาบาลเขาให้ยาให้ยาละลายริ่มเลือดคืนไปไหมคะ
12: คือของเดิมอ่ะแม่เขาคงได้รับยาต้านเกล็ดเลือดหรือเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดอยู่แล้วซ
11: ึ่
12: งยาพวกนี้มันก็มีอย่างที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารอยู่แล้วนะแต่ทีนี้คือ
10: ฟังก่อนฟังคุณฟังไปเรื่อยๆก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อนนะโอเค
12: คือยากลุ่มนี้ตัวมันเองเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงในการเกิดแผลในกระเพาะอาหารอยู่แล้วทีนี้พอมันอาจจะไปผสมกับยาชุดไอ้คำว่ายาชุดเนี่ยส่วนใหญ่ต่างจังหวัดนะเราก็จะรู้จักกันดียาชุดมันจะประกอบไปด้วยยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยตัวนึงแล้วก็มักจะมีสเตียรอยแล้วก็มีพวกยาแก้ปวดผสมกันเพราะนั้นพอมันเป็นผสมลงกับยาโรคประจำตัวที่คุณแม่ทานน่ะมันก็มีโอกาสครับที่ทำให้เกิดกระเพาะทะลุได้เลยเลือดออกในทางเดินอาหารหรือจนถ่ายเป็นสีดำอ่ะครับ
10: มีโอกาสครับมีโอกาสสูงด้วยครับอ่ะแล้วไงต่อครับ
12: ครับ
11: แต่ตอนนี้แม่เราไปโรงพยาบาลอำเภอหมอเมื่อวานนี้หมอส่งด่วนไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดเขาใส่เลือดใส่ยาใส่เติมเลือด3กระปุกแล้วค่ะ
10: ดีแล้วครับคุณหมอได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลดีแล้วครับและคำถามมีอีกไหมครับ
11: ก็เลยอยากถามว่าเพราะว่าเราฟังอภัยภูเบศทีนี้คุณแม่ก็ต้องยาอะไรก็ไม่ต้องกินใช่ไหมคะ
12: คือตอนนี้กับแม่นะคือผมว่าคุณห่วงแม่ก่อนคือตอนนี้ภาวะที่แม่แกเป็นเนี่ยมันเป็นภาวะวิกฤตนะคือถ้าใส่เลือดไป3ถุงเนี่ยแสดงว่าเลือดหายไปนิดกว่านิดอ่ะเพราะฉะนั้น
11: แต่เมื่อคืนน่ะ
10: ฟังก่อนฟังต่อนะ
12: เพราะนั้นตอนนี้คุณหมอเขาพยายามจะช่วยชีวิตแม่เขาอยู่ก่อนตอนนี้คือเดี๋ยวพออาการทรงตัวผมคิดว่าเดี๋ยวเขาคงไปต้องไปส่องกล้องอ่ะนะครับแล้วก็
10: เดี๋ยวฟังก่อนเดี๋ยวฟังก่อนฟังต่อนะอย่าเพิ่งรีบฟังให้คุณหมอจบซะก่อนนะแล้วค่อยพูดนะคุณหมอต่อครับ
12: ก็คือเขาต้องส่องกล้องเนี่ยครับคือเขาอาจจะส่องไปแล้วนะทีนี้พอเลือดหยุดแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนี้เขาอาจจะต้องปรับยาใหม่ก็คืออาจจะต้องมาปรับยาในกลุ่มที่เป็นยาต้านเกล็ดเลือดหรือว่ายาต้านแข็งตัวของเลือดอ่ะอาจจะต้องหยุดไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แผลมันกำเริบอีกแล้วก็ในหลังจากนี้เราก็ต้องรู้เลยว่าโอ้โหเราจะไปกินยาชุดแบบนี้อีกไม่ได้แล้วแหละมันเสียชีวิตได้เลยนะครับเวลาเลือดออกเยอะๆอ่ะแก้ไขไม่ทันนะ
10: ช็
11: อกก็เมื่อวานนี้คุณแม่เริ่มชักอ่ะ
10: โอเคไม่ต้องโอเคแล้วเคลียร์แล้วตอนนี้เคลียร์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเคลียร์แล้วนะจากนี้ไปก็เดี๋ยวรอให้คุณแม่กลับมาแล้วก็
11: ใช่ค่ะนุ่นจะถามว่าแต่ตอนนี้เมื่อคืนน่ะพอคุณแม่ไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับประจำจังหวัดหมอส่องกล้องเขาบอกว่ายังมีแผลอยู่แต่เขาถอดสายเยี่ยวสายออกซิเจนออกไปหมดแล้วแต่ตอนเย็นเขาว่าจะส่งมาที่โรงพยาบาลประจำอำเภอแต่ประมาณสัก6โมงเย็นตอนนี้ค่ะ หลานโทรมาบอกว่าแม่ได้เติมเลือดอีกกระปุกนึงอะค่ะ
12: อ๋อเขาก็เดี๋ยวเขาก็ดูให้แน่ใจก่อนนะว่าเลือดมันหยุดจริงยังถ้ามันถ้าเขาเจาะเลือดติดตามแล้วมันยังมีอยู่อ่ะก็อาจจะวางใจไม่ได้ว่าเลือดมันจะหยุดไหมก็ต้องอาจจะต้องดูให้แน่ใจก่อนนะครับนะ
11: ขอบคุณมากมากค่ะคุณหมอ
12: แต่คิดว่าเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะฮะ
10: อยู่ในมือหมอแล้วก็ผ่านวิกฤตน่าจะผ่านวิกฤตแล้วด้วยนะแต่ว่าเคยให้ความมั่นใจจะได้ให้กลับมาที่โรงพยาบาลในตัวอำเภอได้อย่างปลอดภัยนะครับ
11: ขอบคุณมากขอบคุณหมอหนูฟังตลอดเลยค่ะขอบคุณค่ะขอให้คุณหมอดูหัวใจเลยนะคะ
10: ครับขอบคุณครับเรียบร้อยไปฮะแม่คำถามก็เยอะแล้วแล้วก็ชั่วโมงที่แล้วก็เวลาเหลือน้อยด้วยก็เลยตอบไม่ทันเลยให้คุณหมอมาก่อนเคลียร์ให้สายต่อมาสายต่อมาจากไหนครับ
13: ฮัลโหล
10: เชิญ
13: แก่นครับ
10: เชิญคุยกับคุณหมอมาก่อนได้เลยครับ
12: ครับ
13: สวัสดีครับคุณหมอ
12: สวัสดีครับ
13: ผมอายุ79นะเมื่อตอนปี64ผมเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็ตัดออกไปประมาณ12เซนแล้วก็หมอเขาไปเจาะไขสันหลังตรวจปรากฏว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยแล้วต้นปี65ผมให้เคมีบำบัดครบ6ครั้งแล้วนะแล้วก็มันก็ผมก็คงจะหายแต่ว่าหมอเขาก็ติดตามอาการมาเรื่อยๆแต่ทีนี้ที่เขาให้เคมีบำบัดอ่ะผมไม่แพ้นะแต่ว่ามันมีปัญหาเลือดจางแต่ว่ารักษาหายแล้วแต่ทีนี้สมองอ่ะที่ให้เคมีบำบัดอ่ะผมรู้สึกว่าสมองผมไม่ค่อยดีขนาดผมใส่รองเท้าแตะนะรองเท้าหลุดผมยังไม่รู้ตัวเลยบางทีทีนี้ผมจะถามคุณหมอผมจะกินปินอภัยบีได้ไหม
12: กินได้ครับ
13: กินได้เหรอ
12: ใช่ครับ
13: แล้วก็มียาอย่างอื่นอีกไหมที่ว่าจะผมคิดว่าสมองนี่จะมีไม่ค่อยดีอ่ะเพราะเคมีบัตมันไปทำลาย
12: แยกสองส่วนก่อน
13: แยกสอง
12: เอาเรื่องเคมีบำบัดไปทำลายสมองก่อน
13: ครับ
12: คืออันเนี้ยมันไม่ค่อยมีหลักฐานทางวิจัยเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็มีบ้างนะมันก็มีบ้างที่ว่าความจำแย่ลงสมาธิช้าลงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นผลข้างเคียงที่เราก็บางทีก็ต้องยอมรับมาเหมือนกันนะครับ
13: ครับ
12: ครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่สมองเสื่อมอ่ะมันจะไม่ถึงขนาดว่าทำให้เราเป็นอัลไซเมอร์หรอกครับก็ยอมรับว่ามีผลได
13: ้ครับ
12: ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์อันนี้ตอบคุณลุงประเด็นแรกว่าเคมีบำบัดที่ทำให้สมองไม่ได้ยอมรับว่าอาจจะมีผลได้นะครับส่วนอันที่สองคือจะรักษาอย่างไรกินยาอะไรปกติก็ไม่ได้มียารักษาโดยตรงครับเป็นการส่วนใหญ่ก็แนะนำให้เรื่องของสมาธิบำบัดจดจ่อในสิ่งที่ทำนอนหลับให้มากขึ้นลดเครียดที่เกิดกังวลลงออกกำลังกายพวกนี้นะเพราะการรักษาที่ยาจำเพาะจะไม่มีครับ
13: ฮัลโหล
12: ลุงอย่างเงี้ยฮะครับ
13: แล้วมียาตัวอื่นไหมนอกจากอภัยบี
12: นี่ไงผมก็บอกคุณลุงว่ายาไอยารักษาในกลุ่มเนี้ยมันไม่มียารักษาจริงๆอ่ะไม่มีหรอกครับ
13: ไม่มี
12: การปรับ
13: แต่อภัยบีกินได้นะ
12: คืออภัยบีมันเป็นสูตรที่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะมันเป็นยาสมุนไพรที่เขาก็ใช้มานานแล้วนะครับก็ถ้าอยากทานก็ทานได้ครับไม่มีปัญหาหรอกครับผม
13: อ๋อผมเคยจะไปซื้อมาแล้วครับผมไปดูที่ร้านแล้วแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าผมเป็นมะเร็งให้เคมีบำบัดแล้วผมจะกินได้ไหม
12: กินได้กินได้นี่กินได
13: ้กินได้นะ
10: กินได้ครับลองกินสักเม็ดสองเม็ดก่อนนะดูบางทีมันจะร้อนคอหน่อยมันมีพริกไทยถ้าเรากินเม็ดสองเม็ดได้เราจะเพิ่มตามโดสที่สลากข้างขวดก็สามารถกินตามสลากข้างขวดได้ครับเชิญต่อครับถามได้เลย
13: โอเคครับ ผมสนใจอภัยบีผมก็จะไปซื้อมากินแล
10: ้วลองดูครับลองดูครับกินสัก 2-3 เดือนเนาะแล้วค่อยๆค่อยแล้วก็แจ้งผลด้วยนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
13: โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ
10: โอเคครับอ้าวต่อครับต่อครับเชิญเลยครับคุณหมอครับปิดวิทยุครับปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุแล้วถามคุณหมอได้เลยครับ
14: สวัสดีครับ
12: ครับเชิญฮะ
14: สวัสดีครับคุณหมอมกรครับ
12: สวัสดีครับ
14: สวัสดีผมมีเรื่องปรึกษาแล้วครับเตรียมมาแต่เมื่อเช้านี้แล้วครับ
12: ครับผม
14: ช่วงนี้มันเหลือ 2-3 วันแล้วนะครับรู้สึกว่ามันมีอาการร้อนๆตามร่างกายนะครับแล้วก็วันนี้ผมทดลองกินยาพาราไป3มื้อละเม็ดนะครับตอนนี้มันก็ยังร้อนรุ่มๆอยู่นิดๆไม่ทราบว่าเกี่ยวกับผลจากยาบางอย่างหรือเปล่าครับ
12: แล้วตอนนี้ทานยาอะไรอยู่ล่ะครับ
14: เมื่อปี60นะครับเดี๋ยวผมจดเอาไว้แล้วผมก็เราให้คุณหมอมาก่อนฟังเมื่อปี60มีความดันสูงนะครับแล้วหมอก็ให้กินยาเอมิโลอะไรพาราโซน20มิลลิกรัมนะครับพร้อมกับแอสไพรินนะครับ
12: คร
14: ับอันนี้ก็ยังขนาดนี้ก็ยังทานอยู่เพราะว่าเคยถามคุณหมอมาก่อนแล้วคุณหมอบอกว่าทานต่อได้แอสไพรินต้องหยุดไม่ได้ยาความดันหยุดไม่ได้ถูกไหมครับ
12: ต้องครับ
14: ถูกต้องนะครับแล้วก็บังเอิญปี60มันพอกินแอสไพรินมากๆมันเป็นแผลในกระเพาะนะครับ
12: ครับ
14: แล้วก็รักษาหายแล้วแล้วตอนที่รักษาแผลในกระเพาะคุณหมอให้กินยาโอมิพาราโซนก็กำลังคิดว่าจะเลิกทานได้ไหมครับเพราะว่าทานมาหลายปีแล้วตั้งแต่ปี60
12: ถ้าแผลหายแล้วเลิกทานได้เลยครับ
14: อะไรครับ
12: ถ้าแผลหายแล้วไม่มีจุกเสียดแน่นท้องแล้วเลิกทานโอเมกาโซได้เลยครับ
14: ไม่จุกเสียดครับเพราะว่าไม่มีอาการของกรดไหลย้อนเมื่อสัปดาห์ก่อนเคยถามดร.ต้อมแล้วดร.ต้อมบอกว่ามีอาการเหมือนกรดไหลย้อนหรือเปล่าบอกไม่มีครับ
12: ครับไม่มีก็ยืดทานได
14: ้แล้วก็ปี64บังเอิญมีโรคใหม่ไปหกล้มนะครับแล้วว่าผ่าตัดสะโพกมาตอนนี้คุณหมอให้กินยาแคลเซียมนะครับแล้วก็โฟซ่าแม็กพลัสกับดาลาเมดผมก็เลยคิดว่ามันเกี่ยวกับยาหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นมา 3-4 วันแล้ว
12: หมายถึงว่า
10: หมดแล้ว
14: มันไม่ร้อนๆตามร่าง
10: หมดแล้วนะยาที่กินหมดแล้วนะครับ
12: ยามีแค่นี้นะ
14: ครับ
12: ยามีแค่นี้นะฮะไม่มียา
14: อย่างนี้เท่านี้ครับไม่มียามีพาราโซมีแอสไพรินแคลเซียมโฟซ่าแม็กพลัสนะครับแล้วก็คุณหมอให้ยาอะไรอ่ะยากินก่อนนอนไออายา
10: แก้แก้แล้วแก้แล
14: ้
10: ว
14: ยาที่ว่าขยายหลอดลมอ่ะครับ
12: อ๋อขยายหลอดลม
14: ขยายหลอดลม1เม็ดผมกำลังว่าจะงดตัวไหนดีหรือว่าจะปรึกษาคุณหมอมาก่อน
12: ตัว
14: เพราะผมกลัวโทรไม่ติดวันนี้ก็เลยพูดเสียงสั่นๆเพราะดีใจที่โทรติดครับ
10: เดี๋ยวฟังคุณหมอนิดนึงเนาะครับ
12: ไอตัวขยายหลอดลมนี่คุณลุงกินมานานเนี่ย
14: กินยามาตั้งแต่ปี
10: เป็นปีแล้วบ้างครับท่านเถอะกินมันเป็นปีแล้วนะ
14: เลยแล้วหลายปีแล้ว
10: กินมาหลายปีแล้วครับขยายหลอดลมกินมาหลายปีแล้วครับคุณหมอครับ
12: โอเคถ้าดูจากยาที่คุณทานอยู่ตอนนี้ผมว่าไม่มีตัวไหนที่ทำให้เกิดอาการแสบผมคิดว่ายาที่คุณกินอยู่ทุกตัวเนี่ยไม่มีตัวไหนที่ทำให้เกิดแสบร้อนได้นะครับไม่มีฮะ
14: ผมก็ต้องไปปรึกษาว่า
10: เดี๋ยวว
14: ันนี้ผมทดลองทานยาว่าตามกำหนดของไอการยาพาราไป3มื้อมื้อละเม็ดนะครับประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็ทานเม็ดทานเม็ดสุดท้ายเมื่อตอนทุ่มครึ่งอ่ะครับ
10: โอเคโอเค
14: ก็ร้อนอยู่แต่ว่ามันไม่ทุรนทุรายไม่ถึงกับ
10: ร้อนในร้อนผิวกายหรือว่าร้อนยังไงครับ
14: อะไรนะครับ
10: อาการที่คุณร้อนเนี่ยร้อนผิวกายหรือว่าร้อนแสบคอหรือยังไงฮะ
14: ไม่ครับไม่มีเลยครับ
10: ร้อนยังไงครับร้อนยังไง
14: มันร้อนเผาๆเหมือนกับว่าความร้อนข้างในมันจะอยากขับออกอะครับ
10: โอเคฟังคุณหมอนะฟังคุณหมอนะ
12: อ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตมาเริ่มต้นตรงนี้นะคือคุณลุงกำลังตั้งสมมติฐานว่ามันเป็นจากยาแบบเนี้ยแต่ผมเล่าให้คุณลุงฟังก่อนนะครับว่าอาการจะเป็นอาการที่เจอบ่อยในผู้สูงอายุมากเลยครับเพราะว่า
14: สำหรับผู้สูงอายุใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ผมอายุ78แล้วครับ
10: ใช่ครับฟังให้เข้าใจก่อนนะครับฟังให้เข้าใจนะครับ
12: เพราะว่าแบบเนี้ยสาเหตุที่เจอที่สุดก็คือมันเป็นความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาติติกครับ
14: ก็คือ
12: มันจะทำให้ไปกระตุ้นเนี่ยทำให้มีอาการแบบร้อนวูบวาบใจสั่นเหงื่อออกอะไรแบบนี้นะมือเท้าเย็นแบบเนี้ยซึ่งสาเหตุอันดับหนึ่งเลยก็คือระบบประสาทอัตโนมัติเขาเสื่อมนะครับเสื่อมตัวก็จะเกิดอาการแบบเนี้ยนะครับหรืออีกกลุ่มนึงที่ทำให้มีอาการมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้คือฮอร์โมน
10: อย่าเปิดวิทยุครับฟังโทรศัพท์อย่างเดียวครับ
12: ครับเช่นถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นว่ากลุ่มไวทองตรงนี้นะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มโรคอื่นก็ได้นะครับเช่นกลุ่มที่เป็นเบาหวานนะครับแล้วทำให้ตัวเส้นประสาทปลายเนี่ยผิดปกติไปนะครับกลุ่มที่ดื่มสุราเยอะๆทำให้เส้นประสาทผิดปกติไปก็ทำให้เกิดแสบร้อนปลายมือปลายเท้าพวกนี้ได้ส่วนยาเนี่ยมักจะเป็นยาที่เป็นผลจากมันเรื่องของระบบการรับรู้อุณหภูมิเช่นยาต้านซึมเศร้ายาสเตียรอยฮอร์โมนบางชนิดอะไรแบบนี้ครับซึ่งถ้าผมฟังดูที่คุณลุงเล่ามาให้ฟังอ่ะยาที่กินน่ะมันไม่เกี่ยวมันเป็นยาแบบทั่วๆไปอ่ะครับไม่มีผลเลยโอเคมั้ยฮะ
10: เข้า
12: ใจมั้ยฮะ
10: ฮัลโหลอ้าวคุณน้าคุณน้าสลบไปแล้วเงียบไปเลย คุณน้าครับยังอยู่ไหมสัญญาโทรศัพท์ก็ไม่ได้ตัดด้วยนะโอเคคุณหมออธิบายน่าจะฟังวิทยุอยู่คุณหมออธิบายมีอะไรเพิ่มเติมอีกเชิญๆเลยครับ
12: อ๋อนะฮะก็คือผมคิดว่ายาเนี่ยคุณทานต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าดูแล้วมันยาแบบพื้นฐานธรรมดานั่นเองเป็นยาโรคประจำตัวไม่มีผลกับอาการแสบร้อนตามตัวนะฮะแต่ว่าถ้ายังมีแสบร้อนเยอะๆอยู่นะถ้ามันยังไม่หายไปได้เองนะครับผมว่าไปตรวจสักหน่อยเป็นไปเช็คสักหน่อยที่ไทรอยเป็นอย่างไรเบาหวานเป็นอย่างไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้ดูเพราะว่าถ้ามันเป็นจากความเสื่อมของร่างกายอ่ะบางทีเราพักผ่อนดีๆครับการนอนหลับที่ดีลดความเครียดลงดื่มน้ำให้เพียงพออยู่ในมีอากาศถ่ายเทอ่ะมันจะดีเองครับ
10: บาง
12: ทีมันก็เป็นข่าว
10: โอเคเนาะฟังคุณหมอแล้วคงพอเข้าใจนะครับน่าจะไวท้องนั่นแหละนะฮะดูอาการสักวัน2วันถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไปหาหมอตรวจเช็คสักนิดนึงเนาะสัญญาณก็ยังไม่รู้หายไปไหนเลยนะ เวลาเหลือน้อยถามได้เลยครับ เชิญครับเชิญครับ
15: อยากทราบว่าคุณที่เป็นสโตรกกินอภัยดีได้ไหมคะ
12: สโต๊กเป็นอภัยบีได้ไหมอันนี้ต้องถามนิดนึงเพราะว่าเขามีพริกไทยพอมีพริกไทยเนี่ยต้องดูเรื่องโรคประจำตัวว่าความดันสูงไหมถ้าความดันสูงมากก็เลี่ยงสักหน่อยก็ได้ครับ
15: จะกินไม่ได้หรือไงคะ
12: จะต้องคือมันไม่เชิงว่ากินไม่ได้ฮะมันต้องดูแบบภาพรวมๆอ่ะเช่นความดันสูงป่ะเพราะสโต๊กเนี่ยมันจะมีโรคที่ซ่อนอยู่เยอะไงความดันโลหิตหรอคุณยาวาฟาลินอยู่ไหมแบบเนี้ย
15: เนี่ย
12: หัวใจเต้นผิดจังหวะที่แบบชิปจอมันเต้นเร็วมากต้องปรึกษาแพทย์ก่อนถ้าเป็นสโตกอ่ะ
15: อ๋อเหรอคะ
12: ใช่ครับใช่ๆ
15: โอเคครับเข้าใจค่ะเข้าใจ
10: โอเคครับรอก่อนนะจะไม่ต้องกินนะ
12: ครับ
10: โอเคครับอ่ะอีกสายหนึ่งด่วนๆเลยครับเดี๋ยวใครไม่ทันในภาค Facebook ก็ชมทาง Facebook แล้วก็ถามคำถามเพิ่มเติมกับคุณหมอได้นะครับ หลัง5ทุ่มไปแล้วนะเดี๋ยวคุณหมอจะออก Facebook Live ต่อนะผู้ฟังก็ไปชมทาง Facebook Live ของคุณหมอได้เลยนะครับก็จะมีข้อมูลดีๆมาเล่ามาคุยกันนะเหมือนเดิมมีอีกสักสายนึงมั้ยเร็วๆสั้นๆเนี่ยน่าจะทันนะครับเหลือเวลาไม่เยอะนะเหลือเวลาไม่เยอะประมาณ2นาทีเองมีมั้ยเดี๋ยวถ้าไม่มีผมไม่รับแล้วกันนะคงไม่รับแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ทันให้คุณหมอเพิ่มเติมข้อมูลสักนิดนึงวันนี้ในประเด็นที่ผู้ฟังโทรศัพท์ก็มาจะมีประเด็นไหนเพิ่มเติมเป็นโทรมาแต่ทันไหมเนี่ยฮัลโหลถามด่วนเลยครับ
16: ครับเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงขยะฆ่าเชื้อที่มาทำสำหรับขี้หนูนะครับอะไรนะครับโซเดียมไฮเปอร์อะไรนะครับ
10: คุณหมอ
12: เปอร์คอเรตคร
10: ับ
12: ผม
10: คุณหมอพูดใหม่อีกทีครับ
12: โซเดียมไฮเปอร์คอเรตครับ
10: โซเดียมไฮเปอร์คอเรต
12: ครับผม
10: อะไรนะ
16: มีชื่อเรียกอย่างอื่นไหมครับ
10: มีชื่อยามีชื่อกันค้าไหมครับ
12: พวกสารฟอกขาวอะครับยาฆ่าเชื้อที่เป็นสารฟอกขาวครับเดี๋ยวนะ
10: แป๊บนึง
12: ชื่อคุณลุงจะเอามาฆ่าเชื้อหนูขี้หนูเนี่ยนะ
16: ไอ้ครับ
10: คุณลุงจะเอาไปใช้เพราะว่ากลัวอยู
12: ่โซเดียมไฮโปคลอราเดี๋ยวนะยาเป็นสารฟอกขาวใช้ในน้ำยาฟอกขาวอะครับ
16: ยาฟอกขาวใช้แอลกอฮอล์แทนได้ไหมครับ
12: ไม่น่าจะแทนได้นะฮะเป็นโซเดียมไฮโปคลอไรด์ฮะเป็น
10: อัน
12: เนี้ยมันต้องซื้อในที่ขายเฉพาะอยู่เหมือนกันฮะนะครับ
10: ทำความสะอาด
12: สั่งซื้อบริษัทอ่ะมันต้องเอามาผสมน้ำอ่ะครับผม
10: จดชื่อไว้ยังจดชื่อไว้ยัง
16: โซเดียมไฮโปคลอไรด
10: ์จดไว้แล้วลองไปสอหาดูนะครับโอเคครับหมดเวลาเดี๋ยวไปติดตามคุณหมอทาง Facebook Live ต่อนะครับขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับ
12: คร
10: ับ ครับสวัสดีครับเดี๋ยวของเราก็คงจะหยุดเท่านี้เพราะว่าข่าวมารอแล้วใครจะติดตามคุณหมอต่อก็ภาค Facebook Live นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
18: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับจังหวัดสงขลาจัดทำข้อเสนอการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในการประชุมครม.สัญจรวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
19: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
20: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
21: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
20: เราต้องเริ่มยังไงอะ
21: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
19: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
22: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
23: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
22: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
23: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
22: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
23: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
24: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
1: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
0: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
1: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
18: จังหวัดสงขลาเตรียมจัดทำข้อเสนอการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ผลักดันเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
3: นายรอมฎอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดทำข้อเสนอและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเตรียมเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ณจังหวัดสงขลาที่ประชุมได้กำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยภายใต้แนวคิดปรับตัวสู่อ่าวไทยที่ยั่งยืนมุ่งรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจให้มีความยืดหยุ่นป้องกันอุทกภัยสำหรับจังหวัดสงขลาได้เสนอแผนงานเร่งด่วนวงเงิน50ล้านบาทเพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนครอบคลุมโครงการป้องกันอุทกภัยพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอหาดใหญ่โครงการหาดใหญ่ไลท์อัพส่งเสริมการท่องเที่ยวและโครงการมารีนโปรดักต์วอลเล่ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำพร้อมเสนอแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวรวม10โครงการวงเงินกว่า 4,426 ล้านบาทอาทิระบบป้องกันน้ำท่วมถาวรอาคารพักพิงแนวตั้งและสนามกีฬาแนวร่มขนาด 5,000 ที่นั่งตั้งเป้าเพิ่มรายได้ท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ5และสร้างความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ85ธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
18: ศาลแพ่งเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนดำเนินคดีด้วยตนเองเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มความเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
5: นายสุริยันหงวิไลโฆษกศาลยุติธรรมเปิดเผยว่าศาลแพ่งได้เปิดตัวศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ดำเนินคดีด้วยตนเองอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแบบครบวงจรและรวดเร็วช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความในคดีแพ่งที่ไม่มีความซับซ้อนให้ทุกคนได้รับโอกาสในการป้องกันสิทธิของตนเองอย่างทั่วถึงโดยศูนย์ดังกล่าวให้บริการในรูปแบบ One Stop Service ครอบคลุมตั้งแต่การยื่นฟ้องจนถึงคำพิพากษาแนะนำขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเป็นระบบเป็นคดีที่มีเงื่อนไขทางกฎหมายไม่ซับซ้อน3กลุ่มหลักได้แก่คดีแพ่งสามัญคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยากซับซ้อนและคดีอยู่ในเขตอำนาจศาลแพ่งเช่นคดีเช่าทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน1ล้านบาทและคดีผู้บริโภคที่มีข้อพิพาทไม่ซับซ้อนครอบคลุมทั้งกรณีที่เราเป็นผู้ซื้อแล้วโดนโกงหรือซื้อของออนไลน์แล้วสินค้าไม่ตรงปกรวมถึงคดีไม่มีข้อพิพาทที่ไม่ซับซ้อนโดยศูนย์ดังกล่าวจะเปิดให้บริการณอาคารศาลแพ่งทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศาลแพ่งโดนภาสุภรสมบัติรายงาน
18: ฝ่ายปกครองกาบเชิงยกระดับการเฝ้าระวังพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วยจัดชุดชรบออกตรวจตราตลอด24ชั่วโมงป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและโดรนสอดแนม
6: นายนิรันดร์สุนทรสิรินายอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนช่องจอมขณะนี้ว่าได้สั่งการให้ทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะ27หมู่บ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจัดชุดชรบออกตรวจตราตั้งจุดตรวจจุดสกัดและเฝ้าระวังความสงบเรียบร้อยตลอด24ชั่วโมงพร้อมตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกพื้นที่ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายปราบปรามยาเสพติดและติดตามความเคลื่อนไหวที่อาจกระทบต่อความมั่นคงรวมถึงเฝ้าระวังโดรนสอดแนมในพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เนื่องจากอำเภอกาบเชิงมีจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมและช่องทางธรรมชาติอีก16ช่องทางจึงจำเป็นต้องยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนต่อไปกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
18: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
2: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

มีหน้าที่ตามกฎหมายหลักก็คือพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและก็พนักงานอัยการซึ่งกำหนดหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดไว้ในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทางกฎหมายการคุ้มครองสิทธิ์การให้คำปรึกษาตรวจร่างสัญญาให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยในการฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาซึ่งเราสามารถที่จะสรุปนะครับสรุปหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้3หน้าที่หลักก็คือการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งในต่างจังหวัดก็จะขึ้นอยู่กับสำนักงานอัยการจังหวัดคดีสำนักงานในการคดีศาลแขวงสำนักงานในการคดีเยาวชนและครอบครัวสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าเรื่องที่ตนประสบปัญหาอยู่นั้นอยู่ในความดูแลอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานไหนก็สามารถไปปรึกษาได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของทุกจังหวัดนะครับ

0: ทุกครั้งที่คุณท่องโลกอินเทอร์เน็ตพบโฆษณาเหล่านี้ไหมงานสบายรายได้ดีทำงานต่างประเทศค่าตอบแทนสูงสำหรับกรณีที่เกิดกับผู้เยาว์มักมาในรูปแบบเพื่อนชักชวนค้าประเวณีหรือข่มขู่โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายน่วงเหนี่ยวกักขังและอีกสารพัดรูปแบบหยุดคิดว่าการค้ามนุษย์เป็นเรื่องไกลตัวใส่ใจบุตรหลานและรู้ทันข้อมูลกลโกงเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์
1: ลิงปลอม
2: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือให้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
3: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
6: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
5: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
0: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
7: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
8: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
7: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
8: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
9: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
10: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีโคคือวัวตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็ไปกินหญ้ากินพืชอยู่โคกดอนแห่งหนึ่งแล้วมันก็หลงหายไปกันกับวัวฝูงอื่นๆพลัดหลงไปเจ้าของก็เลยไปตามหามันกว่าจะเจอนี่โอ้ใช้เวลานานมากนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเวลาที่เรามาพบกันแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องราวคำสอนที่เป็นไปในทางให้เกิดปัญญาให้มีสาระแก่นสารให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมเป็นไปเพื่อนิพพานนี่เป็นลักษณะทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเหล่าสาวกไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุหรือสามเณรก็จะต้องกล่าวพูดบอกไปในแนวทางนี้เรื่องราวอะไรที่จะมาเสริมเพิ่มเติมประกอบกันก็ต้องให้ไปในแนวทางเดียวกันเพื่อที่จะให้สนับสนุนในทางคำสอนนี้จึงมีอยู่สองส่วนท่านผู้ฟังส่วนที่เป็นโลกุตระกับส่วนที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นโดยถ้าเป็นข้อมูลที่มาในทางตำราคัมภีร์ก็มีส่วนที่เป็นพระไตรปิฎกแล้วก็ส่วนที่เป็นคำอธิบายคือเป็นอรรถกถาเพิ่มเติมจุดนั้นจุดนี้ขึ้นมาในข้อนี้หลายที่ในทุกวันศุกร์ช่วงของนิทานบรรณาข้าพเจ้าก็จะยกประเด็นเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์นี่ขึ้นซะก่อนแล้วก็ตามสาวหาต่อไปว่าจุดที่ท่านมากล่าวลงจบตรงนี้ได้เนี่ยมันปรารภเหตุอะไรมาเงื่อนต้นเดิมเป็นอย่างไรอย่างไรแล้วทำไมท่านถึงมาบอกสอนจุดนี้จุดนี้ได้เดี๋ยววันนี้ก็จะนำเรื่องราวที่เป็นนิทานธรรมบทมาให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่5เรื่องด้วยกันในเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของอุบาสกคนหนึ่งท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเดินทางเพื่อที่จะไปเทศโปรดให้เขาได้เป็นโสดาบันแต่ว่าด้วยเงื่อนไขทางการครองเรือนวัวหายไปตัวเองก็ต้องไปตามหามาคิดก่อนเนี่ยว่าฉันจะไปหาวัวหรือจะไปฟังเทศดีพระพุทธเจ้ามาวันนี้นานๆจะมาทีเอาไปหาวัวก่อนแล้วกันอันนี้คือบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยคนนี้เขาจะต้องมีศรัทธาน้อยเป็นแน่เขาจึงเห็นสนใจพระพุทธเจ้าเนี่ยน้อยกว่าเดี๋ยวเราไปดูลำดับเรื่องนี้เป็นเรื่องของอุบาสกคนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าไปเทศสอนอยู่ที่เมืองอารวีก็จนฟังธรรมบทแปลเรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่งภาคที่6เรื่องที่161พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในเมืองอารวีทรงปรารภอุบาสกคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าชิกขัจฉาปรมาโรคาสังขาราปรมาทุกขาเอตังยัตวายถาภูตังนิพพานังปรมังสุขังแปลว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่งบัณฑิตทราบเนื้อความนั่นตามความจริงแล้วกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานเพราะพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งความพิสดารคือรายละเอียดในเรื่องนี้มีดังนี้ว่าในวันหนึ่งพระศาสดาประทับนั่งในพระกันทกุฎีในพระเชตวันนั่นแลทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นมนุษย์เข็นใจคนหนึ่งในเมืองอารวีทรงทราบความถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยของเขามีภิกษุ500รูปเป็นบริวารได้เสด็จไปสู่เมืองอารวีชาวเมืองอารวีนิมนต์พระศาสดามนุษย์เห็นใจแม้นั้นได้ยินว่า
พระศาสดาเสด็จมาจึงได้ตั้งใจว่าเราจะฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาแต่ในวันนั้นเองโคของเขาตัวหนึ่งหนีไปเขามีความคิดว่าเราจะค้นหาโคหรือจะฟังธรรมหนอแลก็มีความคิดว่าเราค้นหาโคต้อนให้เข้าไปสู่ฝูงโคแล้วจึงจะไปฟังธรรมในภายหลังจึงออกจากเรือนแต่เช้าตรู่แม้ชาวเมืองอารวีนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้นั่งแล้วอังคาดคือประเคนรับบาตรเพื่อประโยชน์แก่การอนุโมทนาพระศาสดาได้ทรงนิ่งเสียด้วยหมายพระทัยว่าก็เราอาศัยบุคคลใดมาแล้วตลอดหนทาง30โยชน์บุคคลนั้นเข้าไปสู่ป่าเพื่อแสวงหาโคก็เมื่อเขามาแล้วนั่นแหละเราจึงจะแสดงธรรมดังนี้ก็คนเข็นใจคนนั้นเห็นโคในกลางวันจึงต้อนฝูงโคแล้วคิดว่าแม้ถ้าของอื่นไม่มีเราจะกระทำกิจสักว่าการถวายบังคมพระศาสดาก็แม้ถูกความหิวบีบคั้นก็ไม่ใส่ใจจะไปเรือนรีบมาสู่สำนักของพระศาสดาโดยเร็วถวายบังคมพระศาสดาแล้วได้ยืนอยู่ที่ส่วนข้างหนึ่งในเวลาที่เขายืนอยู่พระศาสดาตรัสกับผู้ขวนขวายในฐานว่าก็ของอะไรที่เป็นเด่นของภิกษุสงฆ์มีอยู่หรือมีอยู่ทุกอย่างพระเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นเธอจงเลี้ยงดูบุคคลนี้ตอนพระศาสดายังถูกขวนทนาผู้ขวนขวายในฐานนั้นจึงให้ชายคนเข็นใจนั้นนั่งในที่ที่พระศาสดาตรัสสั่งนั่นแหละแล้วเลี้ยงดูด้วยข้าวยากูของควรเคี้ยวและของควรบริโภคโดยเคารพบุคคลผู้นั้นเมื่อบริโภคเสร็จแล้วก็บ้วนปากก็ได้ยินว่าชื่อว่าการจัดการพัดของพระตถาคตย่อมไม่มีในที่อื่นในปิฎก3เว้นแต่ที่นี่เสียจิตของเขาที่มีความกรนกระวายก็สงบแล้วได้เป็นจิตมีอารมณ์เดียวเพราะนั้นพระศาสดาจึงได้ตรัสอนุปุพพีคถาทรงประกาศสัจจะทั้งหลายแก่เขาในที่สุดแห่งเทศนาเขาตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแม้พระศาสดาทรงกระทำอนุโมทนาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปมหาชนตามทรงเสด็จพระศาสดาแล้วก็กลับภิกษุทั้งหลายที่ไปกับพระศาสดานั่นแลได้ยกโทษขึ้นว่าผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านจงดูกรรมของพระศาสดาเถิดกรรมเห็นป่านนี้ย่อมไม่มีในวันทั้งหลายอื่นแต่วันนี้พระศาสดาทรงอาศัยมนุษย์คนหนึ่งรับสั่งให้คนจัดแจงข้าวยากูเป็นต้นให้แล้วพระศาสดาเสด็จกลับประทับยืนอยู่แล้วเจียวตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันเมื่อได้ทรงสดับเนื้อความนั้นแล้วจึงตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเราคิดว่าเรามาสิ้นทางกันดาร30โยชน์เห็นอุปนิสัยของอุบาสกคนนั้นแล้วจึงมาอุบาสกนั้นหิวยิ่งนักลุกขึ้นแต่เช้าตรู่แล้วเที่ยวไปหาโคในป่าแม้เมื่อเราแสดงธรรมอยู่ก็ไม่อาจบรรลุธรรมได้เพราะความเป็นทุกข์อันเกิดจากความหิวเราจึงได้กระทำอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายด้วยชื่อว่าโรคเช่นกับโรคคือความหิวไม่มีดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่ง
บัณฑิตทราบเนื้อความนั้นตามความจริงแล้วกระทำให้นิพพานพระพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งในการจบเทศนาจนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายนี่โสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่งจบในเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าเงื่อนไขของการคลองเรือเนี่ยมันมีมากท่านผู้ฟังบางทีเราถูกบีบคั้นด้วยการกระทำหน้าที่การงานทำไมบางทีมันก็ไม่ได้ไปฟังธรรมตามเวลาที่เหมาะสมสมควรก็ต้องไปหาโคหาวัวตามหาทรัพย์สินของตัวเองซะก่อนแต่ที่จะสำคัญเลยก็คือว่าเรื่องปากท้องนี่คนที่เขาเป็นบุรุษราชาในเนี่ยเขาจะเห็นว่าเป็นเรื่องรองเรื่องไม่สำคัญในการที่ว่าฉันจะไปกินข้าวก่อนหรือจะไปฟังเทศก่อนเอาหน้าไปฟังเทศก่อนกินข้าวไว้วันหลังเนี่ยอันนี้คือลักษณะที่แสดงถึงความที่เขามีศรัทธามีจิตน้อมมาในทางการฟังธรรมแต่ว่าความหิวความที่ร่างกายมันยังไม่ระงับทำไมบางทีก็จะฟังตามไม่เข้าใจถึงเป็นจุดเดียวต้องฟังในเรื่องราวที่เขาบอกเอาไว้นี้ว่าจะไม่มีที่ไหนในพระไตรปิฎกเลยที่เราจะมาเห็นพระพุทธเจ้ามาจัดแจงเรื่องอาหารการกินมีแค่จุดนี้เท่านั้นเพื่อที่จะให้กายของเขาเนี่ยมีความระงับลงจนถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะได้ให้ฟังธรรมเข้าใจได้ซึ่งธรรมะเนื้อหาที่เขาได้ฟังก็คือเรื่องของอนุบุพพิกถานั่นเองทีนี้ประเด็นที่ภิกษุยกขึ้นพูดคุยกันในที่นี้ก็คือเรื่องการจัดแจงอาหารของพระพุทธเจ้าตรงนี้แหละทำไมท่านพูดถึงความหิวเนี่ยเป็นโรคโรคเนี่ยคือหมายถึงเป็นความเสียแทงเป็นอุปสรรคพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องราวที่เคยตรัสกับพระเจ้าประสิทธิโกศลพูดถึงความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งความหิวใช่ไหมเป็นเครื่องเสียแทงหิวนึกก็เป็นโรคความไม่หิวไม่มีโรคนี่จึงเป็นการได้อันประเสริฐจะไม่มีโรคไม่หิวได้ก็คือไม่มีราคะโทสะโมหะนั่นเองจิตใจของคนเราที่น้อมไปในทางการฟังธรรมแล้วก็น้อมไปในการบรรพชาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีท่านผู้ฟังเวลาที่น้อมไปในทางการฟังธรรมก็จะหลีกออกจากกามมากขึ้นน้อมไปในทางบรรพชาก็จะทำให้เป็นการหลีกออกจากเรือนเป็นช่องเป็นโอกาสทีนี้ช่องโอกาสตรงนี้เราต้องระมัดระวังในการที่ว่าจะไม่ให้เสื่อมมีช่องโอกาสในการที่จะหลีกเล่นแล้วถ้าไม่ได้ทำความหลีกเล่นให้ดีก็จะเสื่อมไปได้เรื่องที่สองนี้จะได้ให้ฟังเรื่องของพ่อแม่ลูกในครอบครัว 1-3 คนที่ว่าลูกเนี่ยก็มีจิตน้อมไปในทางบรรพชาออกจากเรือนพอบวชออกไปแล้วพ่อแม่ก็บวชตามด้วยอยู่3คนแต่ว่าเป็นบรรพชิตแล้วกลับคลุกคลีกันตรงนี้จึงเป็นจุดให้เสื่อมได้เรื่องที่สองนี้เป็นเรื่องของบรรพชิตที่เป็นพ่อแม่ลูกกันแล้วมาบวชได้ตรัสไว้ถึงการที่จะต้องมาสมาคมการที่จะต้องมามีการสื่อสารมีการที่จะประกอบไว้กับในเรื่องใดๆต้องมีความระมัดระวังให้ดีธรรมบทแปลเรื่องบรรพชิตสามรูปภาคที่6เรื่องที่165พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภบรรพชิตสามรูปตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอโยเคยุญชมัตตานังโยคัสมินจะอโยชนังเป็นต้นได้ยินว่ามารดาบิดาในตระกูลหนึ่งในกรุงสาวัตถีได้มีบุตรน้อยคนเดียวเท่านั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจวันหนึ่ง
บุตรน้อยนั้นได้ฟังธรรมกถาของพวกภิกษุที่นิมนต์มาในเรือนทำการอนุโมทนาอยู่กุลบุตรนั้นอยากจะบวชจึงขอบวชกับมารดาบิดามารดาบิดาไม่อนุญาตครั้นนั้นเขาจึงได้มีความคิดขึ้นว่าเมื่อมารดาบิดาไม่เห็นนั่นแลเราจะออกไปข้างนอกแล้วบวชเสียต่อมาบิดาของเขาเมื่อจะออกไปข้างนอกได้มอบหมายกับมารดาไว้ว่าหล่อนพึงรักษาบุตรน้อยคนนี้มารดาเมื่อจะออกไปข้างนอกก็มอบหมายกับบิดาเช่นนั้นเหมือนกันภายหลังวันหนึ่งเมื่อบิดาของเขาไปข้างนอกมารดาตั้งใจว่าจะรักษาบุตรจึงพิงบานประตูข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเอาเท้าทั้งสองยันไว้แล้วนั่งลงที่แผ่นดินปันได้อยู่กุลบุตรนั้นมีความคิดว่าเราจะลวงมารดานี้แล้วหนีไปดังนี้แล้วจึงได้กล่าวขึ้นว่าแม่จ๋าหลีกทางฉันหน่อยก่อนเถิดฉันจะถ่ายอุจจาระครั้นมารดานั้นหดเท้าแล้วก็ออกไปสู่วิหารโดยเร็วเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายอ้อนวอนว่าท่านผู้เจริญขอท่านบวชให้ผมเถิดแล้วได้บรรพชาในสำนักของภิกษุเหล่านั้นลำดับนั้นบิดาของเขากลับมาแล้วถามมารดาว่าลูกของเราไปไหนมารดาโอ้นายเมื่อตะกี้อยู่ที่นี่เลยบิดานั้นก็ค้นหาโดยรอบดูเพื่อรู้ว่าบุตรของเราอยู่ที่ไหนหนอไม่เห็นเขาแล้วมีความคิดว่าลูกของเราคงจะไปวิหารจึงไปสู่วิหารแล้วเห็นบุตรชายของตนบวชก็กร่ำครวญร้องไห้แล้วกล่าวว่าพ่อทำไมเจ้าจึงทำให้เราพินาศดังนี้แล้วก็มีความคิดว่าก็เมื่อบุตรของเราบวชแล้วบัดนี้เราจะทำอะไรในเรือนดังนี้แล้วตนเองก็บวชในสำนักของภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นมารดาของเขามีความคิดว่าทำไมหนอลูกและผัวของเราจึงชักช้าอยู่จะไปวิหารบวชเสียแล้วกระมังก็พยายามค้นหาทั่วบริเวณโดยรอบก็พลางไปวิหารเห็นชนทั้งสองนั้นบวชแล้วตนเองจึงคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยเรือนของเราในการแห่งชนทั้งสองนี้บวชแล้วแม้ตัวเธอเองก็ไปสู่สำนักภิกษุณีบวชแล้วเหมือนกันชนทั้งสามนั้นแม้บวชแล้วอย่างนี้ก็ไม่อาจจะแยกกันอยู่ได้นั่งสนทนาร่วมกันทีเดียวปล่อยวันให้ล่วงไปทั้งในวิหารทั้งในสำนักภิกษุณีเหตุนั้นทั้งพวกภิกษุทั้งพวกภิกษุณีจึงเป็นอันถูกเบียดเบียนแล้วต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายกราบทูลการกระทำของชนทั้งสามนั้นแก่พระศาสดาพระศาสดารับสั่งให้เรียกชนทั้งสามนั้นมาแล้วตรัสถามว่าได้ยินว่าพวกเธอทำอย่างนั้นจริงหรือก็นั้นจริงพระเจ้าข้าทำไมพวกเธอจึงทำอย่างนั้นเพราะว่านั่นไม่ใช่ความเพียรของพวกบรรพชิตก็แต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ไม่อาจจะแยกกันอยู่ได้ก็ชื่อว่าการทำอย่างนั้นจำเดิมแต่การแห่งตนบวชแล้วไม่ควรเพราะว่าการไม่เห็นสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักการเห็นสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์โดยแท้เหตุนั้นการทำบรรดาสัตว์และสังขารทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นที่รักหรือไม่เป็นที่รักย่อมไม่ควรดังนี้แล้วได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่าบุคคลประกอบตนไว้ในสิ่งอันไม่ควรประกอบ
และไม่ประกอบไว้ในสิ่งอันควรประกอบและเสียแล้วซึ่งประโยชน์ถือเอาอารมณ์อันเป็นที่รักย่อมทะเยอทะยานต่อบุคคลผู้ตามประกอบตนบุคคลอย่าสมาคมกับสัตว์และสังขารทั้งหลายอันเป็นที่รักและอันไม่เป็นที่รักในการไหนไหนเพราะว่าการไม่เห็นสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักและการเห็นสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักเหล่านี้เป็นทุกข์ประเหตุนั้นบุคคลไม่พึงกระทำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักเพราะความพรากจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักเป็นการต่ำทรามกิเลสเครื่องร้ายรัดทั้งหลายย่อมไม่มีแก่เราบุคคลผู้ไม่มีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักบาลีว่าอโยเคยุนชะมัตตานังโยคัสมินชะอโยชนังอัตถังหิตวาปิยคาหีปิเหตัตตานุโยคีนังมาปิเยหิสมาคันชิอปิเยหิกุทาชนังปิยานังอัทัสสะนังผู้ขังอปิยานันจะทัสสะนังตัสมาปิยังนะกะยิราทะปิยาปาโยหิปาปะโกขันธาเตสังนะวิชันติเยสังนัตติปิยาปิยังในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นฝ่ายชนทั้งสามนั้นคิดว่าพวกเราไม่อาจอยู่พรากกันได้ดังนี้แล้วจึงได้สึกไปสู่เรือนตามเดิมดังนี้แหละเรื่องบรรพชิตสามรูปจบในพระคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสปรารภบรรพชิตทั้งสามรูปที่ในสุดท้ายแล้วเขาก็สึกไปครองเรือนเหมือนเดิมเนี่ยจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการที่เราจะมาสมาคมติดต่อสื่อสารหรือว่าทำการปรุงแต่งอะไรถ้าเราหลีกออกจากเรือนมีความสงัดหลีกเล่นอยู่แล้วอันนี้ต้องระวังในการที่จะกลับไปหาสิ่งนั้นอีกซึ่งนี้แสดงถึงความที่เจ้าราคะตัณหามันเหนียวความยึดถือเนี่ยมันยืดโยงรัดรึงไปหมดขณะคิดว่าหลุดออกมาแล้วก็ยังกลับไปหาอยู่ได้อย่างไรก็ตามทุกฝั่งในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแน่นอนล่ะว่าเราพูดถึงมีนิพพานเป็นที่สุดจบใช่ไหมล่ะแต่ว่าในระหว่างทางมันก็ยังมีจุดอีกหลายจุดที่เราทำความดีได้บางคนอาจจะคิดว่าโอ้นิพพานในฉันยังไม่หวังไม่ได้หรอกทำไมเป็นไรเพราะมีจุดที่เราสามารถทำได้หวังได้แล้วจุดที่เราทำได้หวังได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องใช้เงินทองมากมายต้องทุ่มเทแลกมาด้วยเลือดด้วยเนื้ออันนั้นก็คือแบบว่าถ้าเราจะเอาถึงที่สุดอ่ะมันก็ได้ถึงที่สุดแบบนั้นแต่ถ้าเรายังไม่ได้ถึงที่สุดทำนิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังได้ผลระหว่างเรื่องที่สามนี้เป็นเรื่องของท่านพระมหาโมกขลานะที่ได้ขึ้นไปบนเทวโลกบนสวรรค์แล้วก็สอบถามถึงความที่เทพธิดาเทพบุตรเหล่านั้นเหล่านี้ทำไมถึงมีวิมานมีสมบัติที่เป็นทิพย์ต่างๆมากมายปรารภกรรมเพียงนิดหน่อยที่ได้ทำดีไว้ในคราวเป็นมนุษย์แล้วก็ยังสามารถที่จะให้ผลถึงความไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ได้นี่คือเบื้องต้นนิดหน่อยทำดีก็ยังได้ต่อไปดีมากขึ้นก็มีนิพพานเป็นที่สุดจบได้เรื่องที่สามนี้คือเรื่องคำถามของท่านพระมหาโมกขลานะธรรมบทแปลเรื่องปัญหาของพระโมกขลานะเถระภาคที่6เรื่องที่177พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภปัญหาของพระมหาโมกขลานะเถระ
ตรัสพระธรรมเทศนานิว่าสัจจังพระเนนะกุจฉยะทัชชาอัปปสมิยาจิโตเอเตหิตีหิทาเนหิกัจเฉเทวานะสันติเกก็ในรายละเอียดเรื่องนี้มีดังนี้ว่าสมัยหนึ่งพระเถระไปจาริกในเทวโลกยืนอยู่ที่ประตูวิมานของเทพธิดาผู้มีศักดิ์มากตนหนึ่งเทพธิดาตนนั้นจึงได้ออกมาไหว้ท่านพระมหาโมกขลานะท่านพระมหาโมกขลานะจึงได้พูดอย่างนี้กับเทพธิดาตนนั้นว่าเทพธิดาสมบัติของท่านมากมายท่านได้พระธรรมคำอะไรท่านอย่าถามดิฉันเลยเจ้าข้าก็ไหนจะว่าเทพธิดาละอายอยู่ด้วยคำอันเล็กน้อยของตนจึงได้พูดอย่างนี้ก็ท่านจงบอกเถิดเทพธิดาท่านผู้เจริญทานดิฉันก็ไม่ได้ถวายการบูชาดิฉันก็ไม่ได้ทำพระธรรมดิฉันก็ไม่ได้ฟังเพียงรักษาคำสัตย์อย่างเดียวพระเถระก็ได้ไปยังประตูวิมานแม้อื่นถามเทพธิดาองค์อื่นผู้มาแล้วมาแล้วถึงเมื่อเทพธิดาเหล่านั้นไม่อาจเพื่อจะกลบเกลื่อนปกปิดพระเถระได้อย่างนั้นนั่นแหละเทพธิดาองค์หนึ่งจึงพูดก่อนว่าท่านผู้เจริญบรรดาบุญกรรมมีทานเป็นต้นชื่อว่าบุญกรรมอันดิฉันทำแล้วไม่มีแต่ในการของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะดิฉันเป็นทาสีของคนอื่นนายของดิฉันดุร้ายหยาบคายเหลือเกินย่อมเอาไม้บ้างท่อนฟืนบ้างที่ตัวเองพลันช่วยได้ตีที่ศีรษะดิฉันนั้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นก็นึกติตัวเองเท่านั้นว่านายของเจ้านี่เป็นใหญ่เพื่อทำให้เจ้าเสียโฉมก็ได้เพื่อจะตัดอวัยวะมีจมูกเป็นต้นของเจ้าก็ได้เจ้าอย่าโกรธเลยดังนี้แล้วก็ไม่ทำความโกรธด้วยเหตุนั้นดิฉันจึงได้สมบัตินี้เทพธิดาองค์อื่นต่างก็บอกทานอันเล็กน้อยอันตนทำแล้วโดยนัยยะเป็นต้นว่าท่านผู้เจริญดิฉันรักษาไร่อ้อยได้ถวายอ้อยลำหนึ่งแก่ภิกษุรูปหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันถวายมะพร้าวผลหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายฟักทองผลหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายผลลิ้นจี่ผลหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายเง่ามันกับมือหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายสะเดากับมือหนึ่งดังนี้แล้วก็บอกว่าด้วยเหตุเพียงเท่านี้พวกดิฉันจึงได้สมบัตินี้ตอนกล่าวคำสัตย์เท่านั้นก็ไปสวรรค์ได้พระเถระฟังคำที่เทพธิดาเหล่านั้นทำแล้วจึงลงจากสวรรค์เข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลอาจหรือไม่หนอแลเพื่อจะได้ทิพยสมบัติด้วยเหตุเพียงกล่าวคำสัตย์เพียงดับความโกรธเพียงถวายทานมีผลมะพร้าวเป็นต้นอันเล็กน้อยเหลือเกินพระศาสดาโมกขลานะเพราะเหตุไรเธอจึงถามเราก็พวกเทพธิดาบอกเนื้อความนี้แก่เธอแล้วไม่ใช่หรือเพราะนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าบุคคลเห็นจะได้ทิพยสมบัติด้วยกรรมมีประมาณเท่านั้นโมกขลานะบุคคลกล่าวเพียงคำสัตย์ก็ดีและเพียงความโกรธก็ดีถวายทานเพียงเล็กน้อยก็ดีย่อมไปเที่ยวโลกได้แท้นั่นนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลควรกล่าวคำสัตย์ไม่ควรโกรธถึงถูกเขาขอน้อยก็พึงให้
บุคคลพึงไปในสำนักของเทวดาทั้งหลายด้วยฐานะสามนั่นแหละบาลีว่าสัจจังพระเนนะกุจเชยะทัชชาอัปปัสมิยาจิโนเอเตหิติหิตาเนนิคัจเชเทวานะสันติเกในการจบเทศนาจนเป็นอันมาก

ีมนุษย์คติเป็นที่ไปได้ดังที่แสดงมาในเรื่องนั้นถ้าพี่อีกมาฟังในเรื่องที่สี่วันนี้เป็นเรื่องของนางปุณณธาสีหรือนางทาสที่ชื่อว่าปุณณที่เธอนั้นต้องมาตรากตรำทำงานดึกดื่นโดยการตำข้าวที่เจ้านายให้สั่งการเอาไว้เลยคิดว่าโอ้ฉันต้องมาทำงานดึกดื่นเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ตกเป็นทาสดึกดื่นนี่ก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเห็นภิกษุอยู่จำนวนหนึ่งที่ก็ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนคิดว่าบุคคลเหล่านั้นนี่ก็ถูกภัยถูกอันตรายใดๆเบียดเบียนพระพุทธเจ้าปรารภนางปุณณธาสีนี้แล้วก็จึงเทศน์สอนในเรื่องราวที่เกี่ยวกับความตื่นหรือความหลับเรื่องที่สี่เป็นเรื่องของนางปุณณธาสีธรรมบทแปลเรื่องนางปุณณธาสีภาคที่6เรื่องที่179พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่เขาคิจกูฏทรงปรารภทาสีของเศรษฐีกรุงราชคฤห์เธอชื่อว่านางปุณณาตรัสพระธรรมเทศนานิว่าสัทธาชากระมานานังอโหรัตตานุสิกินังนิพพานังอธิมุตตานังอถังขัดฉันติอาสวาก็ดังได้สดับมาในวันหนึ่งเศรษฐีได้ให้ข้าวเปลือกเป็นอันมากแก่นางปุณณาเพื่อประโยชน์แก่การซ้อมนางตามประทีปในกลางคืนช้ำข้าวเปลือกอยู่มีตัวชุ่มด้วยเหงื่อจึงได้ไปยืนตากลมอยู่หน้าภายนอกเพื่อต้องการพักผ่อนก็ในสมัยนั้นท่านพระทัพพมัลลบุตรเป็นผู้จัดแจงเสนาสนะเพื่อภิกษุทั้งหลายท่านยังนิ้วมือให้สว่างเพื่อภิกษุทั้งหลายผู้ฟังธรรมะแล้วไปสู่เสนาสนะของตนของตนเดินวิทย์ภิกษุทั้งหลายผู้ไปข้างหน้าข้างหน้าเพื่อประโยชน์แก่การแสดงทางนางปุณณะเห็นภิกษุทั้งหลายผู้เที่ยวไปบนภูเขาด้วยแสงสว่างนั้นจึงคิดว่าเราถูกทุกข์ของตัวเบียดเบียนจึงไม่เข้าถึงความหลับในเวลาแม้นี้ก่อนก็เพราะเหตุไรท่านผู้เจริญทั้งหลายจึงไม่หลับแต่นี้แล้วก็ทำความเข้าใจเอาเองว่าความไม่ผาสุกจะมีแก่ภิกษุบางรูปหรืออุปัตวะอันตรายมันเป็นเหตุเพราะงูจะมีในที่นั้นเป็นแน่ก็ในเวลาเช้าเธอจึงหยิบรำชุบน้ำให้ชุ่มแล้วทำขนมบนฝ่ามือปิ้งที่ฐานเพลิงห่อไว้ในชายพกคิดว่าเราจะกินขนมตามทางที่ไปสู่ท่าน้ำจึงถือหม้อเดินบ่ายหน้าไปยังท่าน้ำแม้พระศาสดาก็เสด็จดำเนินไปทางนั้นเหมือนกันเพื่อเข้าไปในหมู่บ้านนางเห็นพระศาสดาแล้วมีความคิดว่าในวันอื่นๆถึงเมื่อเราพบพระศาสดาทายาธรรมของเราก็ไม่มีหรือเมื่อเรามีทายาธรรมเราก็ไม่ได้พบพระศาสดาก็แต่ในบัดนี้ทายาธรรมของเราก็มีทั้งพระศาสดาก็ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าแต่ว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงคิดว่าทานของเราเศร้าหมองหรือประณีตแล้วพึงรับใช้เราจะพึงถวายขนมนี้ดังนี้แล้วเธอจึงวางหม้อน้ำไว้ณส่วนข้างหนึ่งถวายบังคมพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ทรงรับทานอันเศร้าหมองนี้ทำการสงเคราะห์แก่หม่อมฉันเถิดพระเจ้าข้าพระศาสดาทอดพระเนตรดูพระอนันตเถระแล้วทรงน้อมบาทอันเท้ามหาราชถวายไว้อันพระอนันตเถระนำออกถวาย

พระองค์ได้รับขนมแม้นางปุณณฐาสีวางขนมนั้นลงในบาทของพระศาสดาแล้วถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์กราบทูลว่าขอธรรมะที่พระองค์ทรงเห็นแล้วนั่นแหละจงสำเร็จแก่หม่อมฉันเถิดพระเจ้าข้าพระศาสดาประทับยืนอยู่นั่นแหละได้ทรงกระทำอนุโมทนาว่าจงสำเร็จอย่างนั้นตอนพระศาสดาเสวยขนมของนางปุณณาแม่นางปุณณาก็มีความคิดว่าพระศาสดาทรงทำการสงเคราะห์แก่เรารับขนมก็จริงถึงกระนั้นพระองค์ก็คงไม่ได้เสวยขนมนั้นคงประทานให้แก่กาหรือสุนัขข้างหน้าแล้วเสด็จไปยังพระราชมณฑลของพระราชาหรือเรือนของมหาอมาตย์แล้วจะเสวยโภชนะอันประณีตแน่แท้แม้พระศาสดาก็ได้ทรงดำริว่านางปุณณานั่นคิดอย่างไรหนอได้ทรงทราบบาราจิตของนางแล้วจึงทอดประณีตดูพระอนนท์แล้วทรงแสดงอาการที่จะประทับนั่งพระอนนท์ได้ปูลาดจีวรถวายพระศาสดาได้ประทับนั่งทำภัตตกิจณภายนอกพระนครนั่นเองก็เทพยดาในท้องแห่งจักรวาลทั้งสิ้นบีบโอชารสอันสมควรแก่เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายให้เหมือนรวงพึ่งแล้วใส่ลงในขนมนั้นส่วนนางปุณณาได้ยืนแลดูอยู่ในเวลาเสร็จภัตตกิจพระเถระได้ถวายน้ำพระศาสดาทรงทำภัตตกิจเสร็จแล้วตรัสเรียกนางปุณณามาแล้วถามว่าปุณณาพระเหตุไรเธอจึงดูหมิ่นสาวกทั้งหลายของเราหม่อมฉันไม่ได้ดูหมิ่นพระเจ้าข้าปุณณาก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเจ้าแลดูสาวกทั้งหลายของเราแล้วคิดอย่างไรหม่อมฉันคิดเท่านี้ว่าเราไม่ถึงความหลับก็เพราะอุปทวะอันตรายคือทุกข์นี้ก่อนส่วนท่านผู้เจริญทั้งหลายไม่เข้าถึงความหลับเพื่ออะไรกันความไม่ผาสุกจะมีแก่ภิกษุบางรูปหรืออุปทวะอันตรายพรุ่งมูจะมีเป็นแน่พระเจ้าข้าตอนสาวกของพระพุทธเจ้าตื่นอยู่เสมอพระศาสดาทรงสดับคำของนางปุณณานั้นแล้วจึงตรัสว่าปุณณาเจ้าไม่หลับเพราะอันตรายคือทุกข์ของตัวก่อนส่วนสาวกทั้งหลายของเราไม่หลับเพราะความเป็นผู้ประกอบเนืองซึ่งทำอันเป็นเครื่องเตือนอยู่ทุกเมื่อดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าอาสวะทั้งหลายของผู้ตื่นอยู่ทุกเมื่อมีปกติตามศึกษาทั้งกลางวันกลางคืนน้อมไปแล้วสู่พระนิพพานย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้บาลีว่าสัทธาชาคาระมานานังอโหรัตตานุสิกินังนิพพานังอธิมุตตานังอัตถังคัจฉันติอาสวะก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอโหรัตตานุสิกินังแปลว่ามีปกติตามศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนได้แก่ศึกษาไตรสิกขาอยู่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคำว่านิพพานังอธิมุตตานังแปลว่าน้อมไปแล้วสู่พระนิพพานได้แก่ผู้มีอัตยาศัยในพระนิพพานคำว่าอัตถังคัจฉันติแปลว่าย่อมถึงการตั้งอยู่ไม่ได้หมายความว่าอาสวะทั้งหลายแม้ทั้งปวงของผู้เห็นป่านนั้นย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้คือความสิ้นสูญได้แก่ความไม่มีในการจบเทศนา
นางปุณณายืนอยู่ตามเดิมนั่นแลดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วตอนภิกษุพากันสรรเสริญพระศาสดาพระศาสดาครั้นทรงทำภัตตกิจด้วยขนมปิ้งที่เต่าทานซึ่งทำด้วยรำแล้วได้เสด็จกลับวิหารภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าท่านผู้มีอายุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงทำภัตตกิจด้วยขนมปิ้งซึ่งทำด้วยรำอันนางปุณณาถวายทรงทำกรรมที่ทำได้แล้วโดยยากพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอนั่งประชุมกันด้วยคาถาอะไรหนอแลด้วยเรื่องชื่อนี้พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่ในบัดนี้เท่านั้นถึงในการก่อนเราก็บริโภครำที่นางปุณณานี้ให้แล้วเหมือนกันเราได้ทรงนำอดีตนิทานตรัสกุณฑกะสินทะวะโปตกะชาดกในรายละเอียดหนึ่งนิบาพระโพธิสัตว์เมื่อจะทดลองถามลูกม้าสินทบนั้นจึงกล่าวคาถาที่หนึ่งขึ้นว่าเจ้ากินหญ้าอันเป็นเดนเจ้ากินข้าวตังและรำจนโตมาถึงในบัดนี้นี้เป็นอาหารเดิมของเจ้าเพราะเหตุไรบัดนี้เจ้าจึงไม่กินลูกม้าสินทบฟังดังนั้นแล้วจึงได้กล่าวสองคาถาว่าในที่ใดชนทั้งหลายไม่รู้จักสัตว์ผู้ควรเลี้ยงโดยชาติหรือโดยวินัยท่านมหาพราหมณ์ก็ในที่นั้นมีข้าวตังและรำเป็นอันมากส่วนท่านแลย่อมรู้จักข้าพเจ้าดีว่าม้าเช่นใดนี้เป็นม้าสูงสุดข้าพเจ้ารู้อยู่อาศัยท่านผู้รู้จึงไม่กินรำของท่านดังนี้แหละเรื่องนางปุณณทาสีจบจุดหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องราวนี้ก็คือว่าบางคนนี่คิดว่าฉันเนี่ยจะต้องแบบถูกหวยก่อนขายที่ก่อนหรือว่าขายบ้านให้ได้ก่อนหรือได้โครงการนี้ก่อนแล้วฉันถึงจะทำบุญได้นี่ทำบุญด้วยการให้ทานนี่นะคือเรามีน้อยเราก็ทำน้อยได้ท่านผู้ฟังคือพูดถึงกรณีนางบุญนะเนี่ยบางทีคนเข็นใจเนี่ยจนจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรจริงๆนะไม่มีอะไรที่ว่าถ้าเจอเนื้อนาแล้วจะให้เนี่ยโอ้ยบางทีไม่มีอะไรจะให้เอายกมือขึ้นพนมได้แค่นี้แต่วันนั้นเนี่ยนางยังมีรำข้าวที่เป็นขนมที่ตัวเองทำเอาไว้กินตอนกลางวันคือเขาอธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมต้องฟังว่าขนมเนี่ยมันจะมีรสชาติที่หยาบแล้วก็ด้วยความที่ปิ้งบนเตาเนี่ยมันก็ควบคุมไฟควบคุมอุณหภูมิได้ไม่ดีเต็มที่บางจุดก็จะยังไม่สุกพอดีบางจุดก็จะไหม้เกินไปนี่คือทำไว้กินเองแต่เจอพระพุทธเจ้าแล้วก็จึงถวายขนมนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นของที่ไม่ได้ละเอียดประณีตแต่พระพุทธเจ้าด้วยจิตใจที่มีความอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามท่านก็จึงรับไว้รู้อัธยาศัยของนางแล้วท่านก็จึงฉันให้ดูแล้วก็จึงได้กล่าวธรรมบทนี้ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องความตื่นหรือความหลับในเรื่องการทำความเพียรระหว่างสองอย่างที่มันทำได้ยากอย่างแรกก็คือการคลองเรือนเราจะต้องทำมาหากินอยู่ดึกดื่นหาปัจจัยสี่นั่นนี่อันนี้ก็ทำได้ยากบางทีก็ต้องนอนดึกดื่นทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำเหมือนกรณีของนางปุณณทาสีหรือความเพียรอย่างที่สองคือความเพียรที่กระทำเพื่อที่จะละความยึดถือกระทำเพื่อที่จะกลายความกำหนัดยินดีละกิเลสออกไปให้หมดความเพียรอย่างที่สองนั้นเป็นความเพียรที่ทำได้ยากเหมือนกันแล้วก็ดีกว่าความเพียรอย่างแรกด้วยความเพียรอย่างแรกก็ทำได้ยากแต่ว่ามันจะวนเวียนอยู่ในวัฏฏะอยู่ความเพียรอย่างที่สอง
ก็ทำได้ยากยินดีได้ยากแล้วมีผลดีต่อไปให้หลุดพ้นออกจากวัฏฏะสงสารนี้ได้เรื่องที่5นี่ก็ปรารภภิกษุที่มาทำความเพียรอย่างที่2นี่แหละต้องการจะเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่านางปุณณะทำความเพียรอย่างแรกภิกษุชาวเมืองวัชชีนี้ทำความเพียรอย่างที่2พระพุทธเจ้าแสดงทุก5อย่างเอาไว้เรื่องของภิกษุวัชชีบุตรรูปหนึ่งธรรมบทแปลเรื่องภิกษุวัชชีบุตรภาคที่7เรื่องที่219พระศาสดาเมื่อประทับอาศัยกรุงไผ่สาลีประทับอยู่ณป่ามหาวันทรงปรารภภิกษุผู้เป็นโอรสของเจ้าวัชชีรูปหนึ่งที่พระธรรมสังฆกาจารย์กล่าวถึงว่าภิกษุผู้เป็นโอรสของเจ้าวัชชีรูปหนึ่งอยู่ในราป่าแห่งหนึ่งใกล้เมืองไผ่สาลีได้ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าหุปปัปพัชชังทุระภิระมังทุราวาสาคราทุขาทุกโขสมานะสังวาโสทุกขานุปติตตัทธกูตัสมานะจันทกูสิยานะจะทุกขานุปติโตสิยาวันในสมัยนั้นแลในกรุงไผ่สาลีมีการเล่นมหรสพตลอดคืนยันรุ่งครั้นนั้นแลภิกษุนั้นได้ยินเสียงกึกก้องแห่งดนตรีที่เขาตีและประโคมร่ำครวญอยู่กล่าวคาถานี้ขึ้นในเวลานั้นว่าเราผู้เดียวอยู่ในป่าเหมือนไม้ที่เขาทิ้งแล้วในป่าในราตรีเช่นนี้บัดนี้ใครเล่าเลวกว่าพวกเราได้ยินว่าภิกษุนั้นเป็นราชโอรสในแคว้นวัชชีสละราชสมบัติที่ตกทอดมาถึงตามลำดับออกบวชก็เมื่อทั่วเมืองไผ่สาลีถูกประดับตกแต่งด้วยเครื่องประดับมีธงชัยและธงผืนผ้าเป็นต้นต่อเนื่องกันจนถึงชั้นจาตุมมหาราชครั้นวันเล่นมหรสพกำลังดำเนินไปตลอดคืนยันรุ่งในวันเพ็ญเป็นที่ดอกโกมุตบานท่านได้ยินเสียงกึกก้องแห่งดนตรีมีกลองเป็นต้นที่เขาตีและเสียงดนตรีมีพิณเป็นต้นที่เขาประโคมเมื่อพระราชา 7,707 พระองค์พร้อมข้าราชบริพารมีอุปราชและเสนาบดีเป็นจำนวนเท่ากันซึ่งอยู่ในกรุงไผ่สาลีประดับประดาแล้วออกไปสู่ถนนเพื่อเล่นมหรสพภิกษุนั้นเดินจงกรมอยู่ที่ทางจงกรมใหญ่ยาวประมาณ60ศอกและเห็นดวงจันทร์เต็มดวงลอยเด่นอยู่กลางท้องฟ้าจึงหยุดยืนพิงแผ่นกระดานณปลายที่จงกรมมองเห็นตัวเองเป็นเหมือนท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่าพระปราศจากผ้าโพกเสียรและเครื่องประดับปรำพึงว่าคนอื่นที่เลวกว่าเรามีอยู่หรือไม่หนอดังนี้แล้วก็ตามปกติท่านประกอบด้วยคุณมีการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นต้นแต่ในขณะนั้นถูกความไม่ยินดีอย่างยิ่งบีบคั้นจึงได้กล่าวอย่างนี้ท่านได้ยินคาถานี้ซึ่งเทวดาผู้สิงอยู่ในไพรสนนั้นกล่าวด้วยความประสงค์ว่าเราจะให้ภิกษุนี้สังเวชคาถาของเทวดานั้นว่าท่านผู้เดียวอยู่ในป่าเหมือนไม้ที่เขาทิ้งแล้วในป่าจนเป็นมากกระยิ่มต่อท่านอยู่ราวกับพวกสัตว์นรกกระยิ่มต่อผู้คนผู้ไปสวรรค์ฉะนั้นในวันรุ่งขึ้นภิกษุรูปนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ตอนพระศาสดาแสดงทุกห้าอย่าง
พระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นแล้วพระสงฆ์จะตรัสบอกว่าคารวะเป็นทุกข์จึงตรัสพระคาถานี้สรุปทุกข์ไว้5อย่างดังนี้ว่าการบวชเป็นของยากการยินดีในธรรมปฏิบัติก็เป็นของยากเรือนที่ปกครองไม่ดีก็ให้เกิดทุกข์การอยู่ร่วมกับผู้เสมอกันไม่เกรงใจกันก็เป็นทุกข์ผู้เดินทางไกลก็ถูกทุกข์ติดตามเพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรเป็นผู้เดินทางไกลและไม่ควรให้ทุกข์ติดตามบาลีว่าทุปปัปพัชชังทุระพิระมังทุราวาสาคาราทุขาทุกโขสมานะสังวาโสทุกขานุปฏิทัตถกูตัสมานะจัตถกูสิยานะจะทุกขานุปฏิโตสิยาในเวลาจบเทศนาภิกษุนั้นเบื่อหน่ายในทุกข์ที่พระองค์ตรัสในฐานะ5นี้แล้วทำลายสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำ5อันเป็นส่วนเบื้องสูง5ดำรงอยู่ในพระอรหันต์แล้วแลเรื่องภิกษุพัชชีบุตรจบในการประพฤติพรหมจรรย์ดูฝังเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ว่าถ้าทำได้แล้วผลออกมานี่โอ้จะเป็นชนิดที่ไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าเพราะว่ามันจะไม่มีทุกข์ที่จะติดตามมาภายหลังถ้าคลองเรือนบางทีจัดแจงการงานอย่างดีอย่างไรก็ตามจนกระทั่งชาตินี้ไม่มีปัญหาอะไรชาติต่อไปได้ไปเกิดบนสวรรค์แต่ก็ยังมีโทษที่ติดตามมาของความที่ต้องอยู่ในภพในความเปลี่ยนประเภทที่สองที่ว่าทำได้ยากนั้นจึงเลิศจึงประเสริฐกว่าฝากไว้ท่านฟังใน5เรื่องราวในสัปดาห์นี้ช่วงของนิทานพรรณนาไม่ได้ฟังกันแล้วถ้าผู้ฟังต้องการจะฟังเรื่องราวที่เป็นชาดกหรือธรรมบทในจุดใดจุดหนึ่งสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามฟังช่วงของนิทานพรรณนาได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าในทุกวันศุกร์หรือว่าติดตามรับฟังในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุลภัณฑ์

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะไทยเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ไทยเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมเปิดตัวมาตรการภาษีดิจิทัลคอนเทนต์รับเงินคืนสูงสุดร้อยละ20จูงใจนักลงทุนต่างชาติน
8: างสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในนามประเทศไทยหรือ Thailand Pavilion ในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่79ณหมู่บ้านนานาชาติเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้านนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าในปีนี้ภาพยนตร์ของไทย2เรื่องได้รับคัดเลือกเข้าฉายในเทศกาลได้แก่เรื่องก้าวสู่สวรรค์และเรื่องหาอะไรถือเป็นความสำเร็จสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยบนเวทีโลกอีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมไทยพิชนำโครงการภาพยนตร์ที่ผ่านการคัดเลือก3โครงการมานำเสนอแนวคิดและศักยภาพของผลงานต่อนักลงทุนผู้ร่วมผลิตโดยมีผู้กำกับและผู้สร้างภาพยนตร์เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนและจัดกิจกรรมร่วมกับสื่อชั้นนำในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงระดับโลกนำเสนอภาพยนตร์ไทยที่มีความโดดเด่น5เรื่องเพื่อขยายตลาดขณะเดียวกันยังนำผู้ประกอบการไทย15บริษัทเข้าร่วมตลาดภาพยนตร์เพื่อจัดแสดงผลงานและเจรจาธุรกิจพร้อมนำเสนอมาตรการภาษีให้แก่บริษัทต่างชาติที่ว่าจ้างผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยรับเงินคืนสูงสุดร้อยละ20เพื่อจูงใจเข้ามาลงทุนในไทยปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแจ้งเตือนข่าวปลอมหาคนทำงานที่ประเทศออสเตรเลียผ่านกระทรวงแรงงานสร้างความเข้าใจผิดให้ประชาชน
9: นายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยได้ตรวจสอบข้อมูลข่าวปลอมเมื่อวันที่12พฤษภาคมมีข้อความที่ต้องตรวจสอบกว่า 2,800 ข้อความในจำนวนนี้มีข่าวปลอมที่เผยแพร่มากสุดคือเรื่องเพจพัชรินทร์วิชัยโพสต์หาคนไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียผ่านกระทรวงแรงงาน รองลงมาคือเรื่องธนาคารกรุงไทยร่วมกับ TTB เปิดสินเชื่อเคลียร์หนี้ผ่าน TikTok ข่าวปิดเบือนเรื่องอาการคันบริเวณเท้าผิวแห้งปวดแผลหายช้าเป็นสัญญาณที่บ่งบอกระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไปรวมถึงข่าวปลอมเรื่องทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธสงครามเข้ามาในพื้นที่ไทยบริเวณช่องดารากาใกล้กับช่องสงำอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์จากการตรวจสอบกับกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครงานดังกล่าวพบว่าเป็นข้อมูลเท็จเนื่องจากผู้ประกาศรับสมัครงานไม่ได้ยื่นขอเอกสารอนุญาตจัดหางานต่างประเทศต่อกรมการจัดหางานตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดจึงขอแจ้งเตือนประชาชนเลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นและควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การไฟฟ้านครหลวงวางมาตรการเฝ้าระวังระบบไฟฟ้าช่วงฤดูฝนแนะนำประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อความปลอดภัย
10: นายทัศเทพวันวิจิตผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลระบบจ่ายไฟฟ้าเปิดเผยว่า MEA ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าทีมช่างและวิศวกรเพื่อเฝ้าระวังความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงรับมือสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในระยะนี้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการเน้นย้ำให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยทางไฟฟ้าพร้อมมอบแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบความแข็งแรงของสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านหากพบจุดชำรุดควรดำเนินการแก้ไขทันทีและในกรณีที่เกิดน้ำท่วมขังจนถึงระดับปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าให้รีบตัดวงจรไฟฟ้าภายในบ้านทันทีเพื่อป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้ารั่วชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะวันนี้รายการข่าวยามเช้าเราพบกันวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569วันนี้แรม14ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะดิฉันเชนันแก้วกล่ำค่ะวันนี้อยู่กับท่านผู้ฟังกับข่าวยามเช้าอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณพฤทธิ์แก้วพิบูลนะจะเข้ามาในรายการข่าวยามเช้าแล้วก็นำเสนอข่าวที่น่าสนใจให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับในเรื่องของอากาศนะคะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเช้านี้ได้มีการเรื่องของการประกาศเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนในปี2569ทางด้านของดร.สุกัญญานียะวิชาญนะคะอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานนี้ได้มีการแถลงกันในเรื่องของการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยประจำปี2569และมีการเปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569ก็คือวันนี้หลังจากมีการตรวจพบว่าองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยานั้นเป็นไปตามเกณฑ์การเข้าสู่ฤดูฝนของทางประเทศไทยประกอบกับประเทศไทยตอนบนมีฝนตกครอบคลุมมากกว่า60%ของพื้นที่ลมระดับล่างเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมระดับบนเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกโดยฤดูฝนของทางประเทศไทยตอนบนนั้นจะต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมส่วนทางภาคใต้ฝั่งตอนออกนั้นจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมสำหรับภาพรวมฤดูฝนปีนี้คาดว่าปริมาณฝนรวมของประเทศไทยจะน้อยกว่าปี2568และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ10%โดยช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นและตกหนักต่อเนื่องมากขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในบางแห่งจากนั้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมและปริมาณฝนจะกระจายตัวของฝนอาจลดลงทำให้ในหลายพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกที่ทิ้งช่วงโดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทานก่อนที่ฝนจะกลับมาตกชุกอย่างหนาแน่นอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังในทางด้านของฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่แม้ว่าภาพรวมปริมาณฝนทั้งปีค่ะจะมีแนวโน้มที่น้อยกว่าปกติแต่ยังคงต้องระวังฝนตกหนักเป็นระยะจากอิทธิพลของมรสุมหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรได้ในหลายพื้นที่ส่วนแนวโน้มของพายุในเขตหมุนเขตร้อนในปีนี้นะครับพายุหมุนในเขตร้อนในปีนี้คาดว่าจะมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยหรือว่าส่งผลกระทบประมาณ 1-2 ลูกโดยมีแนวโน้มการเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนและอาจส่งผลกระทบต่อบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักนะคะเอาวันนี้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ15พฤษภาคม2569ทางภาคของการเกษตรนะคะก็ให้ดูแลพืชผลทางการเกษตรด้วยรวมถึงในการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนะคะในตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศบอกไปสำหรับในวันนี้15พฤษภาคม2569มีข่าวสารที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายนะคะรวมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายเรื่องราวเรามาเริ่มกันที่ข่าวนี้กันค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการนำเสนอค่ะในเรื่องของการลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่148/2569ในเรื่องของการแต่งตั้งหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยที่รัฐบาลค่ะมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นโยบายด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช2568-2570โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนเพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างต่อเนื่องอันเป็นการสร้างภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน อันเป็นภาวะแวดล้อมนะคะที่เอื้อต่อการลดเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้
0: อาศัยอำนาจตามมาตราที่11วรรค6วงเล็บ6และวงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายธนัทสุวรรณานนท์เป็นหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทั้งนี้ค่ะให้หัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 1. ดำเนินการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรงตามนโยบายแนวทางหรือมาตรการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีกำหนดค่ะ 2. ประเมินและวิเคราะห์ท่าทีและทัศนคติของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรงรวมทั้งขอเสนอแนะต่อสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตกลงในเชิงนโยบายต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. ประสานงานกับผู้อำนวยความสะดวกในการกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือบุคคลในต่างประเทศ 4. แต่งตั้งคณะกรรมการคณะอนุกรรมการคณะทำงานตลอดจนที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิหรือมอบหมายบุคคลได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้สนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้วให้รายงานต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบ 5. รายงานผลปฏิบัติต่อสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีตามห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม 6. ค่ะดำเนินการตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีนั้นมอบหมายนอกจากนี้ค่ะยังให้ทางสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และประกอบกำลังปฏิบัติการที่จะสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะทั้งนี้ให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวอย่างทันท่วงทีตามที่ได้รับการร้องขอเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติอาจร้องขอต่อส่วนราชการเพื่อจัดส่งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดของส่วนราชการไปช่วยปฏิบัติงานของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้โดยถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติแล้วแต่กรณีและจะให้ไปช่วยปฏิบัติงานเต็มเวลาบางเวลาหรือนอกเวลาก็ได้นะคะทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปณวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
1: ครับเป็นการแต่งตั้งหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับและถ้าพูดถึงในข่าวแรกที่นำเสนอไปว่าวันนี้เราเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ฝนในช่วงเช้านี้พื้นที่กรุงเทพมหานครก็ตกกันชุ่มฉ่ำเลยนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังด้วยนะฮะฝนตกถนนลื่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับและเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของหัวหน้าคณะในการพูดคุยชายแดนใต้ครับมีข่าวที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะฮะหรือว่าสถานการณ์ชายแดนนำเสนอกันในเช้านี้หนึ่งเรื่องนะครับโดยครับสำหรับเมื่อวานครับวันที่14พฤษภาคมนะครับมีแหล่งข่าวจากกองทัพภาคที่2ครับเปิดเผยว่ามีกระแสข่าวว่าทหารกัมพูชานั้นได้ยิง M79 จำนวน2นัดในพื้นที่ของห้วยตามารีอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษว่าเบื้องต้นครับเสียงดังกล่าวนั้นยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากสาเหตุใดเนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางคืนและกองทัพภาคที่2นั้นมีมาตรการป้องกันฐานในเวลากลางคืนโดยจำกัดการนำกำลังพลออกลาดตระเวนตรวจสอบนอกฐานเพื่อรักษาความปลอดภัยนอกจากนี้ครับภายหลังเกิดเหตุนั้นได้รับรายงานจากกำลังพลทุกฐานที่ปฏิบัติหน้าที่ว่าทุกนายปลอดภัยดีและไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดครับโดยข้อมูลล่าสุดนะฮะเมื่อประมาณสักเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับก็ทางกองทัพภาคที่2ครับมีการชี้แจงนะครับว่าที่ฐานตามาเรีย1นั้นได้ยินเสียงคล้ายระเบิดกลางป่าผู้บังคับบัญชาทั้ง2ฝ่ายมีการพูดคุยกันนะครับยืนยันนะครับว่าไม่มีการยิงปะทะขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะครับก็เป็นเสียงในเวลาประมาณสัก6:25คือเย็นเมื่อวานที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันในเบื้องต้นนะครับไม่ได้เป็นการยิงปะทะกันก็ขอให้ประชาชนนั้นยังไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับจากเรื่องของที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของสถานการณ์ชายแดนครับไปดูกันที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันที่เมื่อวานแชร์กันเยอะมากแต่จะบอกว่าเป็นข่าวปลอมก่อนนะครับโดยทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกชี้แจงครับกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าครม.เนี่ย กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเมื่อวานเนี่ยในไลน์ผมมีการส่งมาประมาณ3ครั้งนะฮ
0: ะ
1: ผมก็เลยไปเช็คกับทางทีมงานแล้วก็เช็คกับทางเพจด้วยนะครับก็มีการบอกว่าครม.มีการเพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษครับส่งผลให้ในช่วงของเดือนมิถุนายนนั้นจะมีวันหยุดยาวและเดือนกรกฎาคมจะมีวันหยุดยาวครับที่มีการแชร์กันเมื่อวานก็คือว่าจะมีการประกาศวันหยุดพิเศษในวันที่2มิถุนายนจะทำให้เป็นวันหยุดยาว5วันตั้งแต่วันที่30พฤษภาคม31วันที่1เป็นวันชดเชยวันวิสาขบูชาแล้วก็วันที่3นะครับวันที่2หยุดเพิ่มเป็น5วันสรุปนะครับข่าวนี้เป็นเฟคนิวส์นะครับไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดครับซึ่งทางท่านโฆษกสำนักนายกระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาหรือมติของครม.ในเรื่องดังกล่าวทั้งสิ้นนะครับขอให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบนั่นเองครับ
0: ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของสคบ.หน่อยนะคะเรื่องของผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านก็เรื่องมีการผิดนัดที่จะไปชี้แจงต่อสคบ.นะคะล่าสุดตอนนี้มาถึงในเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานกันบ้างอันนี้อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้สั่งให้สคบ.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยเช่นกันนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ.
1: ครับ
0: ท่านได้เปิดเผยค่ะว่าจากกรณีมีกระแสข่าวว่าผู้ให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์นั้นละลายมีกลิ่นไหม้แล้วก็เสี่ยงต่อไฟไหม้ค่าไฟเนี่ยก็คือไม่ลดลงนะฮะอันนี้โดยรวมแล้วเรื่องของไฟฟ้าน่ากลัวมากนะสำหรับบ้านนะแล้วก็ที่อยู่อาศัยสร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคมากกว่า 500,000 บาทโดยท่านค่ะได้สั่งการให้ทางด้านของนายณรงค์ภูลพิพัฒน์นะคะเลขาธิการสคบ.ให้ไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจการแสดงฉลากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์นะอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ค่ะที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศโดยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านกล่าวถึงฉลากก็คือเครื่องมือแรกนะคะที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนที่ตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยตรงแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ค่ะอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ผู้ประกอบการนั้นต้องแสดงฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องหากฝ่าฝืนค่ะมีความผิดตามมาตราที่52กรณีจำหน่ายจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีผู้ผลิตหรือนำเข้าจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำซ้ำปรับนะคะสำหรับกรณีที่มีข้อร้องเรียนดังกล่าวนี้คือพบนะคะว่าผู้ติดตั้งใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมีการดัดแปลงระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสโอ้โหก็คือจาก3เฟสนี่คือมากนะและให้เหลือเฟสเดียวเนี่ยก็คือแน่นอน
1: จะโอเวอร์โหลด
0: ค่ะและการใช้สายไฟก็คือเป็นอลูมิเนียมแทนสายทองแดงทำให้ไฟตกไฟดับอุปกรณ์ละลายค่ะอันนี้เสี่ยงต่อการเกิดเหตุไฟไหม้แน่นอนปัจจุบันผู้เสียหายค่ะได้แจ้งความตามคดีอาญาแล้วนะคะที่สถานีตำรวจนครบาลท่าพระซึ่งพนักงานสอบสวนค่ะก็สรุปสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าวันนี้นะคะสคบได้ติดต่อทางโทรศัพท์ไปยังผู้ร้องเรียนเพื่อขอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเบื้องต้นค่ะพบว่าผู้ประกอบธุรกิจนั้นมีพฤติการใช้ช่องทางออนไลน์เสนอบริการติดตั้งและข้อสัญญาที่ไม่ระบุรายละเอียดคุณสมบัติของอุปกรณ์ซึ่งเป็นช่องโหว่ค่ะที่ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ์ก่อนติดตั้งได้ซึ่งสคบค่ะจึงนัดหมายให้มาสอบถามข้อเท็จจริงกับผู้ร้องเพิ่มเติมก็คือวันนี้วันที่15พฤษภาคม2569เพื่อที่จะพิจารณาคดีกับผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไปซึ่งสคบ.นะคะสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สคบ.อันนี้คือสายด่วนสคบ.1166หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect มีเว็บไซต์ด้วยค่ะ www.ocpb.go.th นะคะหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมนี่คืออยู่บริเวณที่สารกลางจังหวัดทุกจังหวัดค่ะ
1: ครับผมนี่คือการร้องเรียนนะฮะสำหรับเรื่องของการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องติดตั้งโซล่าไม่ได้มาตรฐานหรือว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องของเคสปากกระป๋องนะครับที่ไม่ตรงปกนั่นเองนะครับ
0: มาถึงผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านอันนี้ก็คือผู้รับเหมาติดตั้งโซล่าเซลล์ต่
1: อ
0: นะคะติดตามกันค่ะ
1: ครับผมจากเรื่องนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องต่อไปที่เกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทกันบ้างนะครับซึ่งทางรองนายกเอกนิติธรประภาสครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะครับว่าการออกพระราชกำหนดนะครับกู้เงิน400,000 ล้านบาทขอไปครับ400,000 ล้านบาทนะครับเนื่องจากเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะครั้งนี้เป็นวิกฤตพลังงานทั่วโลกไม่เหมือนที่ผ่านมาครับและนะครับเป็นวิกฤตที่ยังไม่จบนะครับเห็นได้จากเงินเฟ้อที่ติดลบในไตรมาสแรกที่ขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น2.9%และจะสูงขึ้นอีกครับส่วนผลกระทบต่อค่าครองชีพต่อประชาชนดังนั้นครับในการออกพรก.กู้เงินครั้งนี้เพื่อดูแลปากท้องประชาชนครับสำหรับกรณีที่มีคนวิจารณ์เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นทางรองนายกเอกนิตินะฮะก็บอกว่าอย่ามองแยกการช่วยเหลือเป็นอย่างละ200,000 ล้านบาทแต่เป็นการช่วยเหลือทั้งหมดครับทั้งการเยียวยาประชาชนและทำเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานครับวันนี้การเปลี่ยนผ่านพลังงานรอไม่ได้ครับควรทำตั้งแต่3 ปีที่ผ่านมาเพราะหากสงครามยังไม่จบก็ต้องช่วยเหลือเยียวยาอีกดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการตั้งแต่วันนี้เพื่อให้หลังผ่านพ้นวิกฤตนั้นประเทศสามารถจะฟื้นตัวได้แข็งแรงกว่าเดิมครับลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นมั่นใจนะครับพระราชกำหนดฉบับนี้นั้นออกแบบมาอย่างครบถ้วนและเตรียมพร้อมในการรองรับวิกฤตรวมทั้งความจำเป็นเร่งด่วนควรทำตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะหากรองบประมาณปี70นั้นอาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์ครับส่วนครับในฝากฝั่งที่ฝ่ายค้านมองว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนและเป็นการช่วยนายทุนครับรองนายกเอกนิตินะครับยืนยันว่าไม่ใช่การช่วยนายทุนและไม่ใช่การตีเช็คเปล่าพระราชกำหนดทุกฉบับมีการเขียนกลไกอย่างชัดเจนมีคณะกรรมการกลั่นกรองเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างและหน่วยงานต่างๆที่เสนอโครงการมาจะต้องช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตรงเป้าตรงจุดจะต้องช่วยให้เปลี่ยนผ่านได้ต้องช่วยให้ปฏิรูปหลังวิกฤตสามารถฟื้นกลับมาได้เช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้ครับนอกจากนี้ครับช่วยบรรเทาผลกระทบแล้วยังสอนสกิลต่างๆและช่วยทำให้เข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้ง่ายขึ้นหากโครงการดังกล่าวผ่านการพิจารณาจะช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารของรัฐถือเป็นการช่วยลดการกู้นอกระบบให้เอกชนนั้นมาร่วมนำเสนอได้ด้วยดังนั้นจึงใช้ความโปร่งใสและทำงานร่วมกับเอกชนหากฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญจะทำให้กระทบกับโครงการที่ออกมาหรือไม่ทางรองนายกครับก็ต้องบอกว่าต้องรอการพิจารณาของศาลต้องยึดตามหลักกฎหมายครับซึ่งพระราชกำหนดฉบับนี้นั้นมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วครับดำเนินการไปตามขั้นตอนปกติและต้องชี้แจงต่อไปซึ่งพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทนั้นมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนช่วยบรรเทาผลกระทบและเปลี่ยนผ่านให้ประชาชนมีรายได้ที่ดีขึ้นช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวครับ
0: ค่ะมาอีกหนึ่งกรณีนะคะคุณพฤษ
1: ครับ
0: อีกหนึ่งกรณีคือเมื่อวานนี้ก็มีสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเขามีการตั้งข้อสังเกตของรถพุ่มพวงรถพุ่มพวงซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
1: ์คุณสุภจี
0: ใช่ท่านก็คือมีในเรื่องของการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยพลัสในส่วนของรถพุ่มพวงซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนกันสื่อสังคมออนไลน์ก็มองว่าเอ๊ะรถพุ่มพวงที่มีการไปต่อเป็นพ่วงข้างเนี่ยผิดกฎทางด้านของกฎของกรมขนส่งทางบกหรือเปล่
1: าน
0: ะอันนี้โดยเรื่องนี้เองนะคะทางด้านของกรมขนส่งทางบกก็ออกมาชี้แจงในกรณีของรถพุ่มพวงตรงนี้ในทำเนียบรัฐบาลที่มีการแถลงข่าวกันไปโดยทางด้านของนายธิติพัฒน์ไทยจงรักค่ะโฆษกกรมการขนส่งทางบกท่านชี้แจงถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ได้มีการข้อตั้งข้อสังเกตในเรื่องการนำรถพุ่มพวงมาขับขี่ภายในทำเนียบรัฐบาลโดยมีการชี้แจงนะคะว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นการจัดอีเวนต์เพื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์ของสินค้าเกษตรซึ่งเป็นการขับขี่ภายในเป็นพื้นที่ปิดค่ะหรือว่าเขตจำกัดเฉพาะไม่ได้นำมาวิ่งบนถนนสาธารณะที่มีการจราจรที่พลุกพล่านจึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์ในเชิงสัญลักษณ์นะคะซึ่งกรมการขนส่งทางบกเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของรถค่ะที่ใช้ในวิถีชุมชนอย่างเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง หรือว่ารถเกษตรต่างซึ่งเครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านมาอย่างยาวนานปัจจุบันค่ะมีข้อจำกัดในเรื่องการจดทะเบียนเนื่องจาก โครงสร้างยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานรถยนต์ทั่วไปเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนซึ่งทางกรมขนส่งทางบกเองตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาร่างกฎหมายและระเบียบที่จะรองรับกลุ่มของรถเศรษฐกิจชุมชนตรงนี
1: ้
0: โดยมีแนวทางสำคัญก็คือการรับรองสถานะรถเหล่านี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ประชาชนใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจควบคู่ไปกับการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางวิศวกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะของรถเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่ขับขี่และผู้ใช้ถนนให้มีเป้าหมายสำคัญก็คือปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทชีวิตของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันและช่วยให้ประชาชนมีรายได้ที่ยั่งยืนภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมด้วยเช่นกันค่ะ
1: ครับผมอีกเส้นหนึ่งข่าวนะฮะก่อนจะไปพักฝั่งตีคล้องร้องข่าวกันนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับช่วงเปิดเทอมแบบนี้เลยแล้วก็เกี่ยวกับคุณพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับซึ่งทางรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติครับเปิดเผยภายหลังมีการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าสำนักงานลูกเสือแห่งชาตินั้นได้มีหนังสือแจ้งโรงเรียนตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับอนุโลมให้ลูกเสือเนตรนารีทุกประเภทสามารถแต่งกายด้วยชุดลำลองในการฝึกอบรมภายในโรงเรียนได้รวมไปถึงนะครับครอบคลุมการอยู่ค่ายพักแรมการเดินทางไกลและการทำกิจกรรมในชุมชนรวมทั้งการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกประเภทครับสำหรับการในการปรับปรุงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแบบลูกเสืออยู่ระหว่างการดำเนินการร่วมกันนะครับระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติครับคาดว่าจะแล้วเสร็จทันภาคการศึกษาที่2ในปีนี้ปี69นะครับซึ่งทางท่านปลัดนะครับชี้แจงเพิ่มเติมว่าการแต่งเครื่องแบบเต็มยศนั้นจะใช้เฉพาะในงานพิธีการ2ครั้งต่อปีได้แก่งานทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามและวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติโดยกำหนดให้เฉพาะกองเกียรติยศของแต่ละโรงเรียนครับซึ่งมีประมาณ30คนต่อกองเท่านั้นครับไม่ได้บังคับนักเรียนทุกคนโดยชุดรองที่กำหนดนะครับประกอบด้วยหมวกผ้าผูกคอและชุดนักเรียนหรือชุดพละตามที่โรงเรียนกำหนดครับ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวคุณบุญมาสีมาศรอท่านผู้ฟังอยู่นะคะหลังจากนั้นกลับมาพบกับข่าวยามเช้าในช่วงที่2ต่อค่ะ
1: ครับ
2: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรัก

ทูตราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่พร้อมเน้นย้ำความสัมพันธ์อันยาวนานและใกล้ชิดระหว่างกันในทุกระดับและครับและเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าแล้วทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องกันแล้วครับในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความมั่นคงทางอาหารซึ่งประเทศไทยเองก็มีความเชี่ยวชาญและความพร้อมในการขยายความร่วมมือในด้านนี้อยู่แล้วแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการเจรจาและการลดความตึงเครียดโดยประเทศไทยเองก็ยืนยันแล้วครับว่าจะผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศคือไทยและบาเรนกันต่อไปครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เร่งในการแก้ปัญหาเรื่องค่าไฟฟ้าโดยตั้งคณะกรรมการศึกษารอบด้านโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆและก็ผู้แทนภาคประชาชนกันด้วยทำหน้าที่ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องกับธรรมเนียมการทำสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนทั้งค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้ารวมไปถึงทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้การแก้ไขเป็นไปตามกฎหมายเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่ายแล้วครับและสอดคล้องกับภาระต้นทุนที่ประชาชนต้องรับผิดชอบกันต่อไปโดยทางรัฐบาลก็เข้าใจแล้วครับว่าค่าไฟฟ้านั้นเป็นต้นทุนสำคัญและการแก้ไขปัญหาจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพราะว่าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงพลังงานการลงทุนระยะยาวและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการกันด้วยต้องใช้กระบวนการที่โปร่งใสดึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมวิเคราะห์ปัญหาและหาทางออกด้วยเป้าหมายหลักๆนั่นก็คือทำให้ระบบพลังงานของประเทศไทยมีความมั่นคงโปร่งใสแข่งขันได้และพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยจะเดินหน้าแก้ปัญหาค่าไฟฟ้าอย่างจริงจังบนหลักของกฎหมายความเป็นธรรมและการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้สั่งสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหน่วยงานในสังกัดบอกว่าให้เร่งสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานที่บอกว่าเสี่ยงไฟไหม้สูญเงินไปแล้วกว่า 500,000 บาทพร้อมเตือนพี่น้องประชาชนแล้วครับว่าให้เช็คฉลากมอก.ก่อนตัดสินใจซื้อกันด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายจากกรณีที่มีกระแสข่าวผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสี่ยงไฟไหม้กันด้วยและค่าไฟก็ไม่ได้ลดลงด้วยครับก็สร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคกว่า 500,000 บาทนั้นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ว่าได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบการแสดงฉลากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศไทยเลยแหละครับโดยฉลากคือเครื่องมือแรกแหละที่ผู้บริโภคควรใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยตรงส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่นั้นถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ทางผู้ประกอบการก็จะต้องแสดงฉลากให้มันครบถ้วนถูกต้องแล้วหากฝ่าฝืนก็จะมีความผิดตามมาตรา52กรณีผู้จำหน่ายจำคุกไม่เกิน6เดือน

0: ือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับส่วนกรณีผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอันนี้จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วครับที่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคแล้วทำงานเชิงรุกกันด้วยครับสำหรับกรณีร้องเรียนดังกล่าวก็พบแล้วครับว่าผู้ติดตั้งใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานดัดแปลงระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสและก็ใช้สายไฟอลูมิเนียมแทนสายทองแดงทำให้ไฟมันตกไฟมันดับอุปกรณ์ก็ละลายเสี่ยงไฟไหม้ครับแล้วในปัจจุบันนี้ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความตามคดีอาญาที่743/2568ที่สถานีตำรวจนครบาลท่าพระซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้สรุปสำนวนพร้อมส่งตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการกันแล้วและนอกจากนี้ทางสคบก็จะพิจารณายกระดับให้ธุรกิจรับจ้างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและให้อุปกรณ์โซล่าเซลล์นั้นเป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะกันด้วยครับพร้อมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือตัวย่อสมอการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟน.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟผ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือตัวย่อกกผ.สภาวิศวกรและสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนภาคประชาชนแหละครับเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้มันครอบคลุมทุกมิติกันต่อไปและผู้บริโภคที่ประสบปัญหาจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่มันไม่เป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดก็ได้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เร่งเจรจากับทูตเกาหลีหลังพบแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างแล้วยืนยันว่ามีกลไกคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพแรงงานกันด้วยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับจากกรณีที่เกาหลีใต้แบนแรงงานไทยจาก4จังหวัดได้แก่ขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามไม่ให้ไปทำงานที่เกาหลีใต้ทางด้านเกษตรประมงตามฤดูกาลที่มาจาก MOU หรือ E8 หรือที่เรียกว่าวีซ่าทำงานระยะสั้น 5-8 เดือนที่ผ่านระบบ MOU ระหว่างกรมการจัดหางานของประเทศไทยและเมืองในเกาหลีใต้เป็นระยะเวลา1ปีครับคือระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569นั้นในประเด็นนี้นั้นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ออกมาเปิดเผยแล้วครับว่าจากกรณีดังกล่าวได้รับรายงานว่ามีบางส่วนที่หลบหนีการจ้างงานมากกว่า 20% ซึ่งต้องตรวจสอบว่าเป็นเรื่องของสวัสดิภาพสวัสดิการหรือไม่เมื่อมีแรงงานส่วนหนึ่งที่หลบหนีการจ้างงานทำให้เกิดความเดือดร้อนกับแรงงานกลุ่มอื่นที่กำลังจะเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้แล้วครับแล้วในขณะนี้ทางกระทรวงแรงงานก็ได้ประสานไปยังสถานทูตเกาหลีในประเทศไทยเพื่อเชิญท่านทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยมาหารือกันต่อไปซึ่งก็ยังยืนยันไม่ได้นะครับว่าตอนนี้จะสามารถพูดคุยได้มากน้อยเพียงใดแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางกระทรวงแรงงานก็ยังคงผลักดันในเรื่องของการจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยรวมทั้งเป็นการอัพสกิลรีสกิลที่มันดีที่สุดเพื่อให้แรงงานไทยนั้นได้เรียนรู้และนำความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาประเทศทั้งในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมซึ่งในส่วนนี้ทางกระทรวงแรงงานก็ให้ความสำคัญแล้วครับรวมถึงมีความพยายามหาตลาดใหม่ๆซึ่งเกาหลีใต้ถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญโดยต่อจากนี้ไปทางกระทรวงแรงงานจึงจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกับประเทศปลายทางกันด้วยเพื่อสร้างกลไกภายในที่จะคุ้มครองแรงงานให้มีคุณภาพเมื่อเดินทางไปทำงานแล้วแรงงานก็จะต้องดำเนินการทำงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางกันด้วยเพื่อไม่ให้มีปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมานั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่เรื่องของรัฐบาลได้ออกมาชี้แจงร่างกฎกระทรวงธุรกิจต่างด้าวบอกว่าไม่ใช่เปิดเสรีรายการกำกับนะครับแล้วก็ย้ำยังอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่ารัฐบาลเปิดให้ต่างชาติประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตว่าอันนี้เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากสาระสำคัญของร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวนี้เป็นการปรับปรุงประเภทธุรกิจบางส่วนเพื่อลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการอนุญาตอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและปรับกฎระเบียบให้มันสอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจยุคใหม่ๆโดยธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะอย่างเคร่งครัดกันต่อไปแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลก็ยืนยันแล้วครับว่าทุกมาตรการด้านเศรษฐกิจจะต้องเดินควบคู่กับการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศชาติผู้ประกอบการไทยกันด้วยก็ต้องคุ้มครองและความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็ต้องดูแลควบคู่กันไปโดยการปรับปรุงกฎระเบียบในครั้งนี้นั้นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ใช่การปล่อยเสรีโดยไร้การควบคุมตามที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลเกี่ยวกับวันหยุดราชการซึ่งตอนนี้เป็นเฟกนิวกันมากมายเลยโดยโฆษกรัฐบาลก็ชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข่าวตามโซเชียลมีเดียออกมาระบุว่าคณะรัฐมนตรีให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมอันนี้บอกได้เลยครับไม่เป็นความจริงยังไม่เป็นความจริงเป็นfake news fake news ครับพี่น้องเอ้าความจริงเป็นยังไงมาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลโดยอ้างว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและก็จะส่งผลให้มีวันหยุดยาวๆต่อเนื่องกันไปเลยในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันแล้วครับว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเป็นเฟกนิวส์เฟกนิวส์ครับพี่น้องโดยในขณะนี้นั้นยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้นแหละครับแล้วก็ขอให้สาธารณชนประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายโปรดตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือก่อนแชร์เผยแพร่กันต่อไปเพราะว่าอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่มันคลาดเคลื่อนในวงกว้างครับทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้พี่น้องประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการที่เชื่อถือได้โดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือจะฟังจากนี่เลยตีคล้องร้องข่าวอันนี้เชื่อถือได้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องราวเกี่ยวข้องตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยครับโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมได้ยืนยันกองกำลังสุรนารียังคงควบคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้กล่าวเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ถึงกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าทางรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยในขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ก็ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถเลยครับซึ่งการปฏิบัติการของฝ่ายไทยและหน่วยงานในพื้นที่ก็จะดำเนินการตามกฎการปะทะตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันด้วยครับรวมไปถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดครับ และในขณะเดียวกันทางกองทัพไทยก็พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติไทยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติครับและทั้งนี้ทั้งนั้นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีมันไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยเองก็จะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไปครับก็ยังไงก็ตามแต่ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงไม่ปล่อยละทิ้งปล่อยปละละเลยไม่มีทางปล่อยปละละเลยแน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการใช้ AI สร้างสรรค์รับผิดชอบยกระดับการสื่อสารกันหน่อยโดยกรมประชาสัมพันธ์ผนึกกำลังสร้างพันธมิตรสื่อเอเชียแปซิฟิกใช้ AI สร้างสรรค์รับผิดชอบและยกระดับการสื่อสารครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21ครับหรือ AMS 2026ณสาธารณรัฐมาลดีฟก็ได้มีการปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569โดยนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือ AIBDGC ได้กล่าวในพิธีปิดโดยเน้นย้ำว่าสื่อมวลชนต้องทำหน้าที่ปกป้องความจริงและความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี AIและภูมิทัศน์สื่อกันด้วยครับโดยในช่วงระหว่างการประชุมนั้นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้หารือทวิภาคีกับสื่อสาธารณะแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟและรัสเซียทูเดย์หรืออาร์ทีจากสหพันธรัฐรัสเซียกันด้วยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมทักษะเทคโนโลยีสื่อใหม่และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นแหละครับและยังมีด้านการแลกเปลี่ยนการเยือนสื่อมวลชนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวดีๆของแต่ละประเทศกันด้วยรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเนื้อหาข่าวสารวิดีโอและรายการด้านวัฒนธรรมตลอดจนการผลิตสารคดีร่วมกันเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านเครือข่ายพันธมิตรทั้งสองประเทศแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายความสำเร็จจากการประชุมในครั้งนี้นั้นถือเป็นก้าวสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์แล้วครับในการผนึกกำลังกับเครือข่ายพันธมิตรสื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานสื่อสาธารณะของประเทศไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเป็นรูปธรรมอันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการสื่อสารของประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างยั่งยืนกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองรองข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนสวัสดีครับ
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: 6:52 ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับหลังจากรับฟังตีคล้องร้องข่าวไปนะครับมาดูกันต่อสำหรับประเด็นต่างๆในข่าวยามเช้านะครับผมมี1ประเด็นนะฮะที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความเสียหายและอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันนะครับเป็นข่าวนะครับผมจากในพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิครับเมื่อวานที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับพนักงานสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับแจ้งเหตุชายชาวจีนก่อเหตุทำลายทรัพย์สินราชการและดูหมิ่นเจ้าพนักงานภายในพื้นที่ตรวจคนเข้าเมืองขาออกโซน2ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่13พฤษภาคมนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับมีการเข้าแจ้งความต่อทางพนักงานสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับระบุว่าระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัตินั้นมีชายชาวจีนนะครับชื่อว่าหลี่เว่ยก่อเหตุใช้กำลังทำลายเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัตินะครับ2 เครื่องนะครับก่อนจะเดินฝ่าจุดตรวจออกไปโดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หลังเกิดเหตุครับชายคนดังกล่าวยังมีพฤติกรรมชี้หน้าต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยถ้อยคำหยาบคายเป็นภาษาจีนเสียงดังโดยมีความหมายในภาษาไทยว่าบุพการีเสียชีวิตครับรวมถึงมีการสะบัดคำต่างๆอีกหลายคำพร้อมพยายามเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่แต่ภรรยาของผู้ก่อเหตุนั้นได้เข้าห้ามปรามและดึงตัวไว้ทันตำรวจเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวนั้นเข้าข่ายความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่รวมถึงทำลายทรัพย์สินของทางราชการครับจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดครับขณะที่ทางเจ้าหน้าที่หัวหน้าเวรนะครับผมคุณมนตราขวัญศิริกุลนะครับหัวหน้าเวรของทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับได้เข้าแจ้งความเพิ่มเติมว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นชายชาวจีนครับของสายการบินสปริงแอร์ไลน์ครับจากการตรวจสอบพบว่าเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติถูกทำลายได้รับความเสียหายอย่างหนักเบื้องต้นครับการที่เขาทำลายเครื่องตรวจอัตโนมัติไป2 เครื่องนั้นความเสียหายอยู่ที่ประมาณครึ่งล้านครับ481,500 บาทอันนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับโดยเจ้าหน้าที่ครับได้รวบรวมพยานหลักฐานและอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปที่บอกว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลต่ออะไรครับส่งผลต่อภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ดีๆก็จะเสียเพราะว่าคนแบบนี้นะฮะไปก่อเหตุที่สนามบินสุวรรณภูมิครับ
1: ค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องราวในเรื่องของการกรณีการจับกลุ่มชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามเราก็มีการนำเสนอแล้วก็มาอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดนะคะซึ่งเมื่อวานนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎร14พฤษภาคมทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ค่ะมีการชี้แจงกระทู้ถามสดในกรณีของการจับกลุ่มนายหมิงเฉินซันชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามตามที่นายปิยรัตน์จงเทพส.ส.พรรคประชาชนซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีเป็นผู้ตั้งกระทู้ในการถามโดยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ระบุนะคะว่าหลังเกิดเหตุได้มีการตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าออกหลายประเทศของผู้ต้องหารวมถึงมีการประสานข้อมูลด้านความมั่นคงแต่ไม่พบประวัติก่อเหตุรุนแรงหรือว่าเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายนะคะพร้อมยอมรับค่ะว่าอาจมีช่องว่างในการที่จะบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานแต่ไม่ถึงขั้นเรียกว่าเป็นความล้มเหลวพร้อมระบุค่ะว่าทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้กำชับค่ะว่าให้ลดช่องโหว่และเพิ่มความเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างหน่วยงานความมั่นคงให้มากที่สุดค่ะเพื่อป้องกันเหตุในอนาคตทั้งนี้ค่ะกระทรวงยุติธรรมก็เตรียมที่จะดำเนินคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการที่จะสอบสวนอย่างใกล้ชิดขณะที่ฝ่ายปกครองเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินการกระทำที่เกี่ยวข้องและเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหากพบความเชื่อมโยงยืนยันค่ะว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้ดิ้งนอนใจและทุกหน่วยงานความมั่นคงทั้งกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งได้เร่งตรวจสอบและกวาดล้างเครือข่ายที่อาจเกี่ยวข้องค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันค่ะ
0: ครับผมยังอยู่ที่เรื่องของหมิงเฉินซันนะครับซึ่งทางพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ครับรองจารีตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเปิดเผยนะฮะว่าคดีนี้นะฮะผู้ต้องหาในคดีครอบครองอาวุธสงครามนะครับจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินและข้อมูลคดีผ่านระบบไทยโพลิสออนไลน์พบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของกัมพูชาเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาครับยืนยันนะครับว่าหมิงเฉินซันไม่ได้เป็นเพียงบัญชีม้าหรือว่าเป็นระดับล่างแต่มีบทบาทในระดับของบอส หรือผู้บริหารในขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งขณะนี้ครับตำรวจไซเบอร์นั้นอยู่ระหว่างการขยายผลทั้งด้านการเงินและการจัดหาเครือข่ายบุคคลครับพร้อมตรวจสอบฐานข้อมูลเคส ID จากการแจ้งความออนไลน์เพื่อหาความเชื่อมโยงเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้ครับยังไม่มีคำสั่งโอนคดีเข้าส่วนกลางแต่มีการตั้งคณะทำงานในพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการประสานข้อมูลกับต่างประเทศเพื่อขยายผลนะครับแม้ว่านายหมิงเฉินซันจะมีการปกปิดตัวตนอยู่และไม่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของตำรวจสากลก็ตามนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่บอสเลยนะ
1: บอสนะ
0: ต้องบอกว่าเทพยดาโดนใจให้ไปจับได้จากเรื่องอื่นแล้วก็สืบสานมาถึงเรื่องนี
1: ้จากเหตุรถเกิดอุบัติเหตุรถกระบะ
0: ใช่
1: นะ
0: ถ้าไม่มีโดนใจให้เกิดอุบัติเหตุเราคงไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขามีอาวุธเท่าไหร่และเขาเป็นระดับบอส
1: ค่ะแน่นอนนะมาถึงเรื่องของสำนักงานกกต.เมื่อวานนี้ออกเอกสารชี้แจงกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้นั้นคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่แต่หากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากครบวาระอย่างเช่นการลาออกก็ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจนกว่าจะมีผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่เข้ารับหน้าที่ซึ่งเป็นไปตามมาตรา54แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2528และที่แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวานนี้ก็เห็นบอกว่าอยู่ครบวาระนะไม่ลาออกนะฮะ
0: ก็ใกล้แล้วนะฮะในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ก็ใกล้แล้วไม่ถึงเดือนแล้วนั่นเองนะครับวันนี้เราสองคนครับพี่แอลชยานันท์ผมพีพฤฒแล้วก็พี่ป๋องสุภฤทธิ์ต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่กับรายการข่าวยามเช้าในทุกวันเวลา 6:08 น.วันนี้ลาไปแล้วคุณบุญมาเขามารอแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนวันนี้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศหลายหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติและสภาพอากาศแปรปรวนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ผู้นำจีนเน้นย้ำกับผู้นำสหรัฐว่าจีนและสหรัฐควรเป็นพันธมิตรไม่ใช่คู่แข่งการแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026วิลกุลวุฒิวิทิสารแชมป์เก่า2สมัยในรายการนี้ยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพด้วยวันที่14พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาความว่าในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญ